0: เตือนฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวกองประชุมโตมอนรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อสุขยูการศึกษาสั้นสูงแบบยืนยงและหันเป็นดิจิตอลหับห้องหลายเอกสารสำคัญของภาคพื้นสื่อมวลชนลาวเป็นเวียกงานที่สำคัญในการประกอบส่วนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐบาล3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มทวีการหัวมือด้านเวียกงานป้องกันความสงบเวียดนามลงเลิกพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุยุทธศาสตร์อเมริกาพวงประเสริญกับขึ้นความฮ้อนหุนแหงและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้แก่ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสมเสริญและสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสริญและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านทูตตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่ได้ยืนศาลตาตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2022เป็นต้นมาซึ่งได้ประกอบส่วนเขาในการสุขยุ่งส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านบ่ว่าจะเป็นขอบการร่วมมือที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างกว้างขวางและขอบการร่วมมือใหม่ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นก้าวๆเป็นต้นการพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบการค้าการลงทุนการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆประกอบส่วนสุขยุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพิเศษเป็นการเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่แล้วของท่านยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างวันที่9-11กันยา2024และได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44-45และกองประชุมสุดยอดปิ่นอ้อมอื่นๆการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน2025ของท่านเสริมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีของประธานประเทศลาวในเดือนธันวาคม2025และการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวในระหว่างวันที่14-15ธันวาคม2025ซึ่งได้มีการยกระดับการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นคู่หัวมือหอบด้านพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจผ่านท่านทูตไปยังรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาพิเศษแม้นได้ให้การสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนในปี2024ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสริญและประดับเหรียญไซมิตรภาพอันมีคุณค่าและสูงส่งให้แก่ตนเองซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยุ่งส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นในต่อหน้า
0: สภาพการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอยู่ในโลกและภาคพื้นได้ขยายตัวเป็นวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลกด้วยหลายรูปแบบวิธีการมีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามชาติแน่นหนาโดยเฉพาะยาเสพติดชนิดใหม่ที่พวมแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่สังคมปัจจุบัน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบลักษณะรวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นๆได้เพิ่มทวีความอันตรายให้แห้งเสื่อมโยงกับปัญหาการก่อการให้การฆ่าอาวุธอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและอาชญากรรมที่ใส่ความหุนแหงประเภทต่างๆที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีกลายเป็นภัยคมคู่ต่อการสร้างสถาปนาเศรษฐกิจสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติอยู่ในโลกพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้มีคำเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนผ่านมานี่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ว่าสำหรับลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ถูกผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ในอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคองมีสายแดนติดจอดกับหลายประเทศโดยเฉพาะลาวได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับภาคพื้นและสากลไปตามที่เสื่อมยงเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศเป็นเงื่อนไขเหตุให้ประเทศเฮากลายเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดและสารเคมีต้นที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาเสพติด
2: สภาพปัญหายาเสพติดอยู่สปป.ลาวได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับแต่ตัวเมืองหาชนบทรวมทั้งเขตห่างไกลสกลีเป็นสาเหตุต้นต่อเกิดให้มีปัญหาปรากฏการย่อท่ออาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหาผู้ติดยาเสพติดและจำนวนยาเสพติดแต่ละประเภทนับมือนับเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในแต่ละปีเลเลียมกลอุบายในการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งขายาเสพติดมีลักษณะเลือกแลกแนบเนียนด้วยหลายรูปแบบวิธีการที่สลับซับซ้อนมีการจะตั้งเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนามีการเตรียมโยงกันทั้งภายในและต่างประเทศ
0: พลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนมีคำเห็นตื่มว่าภายหลังสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมติกองประชุมสภาแห่งชาติได้รับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ2021-2025ฉบับเลขที่171ลงวันที่21พฤศจิกายน2025เห็นว่าเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความจำเป็นต้องได้สืบต่อเป็นแผนงานแห่งชาติพร้อมทั้งสืบต่อปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมลุ่มกฎหมายจำนวนหนึ่งเพื่อหาประกันให้แก่เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2026-2030ให้มีผลสำเร็จ
1: กองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้กับประธานห่วมของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวและท่านพลเอกเรืองตามกว้างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมในกองประชุมทานรัฐมนตรี3กระทรวงได้ผัดเปลี่ยนกันนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันและการร่วมมือของ3กระทรวงให้นับมือเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งได้ร่วมมือกันในหลายด้านเป็นต้นการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมร่วมมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งเป็นการยกสูงมากผลการร่วมมือในของเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันลงกวดกาลาดตระเวนตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศในใส่ซอกฮู้และแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการ โอกาสนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ต่างนายคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานหนักขบในถั่วกำลังป้องกันความสงบลาวมายังบรรดาท่านในถั่วกำลังกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสมเสยมายังกระทรวงภายในกัมพูชาที่ได้ทุ่มเทและกะเกียมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของ3กระทรวงในการจะตั้งพันธกิจใหญ่แถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสดีให้แก่คณะผู้แทนของ3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบแน้ใส่รับประกันให้บริเวณสายแดน3ประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานจากนั้นรัฐมนตรี3กระทรวงได้ออกแถลงการร่วมปัญหาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงในครั้งนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสมเด็จบวรทิบดีฮุนมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างเป็นทางการภายหลังที่ได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนาม
0: ท่านนางดาราวรกิติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการพัฒนาแบบยืนยงในการศึกษาชั้นสูงผ่านระบบออนไลน์ในวันที่26มิถุนายนผ่านมาที่ห้องประชุมของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซึ่งกองประชุมจัดขึ้นเคียงคู่กับกองประชุมปรึกษาหารือขั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้หัวข้อการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงที่เท่าเทียมและมีคุณภาพโดยการหันเป็นดิจิตอลความยืนยงและเสื่อมยงกันในระดับภาคพื้นกองประชุมโตมนครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่มีความหมายสำคัญในการแลกเปลี่ยนทัศนยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการหัวมือเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงในภาคพื้นอาเซียนในโอกาสนี้ท่านนางดาราวรกิติพันธ์ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวกล่าวมีคำเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะโดยได้ยืนยันคำหมายมั่นของลาวในการเสริมขยายการเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงที่มีคุณภาพและเท่าเทียมโดยผ่านการหั่นเวียกงานดังกล่าวให้เป็นดิจิตอลการสุกยูการนำไส้นวัตกรรมและการหัดแน่นการหัวมือกับภาคพื้นนอกนั้นลาวยังได้เน้นนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงแบบหอบด้านเข้มแข็งและยืนยงสำหรับทุกคนพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมยังได้ร่วมกันหับพองเอาเอกสารสำคัญของภาคพื้นจำนวน3ฉบับคือแถลงการรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษาชั้นสูงว่าด้วยการเข้าถึงและการพัฒนาแบบยืนยงข้อกำหนดขอบการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนด้านการสร้างและพัฒนาคูบทเสนอโครงการอาเซียนเพื่อการแลกเปลี่ยนสากลด้านการเกื้อหนุนและทุนการศึกษาการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและแพลตฟอร์มเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง
1: ซึ่งมณฑลได้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐบาลทั้งเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเนื่องในโอกาสกองประชุมใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในโมโมนี่ท่านสังขารจุมคำพันธ์อดีตห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีคำเห็นว่ากองประชุมใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นเป็นครั้งทวีตในอีกบรรดานี้เป็นกองประชุมที่มีความสำคัญหลายเพราะเปิดโอกาสให้บรรดาสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันว่าตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนลาวเฮาแม่นปฏิบัติเวียกงานได้ดีหรืออ่อนคือแนวใด และเฮาจะมีทิศทางในต่อหน้าคือแนวใดเพื่อเฮ็ดให้สื่อมวลชนสืบต่อเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมกว่าเก่าและรับใช้ประชาชนให้ได้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: เวียกงานสื่อมวลชนก็คือพวกเฮาฮู้นํากันว่าเป็นเวียกงานที่สําคัญหลายเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐบาลแล้วก็เป็นเวทีแสดงความคิดความเห็นของประชาชนลาบรรดาเผ่าฉะนั้นถือว่าเพิ่นจะจัดกองประชุมครั้งทําอิฐของสื่อมวลชนทั่วประเทศนี่เป็นสิ่งที่สําคัญหลายเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสให้บรรดาสื่อมวลชนทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นจะได้มาพบหน้าพ่อตากันจะได้มาแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันว่าระยะผ่านมาสื่อมวลชนเฮาเฮ็ดได้ดีได้อ่อนคือแนวใดและต่อไปเด้เราจะมีทิศทางแนวใดในระยะ5ปี10ปีต่อหน้าเพื่อเฮ็ดให้สื่อมวลชนเฮานี่คมแหลมอยู่แล้วให้คมแหลมตื่มรับใช้ประชาชนให้ได้ดีตื่มเสียแนวใดอันนี้มันถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแหละสําหรับคนสื่อมวลชนพวกเขา
1: ท่านสังขารจุ่มคําพันธ์มีความเห็นตื่มว่าระยะผ่านมาจนถึงปัจจุบันเวียกงานสื่อมวลชนได้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวมาทั้งในด้านปริมาณคุณภาพเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์ต่างๆแม่นมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีบทบาทของสื่อใหม่เหตุการณ์กระจายข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวและทันเหตุการณ์ขึ้นกว่าเก่า
0: ในวันที่1กรกฎนี้ที่สถานทูตจีนประจำลาวท่านบุญเรือพันดานุวงศ์หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้เข้าพบท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวเพื่อมอบสารอวยพรวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนวันที่1กรกฎครบรอบ105ปีท่านบุญเรือพันดานุวงศ์ได้ต่างนาให้ศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวมอบสารอวยพรผ่านท่านทูตจีนประจำลาวถึงคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมาชิกพรรคและประชาชนจีนไอ้น้องทุกทั่วหน้าซึ่งเนื้อในสำคัญของสารอวยพรได้เขียนว่าในเวลาอันสง่าราศีนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยัดมาได้ตลอดระยะ105ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันสลาสองไซพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาประชาชนจีนผ่านพาขบวนการต่อสู้อันยืดเยื้อเพื่อเอกราชแห่งชาติสามารถสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978จนกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสมาชิกหลายกว่า100ล้านคนสารอวยพรได้เน้นหนักว่าภายใต้แนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่จีนได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจสังคมมีเสถียรภาพและบทบาทของจีนในเวทีสากลนับมือนับสูงเด่นขึ้นพิเศษผลสำเร็จในการหลบล่างความทุกข์ยากให้แก่ประชากรกว่า800ล้านคนให้หมดไปภายในปี2021แม้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องยกย่องนอกจากนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวยังได้แสดงความภาคภูมิใจต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านและการสร้างคู่ห่วมเศรษฐกิจลาวจีนให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นถึงว่าสภาพการโลกจะมีการผันแปรอย่างซับซ้อนแต่สองพรรคสองลัทธิแล้วจีนยังคงรักษาความไว้เนื้อเสื่อใจทั้งการเมืองในระดับสูงและห่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในทุกของเขตเวียกงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสองชาติในโอกาสดังกล่าวคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าห่วมเยี่ยมยามและแสดงความยินดีโดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของพรรคลัทธิและประชาชนลาวในการปกป้องรักษาและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพตามทีซีดีให้มั่นคงขนงแกนตลอดไปพรรครัฐและประชาชนลาวขออวยพรให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบต่อญาติไสยศาสนาอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในการบรรลุเป้าหมาย100ปีเหตุการณ์ที่2เพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างมีสีสันพิเศษของจีนอย่างสง่าผ่าเผย
1: คณะพักแขวงจะประสักเอาใจใส่เวียกงานการคุ้มครองยกย้ายแต่งตั้งและการประเมินผลพนักงานรัฐกรในโอกาสประกอบคำเห็นภายใต้หัวข้อบทเหียนเกี่ยวกับการคุ้มครองการยกย้ายการแต่งตั้งพนักงานขั้นศูนย์กลางคุ้มครองและพนักงานรัฐกรอยู่แขวงจะประสักต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุดมานี้ ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านอรุณไซสุนาราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าได้สมทบกับศูนย์กลางคุ้มครองติดตามและบำรุงพนักงานขั้นศูนย์กลางคุ้มครองทั้งหมด76คนและคุ้มครองทั้งหมด1740คนเทียบใส่ปี2020ลดลง18ส่วนห้อยเนื่องจากระบบการคุ้มครองที่ทันสมัยเฮ็ดให้การคุ้มครองประวัติสามารถติดตามการเคลื่อนไหวหน้าที่ตัวจริงของพนักงานแต่ละคนได้อย่างว่องไวโปร่งใสและถูกต้องตามหลักการส่วนการยกย้ายพนักงานแม้เริ่มจากความเฮียกห้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในระยะใหม่โดยได้ยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานทั้งหมด 2,913 คนอย่างถูกต้อง
4: การคุ้มครองพนักงานพวกเราได้ออกเสียงสมทบแน่ตรงเกี่ยวกับสายตั้งก็คือส่วนกลางในการคุ้มครองที่ต่างพนักงานขั้นสุดการคุ้มครองเป็นหน้าที่ด้วยการระบบข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นพวกเราเห็นในการคุ้มครองประวัติการเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละท่านเห็นว่าสามารถทำได้เห็นได้อย่างมองไว้โปร่งใสถูกต้องตามระเบียบราชการขึ้นพวกเราโดยเฉพาะแม้ในการคุ้มครองพนักงานขั้นสุดการทั้งหมด76สายแขวงคุ้มครองทั้งหมด 10,740 สายซึ่งได้มีฐานข้อมูลจริงการยกง่ายพนักงานพวกเราเห็นว่าก็ได้เลิกจากความไม่พอต่อการจริงของเวียดนามแท้ๆสามารถดำเนินการยกง่ายสับเปลี่ยนพนักงานในทั้งหมด 2,913 สายอย่างถูกต้องและประเด็นให้ความยุติธรรมซึ่งแสดงออกในการอันเอาพนักงานลงก่อสร้างขัดการเมืองสร้างได้พนักงานกับที่พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันทนเดียวที่สุดแม้เราได้มีการจัดทุกอบรมให้แก่พนักงานลงช่วยเกษตรโดยเฉพาะการที่แผ่ช่วยเมืองเมืองช่วยเกษตรเกษตรลงบ้านซึ่งได้ทุกอบรมในทั้งหมด444สายนอกจากนั้นพวกเราก็ได้มีการหันกำลังสองกำลังก่ออาวุธก็คือทหารตำรวจ784สายลงสู่รักษาเพื่อให้พนักงานรับประกันอยู่พื้นฐาน
1: ท่านอรุณไซสุนราชให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการแต่งตั้งพนักงานแม่นยึดมั่นมาตรฐานเงื่อนไขอย่างเข้มงวดถือสำคัญการแต่งตั้งพนักงานให้ถูกเวียกและซับซ้อนให้ถูกคนอันพ้นเด่นแม่นสามารถแต่งตั้งพนักงานได้หลายกว่า97ส่วนห้อยของแผนกำหนดสร้างได้พนักงานหนุ่มกว่าหลายกว่า72ส่วนห้อยและพนักงานเพศหญิงกว่าหลายกว่า30ส่วนห้อยสามารถรับประกันโครงประกอบพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนเพศเผ่าอย่างเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ของตนมีผลสำเร็จใหม่แต่ละระยะ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: พยากรณ์อากาศประจำวันที่2กรกฎาคม2026เวลา 7:52 น.ห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตื่มอีกภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์ยังจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา33องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง19หา29องศาภาคใต้ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง15หา25องศา ลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
6: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ว่าท่านฟามยาตุกฮองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถ่านหินแห่ทาสเวียดนามสืบต่อเสริมขยายบทบาทเป็นรัฐวิสาหกิจมีบทบาทแกนสารในของเขตถ่านหินและแห่ทาสซุ่มใส่พันขยายบรรณาหน้าที่มาตรการอย่างครบสุดในใส่ปฏิบัติสำเร็จและลื่นคาดหมายการผลิตดำเนินธุรกิจในปี2026และแผนการระยะ2026-2030สืบต่อรับประกันให้การผลิตถ่านหินเป็นปกติปลอดภัยมีประสิทธิผลสู่ส่วนปฏิบัติสำเร็จบรรดาคาดหมายผลิตดำเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายในปี2026และในระยะ2026-2030เป็นเจ้าการสำรวจกวดกาคืนบรรดาโครงการลงทุนขุดค้นถ่านหินแห่ธาตุทั้งหมดยู่แหงความคืบหน้าของบรรดาโครงการที่มีเงินขายอย่างเพียงพอคนคว้ามูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลยกสูงสมรรถภาพการออกแห่งงานลดผ่อนต้นทุนการผลิตสำหรับโครงเขตแห่ธาตุทานหองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมทานหินแห่ธาตุเวียดนามยู่แหงการมูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลพัฒนารูปแบบบ่อแห่อัจฉริยะสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลลดผ่อนการปล่อยไอพิษและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกได้เปิดเผยว่าพยาธิอีโบลาได้แพร่ลามไปสู่ทางภาคตะวันออกของประเทศหลังจากกวดพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วในวันที่16มิถุนายนผ่านมากองโกมีกรณีที่ยืนยันของพยาธิอีโบลาแล้ว 1,274 คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต360คนเหตุให้อัตราการสูญเสียชีวิตโดยรวมความลายกว่า28ส่วนห้อยในขณะเดียวกันมีคนเจ็บ178คนได้รับการปินปอดีกระทรวงสาธารณสุขกองโกได้เน้นหนักถึงสิ่งท้าทายในการหับมือกับการระบาดการเก็บตัวอย่างจากผู้เสียชีวิตขีดความสามารถที่บอเพียงพอของศูนย์ปินปัวการติดตามผู้ที่สัมผัสพยาธิที่บอเหมาะสมการขาดเคลื่อนยาและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นความบอปลอดภัยและความยุ่งยากในการเข้าถึงบางพื้นที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ทองเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกยอดป่วยการการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: สิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
7: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
6: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
7: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
6: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
7: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
6: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
8: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: หมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาหวมแหงหวมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไว้ให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่เป็นเงินกีบ

ออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานด้านต่างๆโดยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสวัสดีทั้งฟันกรบขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แฮม3ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันพฤหัสวันที่2ของเดือนกรกฎ2026พบพอท่านในตอนนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทากระสืบต่อตกลงมาอากาศสุ่มซื่นถึงแม้ว่าฝนจะบ่ตกแห้งมื้อเช้านี้ก็ประมาณ4โมง4โมงปลายเสียงฟ้าห้องหลังจากนั้นก็มีฝนตกลงมาได้น้อยหนึ่งแต่ว่าอยู่บางเขตหรือบางแขวงฝนอาจจะตกแห้งหรือบ่ตกอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละภาคหรือแต่ละเขตแขวงแต่ถึงใดก็ตามเชื่อมั่นว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วปวงสนอกับพวกเฮาที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนาธิการงานต่างๆโดยเฉพาะการสุ่มใส่การผลิตข้าวนาปีเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์อัตกรรมตำแพนเวียกข้าวเวียกไข่ดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มนันสันลานหั่งมีเข้มแข็งเพื่อลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวเนื่องจากว่ามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้วางแนวทางอย่างละเอียดแล้วเพื่อให้ปวงสนอกับพวกเฮานำเอาแนวทางดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปเสริมซึมไปพันขยายเพื่อนำเอาประเทศชาติบรรลุผลสำเร็จทางด้านความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรคที่วางไว้และรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอของพวกเราทั่วหลวงก็ไม่ทั่วประเทศมีความเบิกบานมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่ญาติมาได้โดยได้นำเอาในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทรุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างแผนบุคทรุสี่ด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาและอยู่ในระยะที่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่สถาบันการศึกษาหำเฮียนหรือว่าผู้ปกครองส่งลูกส่งหลานเข้าสู่สถาบันการศึกษาหำเฮียนเพื่อเฮ็ดให้นอแหน่งของประเทศชาติมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นเข้ามาประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสำหรับพนักงานรัฐกรก็แม่นเกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่สำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่หรือว่าแนวทางนโยบายของพรรคนำเอามติของกองประชุมใหญ่ของพรรคหรือว่าแนวทางนโยบายนั้นไปจัดตั้งไปพัฒนาขยายไปปรับปรุงไปเป็นการก่อสร้างในเวียกงานด้านต่างๆของตนเองที่มีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่แม่นให้ถูกต้องตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดังพวกเขาฮู้นํากันเลยว่ามาฮอดปัจจุบันนี้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้สืบต่อดำเนินไปด้วยบาดก้าวที่นักแน่นจะเห็นได้ว่าทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นเราหลวงก็เป็นแต่เหนือถึงใต้เราหลวงก็เป็นทั่วประเทศได้มีการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองเท่าเท่าเทียมกันน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายบ่ว่าจะอยู่ทุ่งเพียงหรือว่าเขตภูดอยเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนอของพวกเขานั้นมีความอิ่มหนำสำราญเลือกกินกันมันจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเรียกงานหนึ่งในนั้นก็แม่นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการทำฟิตรอบหน่อยที่ปวงสนอของพวกเขามีความเสื่อมซึมได้นำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัติอย่างสร้างควบคุมเสียงนำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์จะฟังได้ดีนอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นหรือว่าท่านกำลังเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกงานด้วยยวดยานพาหนะบ่จะเป็นรถใหญ่จังซี่ที่มีวิทยุติดกับรถหรือว่าวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดยานพาหนะท่านก็สามารถเปิดวิทยุรับฟังทั่วจังหวัดสำนักงานองค์การหรือบ่ทันฮอดสำนักงานองค์การท่านก็สามารถติดตามรับฟังรายการพวกเราได้นอกจากนั้นที่ท่านสามารถเข้าไปเบิ่งทาง Facebook วสลนะ Facebook Radio National Lao ที่กำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังและมีการประกอบความคิดความเห็นในรายการแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในแต่ละเขตแขวงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นแบบใดการปักดำข้าวนาปีเรียกการเพิ่มพูนผลิตผลเรียกงานสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอดถึงการดำรงชีวิตของปวงชนของพวกเขาที่กำลังสร้างสรรค์พัฒนาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแนวใดอย่าลืมทางฝ่ายกระทบเนาะแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยไปยังรายการของพวกเขาหรือว่าประกอบความคิดความเห็นในรายการที่ทางรายการพวกเขากำลังไลฟ์สดท่านประธานได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพอยู่ในปัจจุบันนี้ภายใต้การนำพักของพรรคประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลประชาชนลาวของพวกเขาล้วนแล้วแต่มีโสมหน้าอันใหม่ซึ่งบ่เคยมีมาในยุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติและประชาชนลาวของพวกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาเนื่องจากว่านับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำเนิดเกิดขึ้นพรรคก็ได้วางแนวทางก้าวเดินของตนไว้ตั้งแต่หัวทีนั่นก็คือการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นสังคมนิยมแต่เนื่องจากว่าพื้นฐานวัตถุเทคนิคการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศเฮายังอ่อนน้อยดังนั้นการพัฒนาประเทศชาติจึงต้องได้ผ่านระยะของการปรับปรุงบูรณะบรรดาเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยให้แก่การพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาก้าวขึ้นสังคมนิยมและหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือการพัฒนาด้านสังคมให้มีความยืนยงการพัฒนาสังคมแบบยืนยงเป็นปัจจัยหนึ่งที่นอนอยู่ในเงื่อนไขของภารกิจบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสังคมนิยมประธานไกด์สนพมิหารเน้นนักว่าทุกการพอพันระหว่างระบอบประชาธิปไตยประชาชนในระยะใหม่แม่นลักษณะประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสังคมนิยมเทระก้าวซึ่งแม่นการพัฒนาอยู่นอกวงจรของสังคมนิยมสังคมนิยมแม่นรูปการพัฒนาอยู่ยอดสูงของระบอบประชาธิปไตยจนถึงเวลาหันเปลี่ยนด้านคุณทาสกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยมเล่านี้เป็นต้นสนั่นการนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นทำฝันกระดบเวลาใดพรรคและรัฐเฮาก็ได้ถือเอาลัทธิมักกะเรนินเป็นพื้นฐานแนวคิดของพรรคเป็นเข็มทิศซีนำเยื่องทางเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางนโยบายของพรรครัฐตลอดมาในนั้นพรรครัฐยังได้อิงใส่เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสังคมแบบยืนยงตามทิศสังคมนิยมซึ่งสปป.ลาวมี18เป้าหมายและทุกๆเป้าหมายมันติดพันกับการพัฒนาสังคมนิยมแบบยืนยงและบ่สามารถแตกแยกออกจากกันได้ซึ่งนโยบายการหันพัฒนาสังคมนิยมแบบยืนยงต้องติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ของพรรคเน้นนักทางด้านทิศทางการพัฒนาติดพันกับการลืบล้างความทุกข์ยากไว้ว่าต้องแก้ไขความยุ่งยากของประชาชนให้ทั่วถึงตั้งหน้าปฏิบัติมาตรการยุทธศาสตร์หันลงก่อสร้างหากฐานพัฒนาชนบทรอบด้านตามทิศสร้างชนบทใหม่ในนั้นถือเอาการส่งเสริมการผลิตสินค้าการบริการสร้างรายได้ของครอบครัวเป็นใจกลางสุมใส่จัดสรรที่อยู่อาศัยบ่อนทำการผลิตมั่นคงให้ประชาชนสมใส่เพื่อยุติการถางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยอย่างสิ้นเชิงพัฒนาพื้นฐานของร่างรับใช้การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างประจุจังและเคียงคู่กันนั้นก็ต้องจัดตั้งการฝึกอบรมยกระดับวิชาชีพการนำเส้นเทคนิควิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเพื่อยกสมรรถภาพคุณภาพของการผลิตปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการเข้าถึงการศึกษาการบริการสาธารณสุขการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมนี้กองประชุมใหญ่ของพรรคก็ได้สืบต่อถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมทบแน่นระหว่างการขยายพื้นฐานการผลิตและการบริการขนาดใหญ่อย่างมีจุดสุ่มเป็นเพื่อเป็นแขนงและผลิตภัณฑ์ปลายแหลมเพื่อรับประกันให้ชนบทผู้ประกอบการมีการพัฒนาโดยเริ่มจากการสร้างความ
สามารถพึ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งได้ตนเองพัฒนายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างน่อแหน่งเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแก้ไขความรุดต้นของคนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตลอดไปปฏิบัติตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านที่มีหลักการของพรรคโดยเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถือเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้อย่างแข็งแรงและกว้างขวางตามที่3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาจัดสรรบ่อนทำการพณิชย์สร้างอาชีพที่มั่นเที่ยงให้ประชาชนโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่ให้กลายเป็นตัวเมืองน้อยก็สร้างและปรับปรุงพื้นฐานของร่างที่จำเป็นสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนส่งเสริมวิสาหกรรมต่างๆเพื่อเป็นการปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามทิศสังคมนิยมผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางพัฒนาสังคมภายใต้การนำพาการสิ้นน้ำของพรรคบนพื้นฐาน18เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่สปป.ลาวได้ร่วมลงนามกับองค์การสหประชาชาติเฮ็ดให้สปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นหลายด้านหลายขุมเขตเวียกงานได้รับการปรับปรุงขยายตัวทางลวงกว้างและลวงลึกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ได้รับการปรับปรุงก้าวหน้าและทันสมัยชีวิตการเป็นอยู่การศึกษาสาธารณสุขแห่งงานก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นสังคมมีการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลอันที่พ้นได้เด่นก็แม่นพวกเขาได้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายส่งเสริมปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่สร้างเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการหันเปลี่ยนการผลิตแบบกุ้มตนเองเพาะไผ่พอลาวไปสู่การผลิตให้หลายขึ้นกลายเป็นสินค้าเทระก้าวโดยสุ่มใส่หันพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทอย่างหอบด้านผ่านรูปการสุดตั้งแต่ศูนย์กลางลงถึงช่วยแขวงแขวงลงช่วยเมืองและเมืองลงช่วยบ้านแนใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนบนพื้นฐานการจัดสรรที่อยู่แบบมั่นคงและแบ่งดินแบ่งป่าให้ประชาชนสมใสโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยทิศพันกับเวียกงาน3สร้างเพิ่มการสนองทุนพัฒนาแก้ไขความทุกข์ยากลงนามรับรองเอาการพัฒนาแบบยืนยงร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติศึกษาพร้อมให้ประชาชนเป็นเจ้าการยึดมั่นแนวทางพึ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเคียงคู่กับนั้นทางฝ่ายตะวันออกการยัดแย้งเอาการช่วยเหลือของต่างประเทศเพื่อนร่วมมือและการพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งประชาชนส่วนหลายหลายเขตแคว้นมีที่อยู่อาศัยมั่นคงหลายครอบครัวมีเฮือนเครื่องถาวรและถาวรอยู่ถนนหนทางไปมาหาสู่กันได้และได้รับการปรับปรุงสะดวกหลายขึ้นเฮ็ดประเทศชาติของพวกเขามีการเติบใหญ่ขยายตัวและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างบ่หยุดยั้งเวลาในการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววงศิลป์วงอินคัมเพิ่นสมเซยในรายการเพิ่นมาถามข่าวถามข่าวในรายการและก็สมเซยและอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าเป็นมืดๆคึมๆอยู่เพิ่นว่าจังซั่นและก็บุญปันอันนี้บุญปันเพิ่นว่ารับฟังอยู่เมืองไสยสถานเลยเพิ่นว่าปักดำเข้านาปีแล้วแต่กับผมมาจันติดตามเป็นประจำและอันนี้เรียนท้องบ่นี่เพิ่นว่าทำข้าวทำข้าวเพื่อจะทำรายการอันนี้ดิสอนท่านสอบแผงคำฮักติดตามและถ่ายทอดสดรายการเฮาอยู่เด้อสัญญาณแจ้งดีอากาศตอนเช้าที่เมืองซ่อนแขวงหัวพันสภาพเปลี่ยนฟ้าอากาศสวัสดีเพิ่นว่าจังซั่นแล้วกับอันนี้บุญนำพบกับฟังรายการนี้อยู่แล้วก็เปียดไพบูลย์ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคก็ติดตามรายการนี้อยู่ดาวสมศักดิ์ติดตามรายการมาโดยตลอดอันนี้เท่าท้องสิงเท่าท้องสังเนาะท้องสังแสงอุดมเป็นกว่าจากพงศดีฝนตกหนักปัจจุบันนี้ก็แม่นและอุตุนิยมเพิ่นก็รายงานว่าจะมีพายุพัดผ่านโดยเฉพาะพายุดิเพรสชั่นแล้วก็จะกลายเป็นพายุฤดูร้อนเข้าพัดผ่านสปป.ลาวของพวกเขาอาจจะถึกเป็นบางเขตบางภาคอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีจากการแก้วบ่นี่จากขันแก้วนะบวนการแก้วจากขันแก้วพลวัฒน์สอบเพียงคำฮักครับฟังรายการนี้เป็นประจำอยู่ทางเมืองนันเลแขวงหลวงน้ำทาตอนเช้านี้ท้องฟ้ามืดคึมอยู่และมีฝนตกอยู่บางเขตภายในเมืองอันนี้คำมั่นอยู่ทางเมืองดักจึงบ้านดอบ่บันดอเมืองดักจึงประกาศฟังรายการนี้อยู่เมืองท่าแตงแขวงเสกกอง
บัวเพียนแล้วก็อันนี้จะบุญสงบทบุญหงเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์ภาพแจ้งดีแล้วก็สมหวังอยู่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงสวรรณเขตก็ฟังรายการนี้อยู่เวลาที่เหลือ4นาทีนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความคมซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองสี่สมบัติและสร้างความคมเสียงผู้นำเพลงประกอบในรายการและถาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขสิริสอบให้กำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบพ่อกันใหม่มืออื่นเศร้าตอนเศร้าของวันศุกร์ขอความผ่อนสุขสุขดีสุขสมหวังจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย่ำ 020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
3: พนักงาน

0: นั้นอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้ตึ้งเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
5: ตึ้งแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
5: ะตึ้งแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
5: ตั้มแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะละคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
13: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
12: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
13: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
12: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
13: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
12: ้โอ
13: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
12: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
14: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

สื่อมวลชนแมนผู้กล้าปากออกแสงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมทุกท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้เวินวังมโนรีครับหน้าที่ดำเนินรายการยังมาในท่ามกลางของ
2: สายฝน
1: สายฝนคือเก่า
2: เจ้าก็ถือว่าสภาพอากาศกระดังทีทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ถึงกระแจ้งเนาะ
1: แม่ละ
2: จะมีฝนตกทั่วประเทศเลยบอกว่าจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้เนี่ยคาดว่าจะฮอดวันที่5ก่อนละกดเพื่อได้มีรายการฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้เดินทางไกลแดขึ้นไปเนี่ยลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนนั้นศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ฝนตกลิ้นแบบนี้กันไปกันมาอาจจะพบความยุ่งยากแดบางจุดอาจจะเห็นให้มีความเสี่ยงก็คืออาจจะเห็นให้มีดินมีซ้อเจือนตามถนนหนทางต่างๆก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันตื่น
1: แม่นแล้วเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งออกมายังเป็นทางการได
2: ้
1: ในเมื่อวานนี้ทางผู้ฟังว่าเกี่ยวกับพายุ depression เนาะเนื่องจากว่าห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนนี่แหละจะสืบต่ออาณาพาดผ่านเขตทางภาคเหนือและก็ภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับพายุ depressionที่มีที่กำลังก่อตัวอยู่เนาะอยู่ในปัจจุบันนี้นะดังนั้นในระหว่างวันที่2กรกฎพายุหัวนี้แมนจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุเขตฮ้อนบาวีแต่ว่ามีซื้อข้างแน่ได้ทั้งผู้ฟังเป็นพายุเขตฮ้อนบาวีหัวที่9ประจำปี2016และก็สืบต่อเคลื่อนไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนกลางเนาะสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ฮะก็จะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นน้ำอีกในแต่ละภาคของประเทศลาววันที่2หาวันที่5ดังที่พวกเราได้แจ้งไปดังนั้นเราก็แจ้งถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็องค์การจะตั้งทุกภาคส่วนก็รวมทั้งนครหลวงจันทน์เท่านี้แหละให้มีสติในการอาศัยหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ระมัดระวังแล้วก็พร้อมเกี่ยมหับมือต่อกับสภาพฝนตกในระดับคอยในระดับปานกลางหาตกนักอยู่ในประเทศลาวเฮาแล้วก็ติดต่อกันหลายวันแบบนี้เพราะว่าอาจจะเกิดมีน้ำท่วมสุน้ำท่วมแล้วก็ดินเจือนจังซี่ก็ต้องได้มีสติแล้วก็ติดตามข้อมูลทั้งกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำ
2: เจ้าแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันเติมเนาะทุกคนสามารถติดตามได้เพราะว่าจะเป็นผ่านทางภาคข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็สามารถติดตามได้อัปเดตทุกมื้อเนา
1: ะ
2: เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บางเขตบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแน่อาจจะเห็นให้มีน้ำท่วมสุแน่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้น
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังที่พร้อมติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 หรือว่าจะทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านสามารถประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาในรายการของพวกเราได้หรือจะติดตามผ่านทางFacebook ที่กำลังมีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ Lao National Radio และก็มีการแชร์ต่อเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้าหลายสองทางเนาะการติดตามภาพซุ้มภาพฟังและการประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาสะดวกสองทางใดการสามารถประกอบส่วนได้หรือว่ามิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะขับขี่รถเดินทางไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้เบอร์โทรศัพท์ก็เป็น0305787052บางคนนี่ก็เดินทางอยู่ในตอนนี้เนาะนำใส่เส้นทางใดจุดใดสภาพการสัญจรอยู่ตามถนนหนทางบ่ว่าจะเป็นทั้งจุดสามแยกสี่แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
1: จ้าแม่นแล้วเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในมื้อนี้พวกเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์ทางทานพันธุออน4แสงมื้อนี้หัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซต์เติมปกติเฮานัดตอนต้นอาทิตย์แต่ว่าเนื่องจากว่าเพิ่นมีประชุมในระยะนั้นเฮาก็เลยได้ย้ายมาเป็นมื้อวันพฤหัสนี
2: ้
1: ดังนั้นท่านใดที่ฮับฟังอยู่และถ้าต้องการอยากจะประกอบส่วนคำถามบ่หรือว่าสอบถามข้อมูลใดเติมโดยเฉพาะกระแมนอยู่ทางแขวงอุดมไซต์ก็สามารถฝากเข้ามาได้
2: เจ้าแม่นละมีรายการที่ฮับฟังรายการพวกเราอยู่ในตอนนี้เนาะสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นมาได้เติมบางคนนี่มีโอกาสเดินทางไปทางภาคเหนือแดพบเห็นสภาพการสัญจรจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่าทางใดที่เปเพก็สามารถแจ้งเตือนครูสัญจรห่วมทางน้ำกันเนาะว่าเส้นทางนี้ไปบ่ได้เด้อหรือว่าเส้นทางใดที่ได้รับการแก้ไขก็ขอให้ทุกคนแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราเนาะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสมองฮิปดวนแนยานพาหนะบางจุดอาจจะมีความแออัดโดยเฉพาะก็คือถนนไกลสอนภูมิหาร
1: เ
2: ส้นทางลักหกลักเจ็ดแน่ว่าโอ้ในแต่ละมื้อนี่แออัดลายโดยเฉพาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี้เนาะที่ว่ามีรายการได้แจ้งมาว่าสภาพการสัญจรหนาแน่นแออัดโอ้ต่อแถวนี่ยาวเหยียดไปพูดละก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อเส้นทางมืนเส้นทางเปียกสำคัญก็คือกระตวงหักษาระยะห่างให้มันได้เนาะเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
1: เจ้าท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ทรงรูปภาพเส้นทางมาให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเมื่อกี้นี้เนาะแต่ว่าเพิ่นส่งขอความเสียงมาที่พวกเราฟังกันได้เถื่อเนาะก็ต้องขออภัยเพราะว่าเพิ่นฝากขอความอย่างมาตามการสังเกตนี่คือสิเป็นเส้นทางเก่าที่เพิ่นได้แจ้งมาก็คือทางโดกๆนะเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็รถแออัดเพิ่นมา30 40นาทีก็ยังบ่ได้ขึ้นยังอยู่บนเก่าอันนี้ก็คือการหนีเบิ่งหนีโอ้บ่ให้ว่าขับค้าหนาแน่นจังได๋ก็ซ่าให้ผู้ฟังในสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกแบบนี้หลายคนก็ได้เอารถใหญ่ออกมาขี
2: ่
1: และก็เฮ็ดให้การสัญจรนี่ลดหลายเนาะแออัดแบบซี่ก็ให้ค่อยไปค่อยมาแล้วก็มีสติสิ่งสำคัญขอน้ำอีกเรื่องนึงก็คือความมีน้ำใจให้กันและกัน
2: แม่น
1: อันนี้มันสำคัญแท้ๆเพราะว่าคันขาดน้ำใจขาดสติไปแล้วนี่นะอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ตลอด
2: เจ้าฉะนั้นต้องมีน้ำใจให้กันให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อมเนาะเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ใจเย็นๆไว้ขับขี่รถบ่ให้ใจฮ้อนบ่ให้เฝ้าฟังเด้อมีรายการต้องได้ระมัดระวังสำคัญก็คือมีสติน้ำกันทุกครั้งก่อนเข้าขับขี่ยานพาหนะขับขี่รถแล้วก็บ่ให้เล่นโทรศัพท์เด้อมีรายการอันนี้เป็นห่วงบอกใส่กับสภาพอากาศแน่บ่อำนวยความสะดวกแน่เนาะอาจจะเห็นให้การเบิ่งเห็นก็เบิ่งเห็นได้ยากแน่มีฝนตกลินแน่ก็ขอให้ทุกคนมีสติขับขี่รถก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเติมบางครั้งนี่ขับขี่รถยังก้มเล่นโทรศัพท์อยู่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าหน้าที่เพิ่นก็เว้าได
2: ้
1: เว้าตลอด
2: สติหั่นน่ะ
1: แม่นๆ1แล้วแม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์ในเวลาขับรถเดี๋ยวนี้นี่บ่แม่นเฉพาะแต่ว่ารถใหญ่ได้รถจักรก็คือกันแล้วก็เป็นห่วงไปอย่างเฮายกปัญหานี้ขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงย่านมันเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังดังนั้นเวลาที่ว่าขับขี่พาหนะนะยวดยันรถใหญ่รถน้อยก็สร้างโทรศัพท์คลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงบ่ให้จับขึ้นมาลิ้นแต่คันว่ามีคนโทรมาคันรถใหญ่กับใครในปัจจุบันนี้ก็มีหลายอันนั้นแบบว่ามันทันสมัยขึ้นนะเปิดบลูทูธเปิดลำโพงก็ได้อย่างซี่นะแต่ว่ารถจักรกันที่โดยเฉพาะเป็นไรเดอร์นะในการ
2: ทรงเคร
1: ื
2: ่อง
1: เพราะว่าบางเทื่อเพิ่นต้องได้เบิ่ง
2: แผนที่
1: เบิ่งเส้นทางในการไปทรงอันนี้ก็เป็นห่วงนะผู้ฟังแต่ว่าการศึกษาเส้นทางอาจจะถามนะผู้ที่เพิ่นสั่งปลายทางกันก่อนว่าทางไหนแท้ใกล้ๆแล้วจึงเบิ่งซะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ให้จอดก่อนไหนเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังเตือนว่าเวลาที่ว่าจะใส่โทรศัพท์พะนะให้จอดอยู่ข้างทางก่อนแล้วจึงใส่ปลอดภัยกว่า
2: เจ้าเพราะว่าทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็เป็นห่วงเนาะถ้าว่าอยากพิมพ์เป็นข้อความนี่ก็ให้หยุดให้จอดรถท
1: ัก
2: แน่ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยบ่แม่นว่าขี่รถไปนำก้มแซดพิมพ์ข้อความไปนำอันนี้มันมีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันขับขี่รถถ้าว่ามีจุดประสงค์จะเลี้ยวซ้ายก็ให้แนบเบื้องซ้ายมือไว้เลยเนาะถ้าว่าจะเลี้ยวขวาก็แนบกับมือขวาของตนนี่ถ้าว่าจะไปซื้อก็ให้อยู่ในช่องทางซื้อเนาะเพื่อไว้ให้ผู้ขับขี่รถใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่บ่ให้มีความสับสนเพราะว่าบางคนนี่ยังถือเบามักง่ายอยู่เบื้องกำขวามือของตนเองแล้ว บัดจีเลียวไส้บอแนบไส้เลยขี่ปาดแซงหน้าตัดหน้าไปเลยอันนี้มันเห็นให้ผู้ที่ขับขี่รถมาทำน้ำหลังนี่ถ้าว่าขี่ไว้นี่มันเกิดอุบัติเหตุเลยแต่โชคดีเนาะบางคนนี่ก็ยังขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเบรกทันอันนี้ก็ถือว่าวุ่นวิตไปจะว่าเป็นห่วงเนาะย่านเกิดอุบัติเหตุในต่อหน้าอีก
1: แม่นแล้วคือกรณีนี่แหละค่ะหาก็เห็นท่านผู้ฟังเพิ่นเอาลงกันน่ะโซเชียลมีเดียเพิ่นว่
2: า
1: ประกาศหาคู่กรณีต่ำแล้วหนีอยู่ในนี่นะสังเกตนี่คือสิเป็นจอดไฟแดงนี่แล้วรถมาน้ำหลังค่ะนะโบกะระยะห่างเห็นบ่อันนี้ก็สำคัญได้มันก็นอนอยู่ในระเบียบการสัญจรทางบกคือกันว่าการกะระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้ากับรถคันข้างหลังนี่นะก็ไปต่ำเอาเปเพพอสมควรแต่ว่าต่ำแล้วหนีไปเลยนอนหนีไปเลยอยู่ในนี่เพิ่นก็ประกาศหาเจ้าของรถรีโวสีขาวมีหมายเลขทะเบียนคัดแน่ได
2: ้เจ้า
1: อันอีอย่างนี้รอพอ3663เพิ่นว่าต่ำท้ายรถเพิ่นแล้วก็หนีไปเลยเนาะเอาอันนี้ก็ให้กลับคืนมาหาพี่ซอบในสิ่งที่ตัวเองก่อหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดดังนั้นแบบนี้แหละท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในตอนเช้าๆแบบนี้รถหลายขี่รถกับเว้นแต่น่ะระยะห่างกันแน่
2: เจ้าก
1: ะไว้นะจะไปจ่อก้นกันหลายจ่อหลังกันหลายมันก็เสี่ยงในการที่ว่าเวลาที่เขาจะเบรกจะอย่างมึงจะมันโบทวงกระทันมันก็ต่ำกันได้แบบนี้
2: เจ้าก็ต้องจะทวงให้มันได้เนาะหักษาระยะห่างอยู่ในความเหมาะสมเติมเพราะว่าขมังบางคนนี่จี้หลายเกินไปนี่บัดเบรกบ่ทันก็มีเด้
1: มันนี่แหละมันบ่ทันแล้วไปต่ำก้นกันอยู่ยังว่าท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่ท่านผู้ฟังที่นั่นเพิ่นติดตามหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เพิ่นส่งข้อความมาว่าเส้นทางราคาเนาะหอประชุมแห่งชาตินี่นะรถหลายเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มันมีกล่องประชุมมีกล่องประชุมเรียกงานกวดกาทั่วประเทศเนาะกับไผ่หลีกเลี่ยงได้เส้นทางนั้นให้หลีกเลี่ยงตั้งแต่เมื่อวานสมพอเมื่อวานนี่กับขับค้าหนาแน่นเพิ่นก็ส่งมาเมื่อนี้ก็คือกันเมื่อนี้ก็แม่นเป็นอีกเมื่อน่ะสุดท้ายทีเพิ่นจัดกล่องประชุมอยู่หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนเด้อประกาศไว้ก่อน
2: เจ้ามีรายการทางใดที่จะมาเส้นทางนี้โดยเฉพาะก็คือขาเข้าเนาะการสัญจรนี้แออัดหลายถามว่าผู้ใดสิมาถามว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็ให้เพื่อเวลาไว้เนาะมันต้องได้ใช้เวลาดนทํายานภาณะแออัดแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาถามว่าเว้นเส้นทางอื่นได้ก็ให้เว้นไปก่อนมีรายการที่ว่ายังบ่ทันได้เข้ามาเส้นทางนี้นะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาความแออัดเนาะ
1: ไผฮู้ก็บอกต่อเพราะว่าเวลาไปแล้ว30 40นาทีมันก็ยังบ่ได้เคลื่อนอยู่แบบนี้นะท่านผู้ฟังก็ซอกหาเส้นทางอื่นไปแทนก่อนเนาะโค้งไก่กระยาแต่ว่าก็ให้อ่ะนะหลีกบ่อยากให้ไปแย่กันยุหันเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของพวกเขาเดี๋ยวจักหน่อยจะมีการน่ะติดต่อหาเพิ่นตื่มอีกเน
2: า
1: ะแล้วก็มาที่แจ้งการนี่ตื่มเพิ่นแจ้งการออกมาห้ามรถผ่าน ห้ามรถผ่านเส้นทางอ้อมฮอบบึงคาดหลวงท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
1: อยู่ในนี้เพิ่นก็ห้ามเป็นมื้อแล้วก็เป็นโมงห้ามเป็นมื้อเป็นโมงนี่วันจันทร์หาวันศุกร์นี่เพิ่นมาเวลา 16:00 น. 19:00 น. นี่ห้ามรถผ่านเด้อตัวอ้อมฮอบเด้อท่านผู้ฟังตัวอ้อมฮอบบึงค่ะแหละแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่แม่น 6:00 น. 20:00 น. แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกก็คือ 16:00 น. 19:00 น. อันนี้แม่นเพิ่นแจ้งการในการจำกัดเวลาในการสัญจรตามเส้นทางอ้อมฮอบบึงทาดหลวงเนาะบึงใหญ่บึงทาดหลวงค่ะนะอันนี้เพื่อรับประกันความปลอดภัยและก็ความสะดวกในการที่ประชาชนค่ะนะไปออกกำลังกายไปเล่นไปย่างเน
2: า
1: ะหรือว่าขี่รถทีบเพื่อบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าระยะนึงมีข่าวออกมาเด้ว่ารถหุ้นไตต่ำคนยางเด
2: ้
1: อยูหันน่ะดังนั้นนะทางบึงทาดหลวงนี่เพิ่นก็เลยจำกัดเป็นบางระยะเวลาให้กับทุกคนเน
2: า
1: ะอันนี้ก็แม่นเพิ่นว่าแต่ว่ามีข้อกำหนดในการสัญจรอยู่เพิ่นว่าในระยะเวลาดังกล่าวที่เฮาเว้าไปนี่นะอนุญาตให้เพียงคนยางและก็รถถีบเท่านั้นที่เข้าไปได
2: ้
1: ห้ามพาหนะ3ล้อหรือ4ล้อเข้าไปนำไส้เส้นทางอ้อมฮอบบึงใหญ่บึงทาดหลวงเด็ดขาด
2: เจ้า
1: แล้วก็ระยะปิดทางแม่นแนะนำให้ทุกคนนี่ใส้เส้นทางอื่นไปก่อนเพิ่นก็จะมีแผนดอกแผนพังให้นะก็สามารถไปติดตามตามสื่อต่างๆอยู่ทางสังคมออนไลน์ได้เพิ่นจะแจ้งให้
2: เพราะว่าจุดนี้หลายคนก็ฮับฮู้น้ำกันเนาะหลายคนนี่มักไปย่างออกกำลังกายในตอนเช้าในตอนแล้งแดดแต่ว่าระยะผ่านมานี่เห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน 3-4 มื้อก่อนเนาะที่ว่ามีรถหุ่นใดต่ำเอาคนยางเนี่ย ในจุดนี้ประกอบเพื่อความปลอดภัยเนาะอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนที่ว่าได้ไปยังออกกำลังกายในจุดนั้นให้หับประกันได้ถึงความปลอดภัย
1: แม่ล่ะ
2: ฉะนั้นขอการห่วมมือผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนตื้มให้เว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนเนาะมิดรายการโดยเฉพาะก็คือในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เพิ่งกะปิดเวลา 6:00 น. ถึง 10:00 น.เช้าเนาะส่วนว่าตอนแรงนี่ก็คือ 16:00 น. ถึง 19:00 น.ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี
1: ้แม่แล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังและอีกเรื่องนึงอยากฝากเตือนกันไว้โดยเฉพาะกระแมนรถโดยสารจะขึ้นเหนือลงใต้จะไปใส่กระสางในยามฝนแบบนี้ทางมันเปียกมันมืนฝนตกการเบิ่งเห็นกับค่อนข้างมีปัญหาคือเมื่อวานนี้ก็มีรถโดยสารเสียหลักอันน่ะที่ว่าลงข้างทางนะ
2: เจ้า
1: เจ้า
2: เป็นรถเมย์แมนบ
1: อ
2: รถเมย์อยู่ทั้งเขตเมืองปักกระดิ่งเนาะแขวงบริคำไซ
1: ค์
2: ว่าที่ว่ามีรถเมย์เสียหลักลงข้างทางแต่ก็โชคดีไปบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลาย
1: แ
2: ล้วก็รถนี่ก็ยังอยู่ในสภาพปกติอยู
1: ่แต่เสียหลักแต่เสียหลัก
2: นั่
1: นแต่บ่ฮู้ว่าเสียหลักย้อนสาเหตุหยังเฮาก็ยังบ่ได้ฮู้รายละเอียดเทื่อท่านผู้ฟังว่าย้อนจากเทคนิครถบอหรือว่าย้อนจากโซเฟอร์รถบอจังซี่นะ
2: แมน
1: แต่ว่าเคียงคู่กันนั่นบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิครถองค์ประกอบต่างๆของรถจะเป็นนะเบรกบอหรือว่าทุกอย่างว่าซั่นซะ
2: เจ้า
1: ที่ต้องได้กวดการเทคนิคนะต้องได้เฮ็ดเป็นปกติได้โดยเฉพาะก็เป็นรถโดยสารต่างๆเพราะว่ามันมีหลายชีวิตที่ฝากไว
2: ้
1: นำรถโดยสารคันนั่น
2: เจ้าร
1: วมทั้งโซเฟอร์ก็เช่นเดียวกันเนาะต้องได้เบิ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการนอนรับพักผ่อนนี่นะฮู้อยู่ว่าเฮามื้ออื่นต้องได้เดินทางต้องได้พาหลายชีวิตในการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางการนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงพวกสิ่งมึนเมาอีหยังต่างๆนี่มันสำคัญแท้ๆ
2: เจ้า
1: หรือเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกัน
2: เพิ่
1: นว่าถ้าหากว่าเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอเป็นหนาวที่ต้องได้กินยาคือเพิ่นว่าว่าแหละมันคุ้มประสาทเนาะเวลาเฮาเป็นวัดแล้วเฮากินยาใส่นะมันอยากนอนมันง่วง
2: แม่น
1: เจ้า
2: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติโดยเฉพาะก็คือผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถยิ่งก็มีความรับผิดชอบสูงเนาะถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยก็หยุดพักเซา
1: เจ้า
2: ถ้าว่าเดินทางไกลไปเส้นทางทางใต้นี่เส้นทางดีได
1: ้
2: บางคนนี่ขี่ไปนี่เกิดอาการรับในก็มีเนาะฉะนั้นผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเองถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยแล้วก็เป็นไปได้นี่ก็ต้องมีโซเฟอร์สำรองไว
1: ้ต้องมีต้องมีต้องมีโซเฟอร์สำรองบ่แม่นว่าแอดรถได้ท่านผู้ฟัง
2: อัน ต้องมีโซเฟอร
1: ์แม่นโซเฟอร์เด้อตัวนี้เด้อกะว่าเฮาบ่ไหวห่างไกลเฮาบ่ทนอะไรซี่ก็แม่นให้เปลี่ยนกันครับดีกว
2: ่า
1: ปลอดภัยทั้งตัวเฮาแล้วก็ผู้โดยสารนําอีกเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและทั้งเมืองไสเสถาทั้งพันธุอําพรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถจักรต่ํากับรถ3ล้อไฟฟ้าอยู่ทางสี่แยกหลวงส่วนว่ารถนี่ก็เปเพเล็กน้อยทั้ง2คันแล้วก็มีคนบาดเจ็บ2คนฝ่ายรถจักรนี่เพิ่นก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ว่าเกิดขึ้น
1: เจ้า
2: ที่ว่าคู่กรณีนี่สามารถไกล้เกลี่ยกันได้เนาะบางคนว่าเคยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแท้ในแต่ละมื้อทางขอบเขตเมืองไซเซธาแน่แต่ว่าเวลาทางเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานเป็นหยังตัวเลขคือรถน้อยน้อยแท้เพิ่นว่าแต่ก็คือทางพันธุอําพรแจ้งว่าบางกรณีนี่คือกรณีเพิ่นสามารถใกล้เคียงกันได้ทางเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้เอาเข้าเลขที่ดําเนินคดีหยังแต่ว่ามีบางเหตุบางคู่กรณีที่ว่าบ่สามารถใกล้เคียงกันได้เพิ่นจึงเอาเข้าเลขที่ดําเนินตามขั้นตอน
1: เจ้าและเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นรถกระบะต่ํากันอยู่เส้นทาง450ปีเนาะรถนี่เปเพนักทั้ง2คันและมีผู้บาดเจ็บ1คน
2: จ้า
1: เหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นนี่เนาะแต่ว่าเกิดขึ้นมาแมนยูเขตเส้นทาง450ปีบ้านดุงเมืองไซเสถานครหลวงจันทน์ฮะแต่ว่ารายละเอียดของสาเหตุต่างๆนี่แมนทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยังเก็บกำข้อมูลอยู่ก็ถือว่าอู้นักพอสมควรเบิ่งภาพแล้ว
2: เจ้าม
1: ุนอาญะเลยเนาะทางหน้าเนาะเป็นรถกระบะทั้ง2คัน
2: เจ้าเบิ่งจากรูปภาพนี่ก็คือซีเมนย้อนกันน้ําใสคมไวเด
1: ้
2: ขับขี่รถนี่ก็ต้องได้มีสตินํากันเด้อมิดรายการบ่แม่นว่าเส้นทางดีไปมาสะดวกสบายเล็งไว้ตามใจตัวเองจังซี่เวลามันเกิดมาความมุนแฮงมันสูงหลาย
1: เจ้า
2: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะขับขี่รถก็คอยไปคอยมาโดยเฉพาะก็คืออยู่ในเขตซุ้มซุนนี่ก็ให้รุดพรกับน้ำใส้ความไวเนาะเพื่อความปลอดภัย
1: แม่นแล้วเนาะเอาจังไหนกระซังสู่โซนอดทนในการเดินทางในยามฝนแบบนี้แล้วก็คอยไปคอยมาสตินี่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังมาเว้าเรื่องเส้นทางแน่เวิร์นวัง
2: เจ้า
1: เส้นทางกำลังมีการซ่อมแปลงนี่นะ ก็คือบ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์นี่สำเร็จแล้วเด้อท่านผู้ฟังเด้อคันสำเร็จแบบนี้แล้วนี่ให้คอยไปคอยมาได้บ่แม่นทางหนีทางงามแหละแห่ง
2: ที่ไว
1: เออใช้ความไวหลายบ่ได้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพิ่นว่าโครงการปรับปรุงเส้นทาง13เหนือระยะกิโลเมตร202หา212นี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะ202หา212นี่นะนับแต่บ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ประสบผลสำเร็จตามแผนเนาะตามแผนการห้อยส่วนห้อยเลยซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวทางทานอภิสิทธิ์พันติศิริเนาะวิชาการประจำสนามเพิ่นก็ได้สังกัดอยู่ห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ฮั่นก็ได้รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงเส้นทาง13เหนือระยะกิโลเมตร202หา212ครับแต่บ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ซึ่งมีความยาวนี่10กิโลเมตรมีความคืบหน้าไปตามแผนการและปัจจุบันนี้บริษัทผู้จะตั้งปฏิบัติก็ได้สำเร็จทุกหน้าเวียกเป็นที่เฮียบห้อยซึ่งว่าความคืบหน้าล่าสุดปฏิบัติได้ห้อยจนห้อยและสามารถจะตั้งปฏิบัติตามแผนการและก็สำเร็จก่อนในวันที่30มิถุนายน2016อันนี้แล้วก่อนเพิ่นว่าเอาจังได๋ก็สร้างแล้วแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดี
2: สําหรับผู้เป็นข่าวดีเน
1: า
2: ะ
1: สําหรับผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนไปทางนั้นเคียงคู่กันนั้นในการปกปักรักษาในการปรับปรุงซ่อมแปลงก็ต้องไปเคียงคู่กับการเบิ่งแยงปกปักรักษามันพร้อมถ
2: ้
1: าบ่ได้เปเพนี่ยังคันว่าอยู่ในระยะของการรับประกันอยู่กระแมนทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพิ่นก็ต้องได้รับผิดชอบ
2: เจ้าก็ถือว่าเส้นทางดีเส้นทางงามแล้วก็ขอให้ทุกคนบูรณะรักษาช่วยกันเนาะเพื่อว่าเส้นทางดีเส้นทางงามนี่หลายคนก็จะได้ไปมาหากันสะดวกสบาย
1: ถ้าม
2: าเส้นทางใดที่เส้นทางเปเพไปมานี่ก็อาจจะพบความยุ่งยากแน่แต่ก็ขอให้ทุกคนสุขสนไปนำกันเพราะว่าหลายเส้นทางหลายจุดเพิ่นก็พร้อมขึ้นแผนอยู่ในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางแล้วเนาะถ้ามาเส้นทางใดที่ว่าสำเร็จแล้วขอให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาเด้อมิตรรายการบ่แม่นว่าเส้นทางดีเส้นทางงามแล้วจะขี่ไวนี่ก็บ่ได้เนาะต้องได้ระมัดระวังนำกันค่อยไปค่อยมาเข้าสู่ระเบียบนำกันจะเป็นการดี
1: เจ้ามีเหตุการณ์นึงอยู่ทางหลวงพระบางนะผู้ฟังมีคนที่ขี่รถจักรแล้วก็ไปตามเอาคนขายเลขแต่ลบหนีเนาะบ่รับผิดชอบซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่หลวงพระบางในเมื่อวานนี้วันที่1กรกฎาคมเห็นรูปภาพเห็นวิดีโอที่ว่าเพิ่นเอาลงนี่นะเพิ่นก็ยืนเบิ่งคักแน่ได้แต่สุดท้ายมาล่ะคือสิบ่รับผิดชอบและหนีไปเลยนะกลับคืนมาซะเนาะก็ถือว่าผู้ที่ขายเลขนี่ก็เจ็บพอสมควรได้นี่
2: เจ้าเพราะว่าก็เห็นเมื่อวานนี้ผ่านทางสื่อออนไลน์เนาะเบิ่งจากวิดีโอที่หลายคนได้แชร์ส่งต่อมาหั่นน่าจะย้อนเกิดอาการมึนเมาบ่เบิ่งจากรูปภาพเพราะว่าผู้เกี่ยวที่เป็นต้นเหตุไปตำเอาไม่ค่าขายเลขค่ะนะ
1: แม่ล่ะ
2: ก็ยังยืนซื่อเบิ่งคือแบบเอิ้นว่าก
1: อดเอิกกอดเอิกเบิ่งกอดเอิกเบิ่ง
2: แต่เบิ่งรูปเบิ่งจากดูโดยรวมเนาะก็คือผู้เกี่ยวนี่คือสิบบ่ครับผู้อย่างเลย
1: มัน
2: จะอาจจะมีการดื่มสิ่งมึนเมาเข้าไปหรือบ่หรือว่ามีสารละเหยอีหยังต่างๆบ่เบิ่งจากสงหันบ่เว้าบ่ว่าอีหยังน้ําไผเลยเน
1: า
2: ะจะยื่นซึ่งเบิ่งอันนี้ต่อกับเหตุการณ์นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ํากันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าไปเที่ยวไปลิ้นในยามกลางค่ํากลางคืนเนาะพักผ่อนบ่เพียงพอในห่างไกลอิดเมื่อยแดดสุดโทมแดดเข้าขับขี่รถนี่อันนี้ขนาดขับขี่รถจักรซื้อได้นี
1: ่
2: ยังเจิดไปตามเอาผู้ที่นั่งขายเลขตามแคมทางนี่นะก็ขอให้เบิ่งคืนน้ำกันเติมเนาะผู้ใดที่ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนซะทำเหมือนเดิมสิ่งมึนเมาเข้าสู่ห่างกายแล้วก็บ่ต้องเข้าขับขี่ยานพาหนะมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นนี่นั่งอยู่ซื่อๆเด้บ่ได้ขับขี่รถกันยังมาตามเอาสินะ
1: อ
2: ันนี้แหละเพิ่นว่าคนที่บ่ได้เมากันยังตกเป็นเหยื่
1: ออ
2: ันนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมผู้ที่นางขายเลขนี่ก็อย่าสนางออกมาแคมทางหลายเด้อให้นางอยู่ในไหนทั้งหลังเส้นทางขอบคนยางก็ได้เนาะอันนี้เป็นห่วงย่านมันเกิดอีก
1: เจ้าแล้วก็มีสายเมาบ่หรือว่าจังได๋นี่เพิ่นว่าเมาแฮงจนขับหลุดจักตนเองนี
2: ่
1: ล้มห้องข้างทางแต่ว่าโชคดีท่านผู้ฟังมีพลเมืองดีขี่กายไปเห็นแล้วก็ได้ไปช่วยไว้เนาะเอาขึ้นมาจากห้องที่ตกลงหั่นโอ้ยใครแต่ว่าบ่เป็นอย่างหลายได้นี่นะ
2: เจ้า
1: บวกกับฝนตกอีกทางมืนอีกทางดินแดงได้นี่เพิ่นขี่นี่แต่ว่าจากพลเมืองดีที่ว่าเพิ่นไปซอยนี่แม่นเกิดจาก อาการมึนเมาเนาะก็สิเป็นล้มกันบ่ฮู้เรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของ2คนบ่ได้ไปช่วยนะคนนึงนี่มันช่วยเอารถจักขึ้นเพราะรถจักเต็งดิคันซึ่งว่าคนบ่เห็นสิเป็นจังได
2: ๋
1: คันคนบ่เห็นในขณะที่ว่าตัวของนะก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดหยังขึ้นสิมีความรุนแรงหลายกว่านี้สิมีการเสียชีวิตบ่หรือว่าจังได๋อันนี้ก็ต้องส่งเสริมทางพลเมืองดีเนาะเห็นเหตุการณ์แล้วเพิ่นก็เข้าไปช่วย
2: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้มีสตินํากันตื่นพวกเฮาก็เว้าเรื่อยเหตุที่มันเกิดขึ้นหลักๆก็สลายกับแมนการเดิมสิ่งมันเมานี่ล่ะก็คือเหตุการณ์ที่มโนรีเว้าไปเนาะยังโชคดีได้มีพลเมืองดีเพิ่นไปพบเห็นเพิ่นยังซวยแต่ถ้าว่าเป็นยามกลางคืนหรือว่าเขตนั้นบ่มีคนเที่ยวไปมานะ
1: มัน
2: จักสิเป็นแนวใดพอมาเบิ่งจากวิดีโอนี่ก็ตัวเองก็ยังเอาตัวบ่รอด
1: บ่รอดบ่ได้แล้วแม่น
2: ๆเพราะว่าไปตกลงห้องแล้วก็รถกระทับลงอย่างหันอีก
1: เจ้า
2: จะโชคดีมีพลเมืองทั้ง2คนเนาะเพิ่นไปยกรถออกแต่ว่าตามที่เพิ่นล้มน้ำผู้เกี่ยวหันก็คือล้มบ่เข้าเรื่องแล้ว
1: แม่นๆล่ะเอาจังได๋ก็เป็นห่วงเป็นใยเบิดทุกคนสำหรับผู้ที่ว่าสัญจรตามถนนหนทางตอนนี้ให้ทุกท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนและอย่างต่อไปจึงมาโอล้มสนทนากันเติมแล้วพวกเราจะติดต่อหาทางท่านพันธุอ่อนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไ
3: ซแล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
12: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
11: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
12: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
11: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
12: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
11: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
13: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

0: นสนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
1: ตอนหาทุกทางกับคืนข่าวสู่รายการขับขี่ปลอดภัยทางกำลังติดตามมาฟังรายการกำลังออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และทางเพจ Lao National Radio
2: เจ้าทักทายสบายดีอีกเทนึงเนาะมีรายการที่เขาหับฟังหับสมผ่านทาง Facebook Live พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดความคิดใดการแจ้งมาได้เติมเนาะสภาพอากาศในแต่ละเขตได้เป็นแนวใดหรือว่ารายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะที่มีรายการพบเห็นตัวจริงแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมสะดวกทั้งข้อความก็ได้เนาะผ่านทางFacebook เซิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวารายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าอยากออนไลน์ใส่นามัยก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะ0305787052
1: เจ้าถ้าผู้ฟังเพิ่นก็ส่งข้อความประกอบความคิดความเห็นเข้ามาในรายการนะผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับ2ทาง BRT ในปัจจุบันนี้หะนะอยู่นครหลวงจันทน์รู้สึกว่าหลายบอนหลายทีปกติเบื้องต้นที่เพิ่นจะเปิดให้บริการเกี่ยวกับรถเมล์ด่วน BRT นะเพิ่นก็ได้แจ้งการออกมาแล้วว่าซองของ BRT นี่ห้ามรถทั่วไปขี่หรือว่าเข้าไปไส้ว่าซั่นซะแต่ปัจจุบันนี้ยังเห็นซุมไส้หลายอยู่เฮาจะมีวิธีแก้ไขแนวใดเพราะว่าอุบัติเหตุอยู่ตามจุดของ BRT นี่ก็เกิดมีตลอดนะก็ลองเบิ่งว่าในต่อหน้าทั้งหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นสิมีมาตรการอย่างเติมแต่ว่าแจ้งการนี่เพิ่นแจ้งออกมาแล้วต่างแต่ว่ายังบ่เคร่งครัดบ่ปฏิบัติจังซี่นะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้ทั้งทานพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซอยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
2: สบายดีเจ้าย ินแจ้งบ่ทัน
3: เจ้าจะแจ้งเดี๋ยวแจ้ง
1: เจ้าเอ้าก่อนอื่นขอบใจท่านหลายๆเด้อนอนเวียกหลายปานใดก็ได้ซอกเวลาในการสนทนาอยู่ในรายการขับขี่ปลอดภัย
3: เจ้า
1: เป็นได้ใดเดทานอยู่ทางอุดมไซสภาพดินฟ้าอากาศใน 2-3 มื้อผ่านมานี่ฝนตกบ่อยู่พุ่น
3: เจ้าข้าพเจ้าพันโทอนที่แจ้งไปนี้ขนาดภายในจราจรประสบเป็นไซบ่ได้ขาดสภาพเป็นสภาพที่ไม่มีสภาพที่ฝ่าอากาศแต่ก็คิดแบบหกใจในช่วงนี้กระทรวงเมื่อวันนี้ก็มีฝนตกนะและจะมีบางที่บางพื้นที่ตามท่านจอดในป้ายยาโดยเฉพาะเส้นทาง 2W เมืองแต่ห้ามเมืองปักแหวนนี้เส้นทาง 2W นี้จะประกอบในการปรับปรุงข้อสารนะ
2: เจ้า
3: บรรดาท่านต่างๆนี้จะสามารถปรับปรุงบริการเยี่ยงอย่างในการแปลการมาอาวาการคอนโทรลกับประชิดรวมจนกลางแผ่นยึดเป็นจุดเป็นบอลในการตัวสารการจุดกินทมดินนะ
2: จ้า
3: อันนี้ก็มีน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเหล็กตามเนื้อนี้แต่ปักม้องสหานาเตยนี้ก็มีบางจุดโดยเฉพาะกันยังแต่เส้นทางนั้นก็ยังเป็นบวกเป็นปุ๊บมาแล้วเป็นปุ๊บบางบอลแต่เส้นทางโซเชียลเทก็ยังเพราะท่านมีในการคอนโทรลไปมาเนี่ยนะอาจารย์ศึกษาในนี้การเป็นมาครับผมยังฝนตกมากอยู่สภาพเป็นสภาพอากาศเท่านั้นวันนี้สภาพการสัญจรนี้โดยเฉพาะในเขตบ้านนี้กระทรวงนี้กับที่ฝนตกก็มีความแออัดอยู่ตามสายแยกที่แยกทางเจ้าหน้าที่พวกเขาจราจรพวกเขาสามแผนกจราจรพวกเขาก็ได้จัดการกำลังลงการจัดทำระบายรถต่างๆเป็นปกติเมื่อนั้นสองตอนตอนเช้าตอนแรงการเวลาเลือกการวงรัฐการนั้นประเด็นไปเข้าเข้าใจในการใช้หน้าที่ในการระบายตามสัญจรนั้นวันนี้สภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ว่าเห็นทางโรงเกศโรงแรมในสปอร์ตเนี่ยตรงนี้ในทางวันที5/6/2565นี้ในเวลาประมาณ6:20 นในวันที่25นี้เกิดอุบัติเหตุรถบิ๊กโบสีขาวทะเบียนตัวหอกกำแพงนะเก
2: ิ
3: ดอุบัติเหตุตั้มโซมไม่รู้เป็นชีวิตในความเกิดในตัวเมืองใส่นี้แต่เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุที่นี้เป็นตัวผู้ขับขี่ในโคเป็นติดติดขึ้นเบาในกระดิ่งเนี่ยนะเรียกติดติดจะแน่เป็นทุกปีในการขับขี
2: ่
3: ก็บ่ได้รับใบเหตุแต่เกิดปัญหาในรถเสียหลักต่ำอันนั้นส่งไปลูกขับขี่รถมาตกมาเสียหลัก เอาเหตุใดคนเสียหายช่วยเนี่ยการจราจรพวกเอาประตูตัดตันเองพิเศษโซ่ทวนรูปรายงานต่อสาธารณกันถึงส่งพยานการปฏิบัติตามที่กฎหมายประกอบบทเหตุเกิดขึ้นทางวันที่25แต่ในนี้ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นจากวัดที่ไหนพวกละ
2: เจ้า
3: อย่างในนี้เสียชีวิตเสียไล่ดิคืออีกทีนึงคือประตามเมืองตามลายไปในเพื่อจะไปในแคว้นนี้ก็หนึ่งงานคนมีป้าละปีเนี่ยจำนวนจำนวนเท่าคันเล็กน้อยห้าจุ่มปูนก็ตามแต่การประได้กระตองรวมตัดตะเกียบเจ็ดเล็กน้อยห้าจุ่มปูนหนึ่งประหัดมึงเพื่อที่เสียชีวิตกระตองตีอาจารย์ตะกี้ไปเอาอยากจะใจนะครับเป็นโต๊ะในการทางสุขการทางใจกฎหมายอันตรงมาแต่ขึ้นทวีเวียดนามโฆษณาบรรดาสำนักงานองค์การบรรดาห้องเรียนในเทศกับโรงเรียนประกาศตะเกียบกับติดตื่นกันเย็นอยากจะใจเย็นนะ
1: จ้า
3: ความเห็นต่างตามสำนักงานต่าง
1: เจ้าขอถามท่านเลยขอถามท่านตื่นอีกบัดหนึ่งเจ้าอันตู่กรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาที่หกร้ายนี่นะในหกร้ายนี่ยังมีสาเหตุจากการดื่มซิมเงินเมาเนี่ยท่าน
3: จะในหกร้ายนี่จะในนี้มันจะพูดว่าเกิดจากการดื่มเมาเนี่ยประเด็นที่จะตามไปนอกจากนี้การบกพร่องสิทธิ์จะเกิดจากการแซงการชิงรถคุณนะและการบกพร่องสิทธิ์นะ
2: เจ้า
3: ตัวหลักๆในพิธีตามลายนี้เกิดตามลายในสองลายการตอบสถาปัตย์เก็บสมควรจะมาได้หนึ่งสถาปัตย์ที่คนที่ชีวิตสมบูรณ
1: ์กรณีเสียชีวิตนี่มันเกิดอยู่ในเมืองเลยบ่นี่ท่าน
3: เจ้าเกิดในกลางเมืองเลยเกิดในกลางเมืองเกิดบนที่เงียบพิกี้ต้นไทรวัดที่เงียบรับจูงเกิดที่กี้ของเรื่องการเลือกเตะบอลอันนี้เป็นจากการมือเมาเทวาเขาดื่มเหล้าดื่มเบียร์แล้วก็ปัดขึ้นนั่นแหละมีสิ่งติดๆอยู่ลำยังไงนี่ก็จะเป็นผลพ้อมงอยู่นะ
1: เจ้า
3: ดื่มชุนเมาแต่เก็บเบียร์ว่าซอสแกงนะดื่มสมานทุกโมงสี่สิบเป็นอย่างเงี้ยในการทักกินรถขาดสติแล้วก็รับในรับในกระทำมีรถตามกระทำรถตามมาตั้ม
1: และคือกรณีน่ะอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นนี่เนาะท่านนั่นพันโทอันสีโวสะพอแต่ว่าอยู่ทางนั่นอุดมไซคือหลายๆแขวงก็เกิดขึ้นตลอดแล้วก็สาเหตุในนั้นก็แม่นว่าเรื่องเกี่ยวกับการดื่มซิงมึนเมาหรือว่าสารเสพติดต่างๆกันแล้วแต่และปัจจุบันนี้ท่านคิดว่าตามกฎหมายเนาะหรือว่าบทลงโทษของผู้ที่กระทำผิดแบบนี้นะมันพอบ่ในปัจจุบันนี้นะ
3: เจ้าตัวนี้มันพออย่างแหละตัวนักลักมีการที่ส่วนประส่วนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะมีการกำหนดมันสาเหตุต้นต่อเรื่องบรรยากาศเปลี่ยนจริงมึนเมาเขาดื่มจริงมึนเมาแล้วสติการขับขี่ในประตูเห็นเป็นปะปัญญาการขับขี่ในรถโดยเฉพาะมันจะเป็นการรับในนะดื่มจริงมาไปรับไปจะเหตุใดไปเหตุต้นต่อในการเกิดอุบัติเหตุดื่มจริงมึนเมาผมแม่มาดื่มธรรมดาการจะเรียนเป็นดื่มจริงมันเมาเป็นสกปรกเอาอย่างขับเนี่ย
1: น
3: าต้นโบเลย
1: เจ้า
3: จะได้มีการพูดการในห้องก็มีเครื่องกวนชัดเราจะได้การพูดการมันขึ้นจากมิลลิกรัมคือสัมผัสอากาศกว่าพูดการในห้องในขณะคือบางทีบางข้างข่าวมันกวนบางข้างข่าวมันไม่กวนใช่ไหม
1: เจ้า
3: จะได้การชัดเรา
1: และผ่านการกวดปากของเจ้าหน้าที่เนาะนี่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ว่ามีการตั้งด่านตั้งจุดต่างๆเนี่ยนะและกวดธาตุเหล้านี่ยังพบหลายวรรณคดีที่ว่าดื่มแล้วขับรถเนี่ยนะท่าน
3: เรื่องเส้นโม่การกวดธาตุเหล้าเนี่ยเขาซุ่มใส่สู่ระยะบุกที่เป็นกลุ่มออกพรรษาคุณจะสะโพนลักตัวบินประสบการณ์ที่แม่เหล้าในเนี่ยนั่นคือการที่มวลการกวดการกวดธาตุเหล้า
1: เจ้า
3: ช่วงระยะนี้เจ้าที่อดีตคิดมวลในการกวดการเล็บธาตุเหล้าบรรเทาอุบัติเหตุอย่างเป็นแปลงเป็นสายกำหนดเลยเกิดอยู่กับเกิดเกิดเกิดแต่โบมีคนบาดเจ็บกับบุกมีสาหัสเป็นแต่เล็กน้อยปัญหาเป็นเล็กน้อยแต่ว่าจะเป็นคันสาหัสอาณาปีจุดปูเลยในการแปลปัจจุบันเพราะว่าตรงนี้เหมือนกันเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและข้อการจัดการทำใจขนาดแต่ความไวจัดคือทัดเราในการติดหมดในการรุกคนช่วงระ ญานี้เป็นบุญสีจระเข้ในกับเบียร์ใต้อันคาโบริคุติปุตติสันเลียนถึงคณะพวกเวลาเชื่อมโยงแต่แท้ทุกมือสาหัสเตรียมประทบประตูจระเข้ในกับคนไทยจะสู
2: ้
3: นะ
1: จะเล
3: ยกับพวกนะจับ
1: แล้วเวลาที่เขากวดอ่ะนะผู้ขับขี่เนาะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะท่านโดยส่วนใหญ่อ่ะผู้ที่มักเฮ็ดผิดระเบียบนี่มันคนภายในแขวงบ่หรือว่ามันคนบ่อนอื่น
3: การทุนรายการพบนี่ทุนรายการมันก็ยังว่าในแขวงนี่ก็จะเป็น 50% บางอื่น 50% เป็นพวกคนต่างประเทศเฉพาะคนอี
1: เจ้า
3: แต่คนเวียดก็มีคนลาวก็มีภายในต่างประเทศกลับมาแล้วมาเทียบไปอย่างงูยางกูนั่นแหละนี่พวกป่าต่างๆเมื่อเพื่อนสหายต่างๆเป็น
1: รั
3: ฐบาลเป็นอย่างนั้นพวกเขาจะดำเนินการมานานก่อนรายละเอียดประตามาตาอันการระเบิดกันจริงๆก็ต้องกันครับแต่ตอนนี้ก็ได้
1: เจ้า
3: อยากจะระดิบครับ
1: และปรากฏการหรือว่านั่นผู้ที่ขับรถจักรเดี๋ยวนี้ก็เจ้าใส่บ่หมวกกันกระทบหรือว่ายังเห็นว่าบ่ใส่อยู่หรือจังไหนอยู่ทางอุดมใส่ท่าน
3: เจ้าได้ยินเรื่องการบังคับในกฎหมายในโครงการพูดจาผู้ขับขี่รถแก๊สบ่ใส่หมวกสัมปทุกนี่เฮาก็คิดงดที่สุดปวดมัดที่บรรดาป้อมบรรดาเส้นทางออกทางที่พูดจาบังคับในกฎหมายเพราะว่าได้เฮาคิดงดที่สุดการพูดจามีทักษะทั้งพลังงานทหารตำรวจทุกอย่างในบุคคลเป็นการติดตามผมแนะนำบทกล่าวเตือนนี่แหละ
1: เจ้า
3: เป็นมุกเป็นเช็คเตือนไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาก็หันโตหันมานั่นแล้วก็มีการเก้าเตือนมีดีไซน์ระเบียบทางบริหารที่จะจัดต่อไปแต่นี่ก็เห็นว่าประเด็นนั้นมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในนี้ครับประเด็นนี้ก็90%แต่ว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์จะไปใช้รถกระทบแล้วแต่นี่
1: เจ้าเจ้า
3: จะมาได้ทุกครับแต่ผู้สอนจะเป็นยังระดมเชื่อตาโอ้โหมีเดือดดีไปผู้สอนอะไร
1: โอ้ไม่ก็ว่าขั้นขี่กัน2คนนี่มันมีแต่ผู้ขับใส่เป็นบริหาร
3: แน่นจะเรียนอย่างประทับใจผู้สอนแล้วเนี่ยเริ่มผู้สอนเนี่ยเอากระหันไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยแต่
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ้าและเฮาพ่อปัญหาบ่เวลายกตัวอย่างว่าผู้ขับขี่กับเจ้าอันเฮ็ดผิดระเบียบจราจรอย่างที่แล้วเฮาตักเตือนอย่างที่นะกับเจ้ามีการเถียงบ่หรือว่าบ่เข้าใจในสิ่งที่เฮาว่าบ
3: ่มีในการประทะตัวเจ้าหน้าที่การต้านหาโต้ตามตัวเจ้าหน้าที่แห่งนี้จะอิงใจว่าเองว่าครับคือคนจราจรคนนอกอยู่เกิดนอกเกิดมาหรือว่าสำนักงานของการพลังงานเป็นรวมยังตัวเองก็ได้ครับผู้ก็ได้มีการโฆษณาเผยแพร่ต่างๆติดทุกอย่างในการต้านเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นปีอยู่แล้วปีอยู่แล้วอันนี้เป็นพอเนี่ยก
1: ็
3: อ่านไปดูตัวบุคคลนี่ผู้และต่างก็รู
1: ้
3: เห็นไหมมีการกระทบกันยาพยาธิเขาก็มีตลอดวางเงินแบบตลอด
1: แต่ก็ได้เอาหลักการขึ้นมาว่าเนาะท่านเนาะมันมีระเบียบของมันอยู่แล้วเนาะเจ้า
3: วางทางทางที่ลดเรื่องไปเข้าก็ได้การโตในการโตตามจะมาดี
1: ส่วนใหญ่ไว้นมเป็นบ่หรือว่าจังไหน
3: จนมากับโฟเกสในจีเมนไว้นมกับขาโฟเกสเนี่ยอยากกว่านะอายุแต่อยากโทรตามเท่าเราเป็นตามที่ปลายอาทิตย์ที่ปลายนั่นแหละ
1: โอเคจ้าเจ้าเอาและเวลาที่เขาอันนั้นปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เขาพบพ่อหรือว่ามีสิ่งท้าทายอันไหนตื่นบอสของเจ้าหน้าที่เขานี่นะท่าน
3: สิ่งที่ท้าทายพบของเจ้าหน้าที่เด็กพ่อเนี่ยเท่าเรื่องกับยุคตามครับเช่นแม่ตุ๊กตาอาจจะมีเป็นโน้มเป็นการท้ายพบไปเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนโรงเรียนในการวิจารกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันไม่หรือว่าเจ้าหน้าที่ยังใส่ชั้นได้ขับตามตาดีอันนี้นะขอบคุณจะมีอยู่ปัญหาจะมีแต่เอาไปย่ามนะครับกันมีผู้บดการผู้เกมีผู้ติดตาม
1: เจ้า
3: เนี่ยนะจะเข้ามาตรการจากที่หมดนะการติดตามแพทย์ผู้ชำนาญการเข้าปฏิบัติการจะมีส่วนข่าวติดตามอบรมระยะบัวใสอันมาตรการจะแช่
1: เ
3: นี่ย
1: เจ้าเอาในตอนท้ายเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกเวียกหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องได้อดทนเนาะท่านเนาะเอาในตอนท้ายมีใครทานฝากถึงนะครับขี่ตื่มเจ้า
3: แต่พระเจ้าประหยัดแนะนำฝากถึงผู้ขับขี่ในช่วงระยะนี้ช่วงระยะและตอนฤดูฝนนี้ปัญหานักขับขี่การบริการการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวบินทางเรือนี้การจัดซื้อระมัดระวังเป็นโอ้การลดการพลาดหน้าการลดการเช็คพลาดหน้าโดยเฉพาะมันเบรกแต่มาเป็นตัวนี่ปัญหาอาหารการกินอาหารแห้งยังไม่ลดน้ำดื่มช่วงนี้สภาพติดตาอากาศเข้าบ่สมัครอาจจะมีใดกรณีเข้าเดินทางไปฝนตกมันเตือนทางท่านเรือนะฮะป ันตัดมันขาดนะครับจะมีปัญหาต้นโตตัวนี้ครับต้องสติเท่ในการขับขี่รถขึ้นมาเหนือเนี่ยการท่องเที่ยวการขนส่งการอื่นๆนะ
1: โดย
3: เอาตำรวจสติเท่ในการการขับขี่รถโซ่การติดหลุดมหานาเรียกเตะเตะเป็นโซ่สถานติดติดก่อนโซ่สมบัติตะเคียนเลยนะแห้งอันสามารถการชั้นจนปฏิบัติตามกฎจราจรโผล่ปัญหาบ้านกระทรวงฝ่ายบ้านต่างๆจัดกำหนดความไวเท่าไรแต่บางสามคนจะโจรปลายจะเสียวนั้นขึ้นหมวดโดยเฉพาะในความคิดคิดโน้ตคิดนั้นเล็กน้อยโดยเฉพาะเล็กน้อยนี่นะมักจะเรียนข้ามทางเรียนแค้มทางเมื่อวันเกิดประเทศแล้วเราจะเตรียมเวลาเวลาเตรียมความรู้สิทธิ์เตรียมหอเองนะทีนี้ครับจะแค่ความสำคัญแล้วที่เราต้องคือว่านี่เตรียมบุคลิกใจในบ้านค่าตลาดนั้นจิตใจการเดินทางจิตใจเรื่องธุรกิจนั่นเองในยุทธศาสตร์
1: เจ้า
3: พี่ลําตัดเข้มงวดแท้ๆปฏิบัติจนจนเข้มงวดแท้ๆ
2: เจ้า
1: เจ้า
3: พวกเฮาหักละเมิดพวกเฮาหักชาติทุกประเทศที่เกิดขึ้นนําเฮาก็ทันทีเลยครับเจ้าเจ้าขอบใจ
1: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันธุออนสีแสงวันนี้หัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซทีได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือทั้งทานผู้ฟังเน
3: า
1: ะเจ้าขอบใจหลายๆทานโชคดีโอกาสหน้าเชิญทานอีกเจ้า
3: เจ้า
1: เจ้าก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆสำหรับไผที่จะเดินทางไก่เวิร์นหวังเพราะว่าการก้าเกี่ยมคือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเตือนนี่แหละเรื่องฝุ่นฝากไว้ว่าการก้าเกี่ยมเครื่องอุปโภคเป็นน้ำเป็นอาหารนี่อย่างต่างๆนี่ต้องมีอยู่ในหลุดไว้พอเฮาบ่ฮู้ว่าการเดินทางในต่อหน้าเส้นทางทางหน้ามันจะพบอันใดมันจะมีอุบัติเหตุอันใดจะว่าเส้นทางใดโดยเฉพาะเป็นยามฝนแบบนี
2: ้
1: ถ้าทางเปทางเพลงสินะที่ผ่านมาม ันเคยมีเลยเนาะอยู่เป็นมือก็มีอ่ะนะดังนั้นขั้นเกี่ยมป้าไว้ก็เป็นการดีเนาะแล้วก็เกี่ยมทางด้านทางกายเรื่องระบบเทคนิคต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นฝากไว
2: ้เจ้าและนอกจากนั้นทางพันธุออนสีเพิ่นก็แจ้งเนาะว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่พ้นเด่นหลายคนก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook เนาะก็คือมีอุบัติเหตุก็คือรถกระบะวิโก้หันไปต่ำเอารถจักรที่ว่าเฮ็ดให้สองแม่ลูกนั้นเสียชีวิตคาทีต่อกับเหตุการณ์นี้ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์สนใจโดยเฉพาะก็คือวัยหนุ่มที่มักไปดื่มสังสรรค์ดื่มบางคนนี่ก็ดื่มจนฮอดซอดแจ้ง
1: แม่ล่ะ
2: บางคนเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าอยากไปปาร์ตี้ว่ะ
1: ปาร์ตี้งานเลี้ยงอะไร
2: งานเลี้ยงจนดึกจนดื่มบางคนนี่ก็บ่ได้รับบ่ได้นอน
1: เจ้า
2: ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมนี่แหละถามว่าเห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ความสูญเสียฉะนั้นการเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนมีสติถามว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็บ่อยากให้เขาขับขี่ยานพาหนะเป็นห่วงเนาะทางเบื้องเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ได้ตั้งจุดกวดเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแล้วมาเขาขับขี่ยานพาหนะทางเบื้องเจ้าหน้าที่เป็นก็ได้เข้มงวดได้อิงใส่ตามระเบียบกฎหมายที่ว่าได้มีการปรับใหม
1: ่แม่นละแล้วก็อีกเรื่องนึงนะผู้ฟังก่อนเวลาจะหมดฝากไว้อีกสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กน้อยมีลูกมีหลานโดยเฉพาะแม่นอาศัยอยู่ตามแคมป์ทางนี่นะเงินอยู่แคมป์ทางนี่นะอยากให้ใส่ใจแล้วก็เบิ่งแย้งกับเจ้าให้ใกล้ชิดตื่มอีกเพราะว่ากรณีที่เด็กน้อยลิ่นตามแคมป์ทางแล้วเกิดอุบัติเหตุนี่มันมีหลายบางเทื่อนี่ก็เจ้าบูฮู้เนาะก็ซิแลนข้ามทางไปเลยก็มีคือโนรีก็เห็นนั่นคลิปอีกตัวนึงที่เป็นคลิปแม่กำลังอุ้มลูกข้ามทางไปแล้วคนนึงค่ะนะแล้วยังมีอีกลูกคนนึงแต่ว่าอยู่ในหันเบิงว่าคือว่าอยู่น้ำพอบ่แต่ว่าขูบบ่ทันว่าซั่นเอาบ่ทันและแล่นน้ำก้นแม
2: ่
1: ก็เฮ็ดให้อุบัติเหตุก็คือหลุดไปต่ำเอาเด็กน้อยคนนั้นเนาะก็เฮ็ดให้มีการเสียชีวิตนะอันนี้ก็เลยว่าอยากฝากเอาไว้แท้คือเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้เว้ากันแล้วว่าเด็กน้อยลิ่นแคมทางแล่นไปต่ำเอารถจักรทีน
2: ขี่มาม
1: ันขี่มาปกติฮะนะแล้วก็เฮ็ดให้รถผู้ที่ขับขี่รถจักรคันก็สลบไปเลยเนาะกับกู้ภัยก็ได้ไปปฐมพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือคันเบื้องต้นอันนี้ก็อยากฝากไว้ตื่มอีกบ่อยากให้ปล่อยปะละเลย
2: เจ้าต้องได้เอาใจใส่บางแยงเนาะบวกใส่กับระยะนี้ก็คือพักเฮียนแล้วบางคนนี่ก็บ่ได้ไปเฮียนเพิ่มแน
1: ่
2: ลูกเหงือนี่ผู้ปกครองนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่บางแยงลูกหลานของท่านให้ดีเนาะหรือว่าพาเขาจะไปเฮ็ดกิจกรรมต่างๆก็ได้เน
1: า
2: ะถ้าว่าอยู่เหงือนอยู่ศาลหลายบางคนนี่ก็เด็กน้อยมักเล่นโทรศัพท์แต่ในยานี้บางคนก็แบบว่าลิ่นอยู่แคมป์ทางหรือบ่คำนึงถึงความปลอดภัยก็ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเติมแล้วก็ผู้ปกครองนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเด็กน้อยหรือว่าวัยกำลังคึกขนองนี่นะในยานี้บางคนนี่ยังติดมูติดคู่ไปลิ่นขี่รถเป็นพึ่งเป็นแพ้ในยามกลางค่ำกลาง

0: จ้าสาวเติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
9: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
8: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
9: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
8: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
9: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
10: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ื่อมนสนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของ

ัดให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปุกกระดมสุกยุเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อเนาะวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพฤหัสแฮม3คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่2เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้ท่ามกลางสายฝนเนาะมีรายการทานใดที่กำลังเดินทางนำซ้ายรถเส้นถนนในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเส้นทางเมืองเส้นทางเปียต้องได้คอยไปคอยมาเนาะมีสติทุกครั้งและข่าวซื้อเนื้อในจางทางรายการมือนี่หนึ่งสมองนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนหูสิ่งดีๆนำมาฝากยังคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจฟังให้เป็นความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกทานที่กำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะมิตรรายการหับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมสัญญาณชัดเจนหรือบอเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางบ่าวสมมิตรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะทั้งแขวงบ่อแก้วรับฟังวิทยุบ่อได้2มื้อแล้วมื้อนี้เป็นเท่าใดเนาะแจ้งกับเข้าสู่ต้นน้ําได้เด้อเขตพื้นที่อื่นๆเด้มีรายการรับฟังเป็นเท่าใดพร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถแนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะอย่างรับฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนากิ่งกลางกันเข้ามาได้เนาะ0305787052เมื่อวานนี้ก็ยังติดข้างหลายผลงานเพลงอยู่จันทยอยทยอยเปิดให้ตามมิตรรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาเนาะเมื่อวานนี้ก็เวลาหมดลงก่อนเสียงเพลงใดที่บดเปิดบดท้วงบดทันก็จะยกยอดมาให้ในมื้อนี้โดยเฉพาะก็คือทั้งพ่อคำเล็กเด้อกำลังติดตามรับฟังรายการต้นน้ำอยู่เนาะกับรายการสีสันเสียงเพลงเมื่อวานนี้เพิ่นก็แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาดอกยางหางต้นในเด้อจังหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งหลังไม้แต่ต้นรายการพุ่นละเพิ่นว่าโทรเข้าหน้าไม้นี้โทรยากยากโทรเธอได้สายบ่วางขอบใจมีรายการทุกคนเด้อบางคนนี่กะโทรเข้าหน้าไม้เนาะบางคนกะหลังไม้แดสลับสับเปลี่ยนกันไปขอบใจทุกทานที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจแต่ต้นรายการจนจบรายการมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการผู้เดียวเนาะเซนเก่าเซนเคยต้นน้ำเนาะส่วนว่าสายฝนเพิ่นยังติดภารกิจอยู่เด้อมิดรายการอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิดรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้ผ่านสายอ้ายยังเอาเนาะมิดรายการได้แนะนำกันเข้ามาแต่ตอนต้นรายการก่อนที่จะเข้ารายการเนาะถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยดอกยางหางต้นฝากไปทางพ่อคำเล็กทางเมืองเฟืองเด้อแล้วก็ฝากไปทางแม่วันพร้อมที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่ตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วม้วนๆน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บำเพ็ญ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม้ทักทายกันเข้ามาบางกี้นี่ขอบใจทางแม่จันทราเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่แนะนำเสียงเพลงกุหลาบแทนกายนี่เด้อต้นน้ำฟังให้คู่คนใจทุกคู่บ่ว่าจะเป็นทั้งคู่แม่คำแม่มานิลาทางแม่วานพร้อมเนาะและนอกจากนั้นกับฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อละกาพิเศษกาฟังให้คู่ขวัญใจทางพ่ออื่นบ้านดันสร้างเนาะหลายคู่กาพบพ่อกันทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาบางคนนี่กาติดตามเฮาฟังเรื่อยๆโดนในการโทรเข้าห่วมผ่านทางรายการขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามเฮาฟังรายการพวกเฮาถึงว่าจะเป็นการลักฟังก็ตามเนาะแต่ถ้าว่าอยากฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดีสบายดีบ้าแสงเพชร
2: เด๋ย
1: เจ้า
2: เด๋ย
1: จังไหนเนาะอยู่พุ่นฝนตกอยู่บ่
2: มื้อนี้จะได้แดดได้เร่งอยู
1: ่โอ้มื้อนี้มีแดดแล้วเนาะเจ้าเจ้า
2: อยู่เวียงเป็นอะไรอยู่เวียงอ่ะอยู่เวียงจ้ะอ
1: ยู่เวียงยังตกอยู
2: ่เอาคนยังตกแต่ว่าคนยังไม่เศร้ามันบอก
1: ยังถือยังตก
2: ก็แม่แหละเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าวันนี้ฟังเพลงหยัง
2: ก็ฟังเพลงอนาคตเกินทางเลยของอนาเซงดาวีเด้อ
1: ฮักเกินทางเน
2: า
1: ะ
2: อันนั้นชุดบอลลูเป็นจัดเดอร์ตัวเพลงฮักเคิงทากนะ
1: เจ้าเจ้า
2: เดย
1: เอาหมอไปไผบ
2: ่บ่อแพ้สนั่งโรงพยาบาลแล้วก็ตะดิบอัตปื้อแล้วก็เจ้าชุดบอลลีเป็นงามแล้วก็ตะตะกี้แล้วก็เบาล่องแม่แล้วก็เบาบุ้งตัวแล้วก็เบาเล่อีเจ๊ก็หมอไปให้ทุ่งใส่ทุ่งใหญ่แล้วก็ไปให้มีทุกวันในโซนในแข่งสวรรค์นักเข้มตัวเลือกคนแล้วก็พี่เจ๊ก็ไปให้เอ้ยต้นดาวคนอะไร
1: ขอบใจเด้อ
2: เ
1: จ้าสุขดีสุขดีสบายดีนะขอบใจทางบ่าวแสงเพชรหาฟังอยู่ทางแขวงสวรรค์นเขตสวรรค์นเขตมื้อนี้ฝนบ่ตกแล้วอากาศกลับเข้าสู่ปกติแล้วเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่นว่ามีฝนตกอยู่แต่ว่ามื้อนี้บ่มีฝนละแต่ว่าอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังสืบต่อฝนตกอยู่เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็มีการแจ้งเตือนก็คือจะมีพายุดิเปชันเนาะฉะนั้นก็ขอแจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำต่างๆขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนเกี่ยมพร้อมหับมือต่อกับสภาพฝนตกหนักเนาะที่จะเกิดขึ้นก็คือเพิ่นแจ้งมานี่จนฮอดวันที่5กรกฎนี้ฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมให้ดีและสำคัญการสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องติดตามได้เนาะในภาคข่าวทั่วไปหรือว่าจะติดตามอีก1ช่องทางก็คือผ่านทั้งเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:23 นาทีอยากหับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เติมสบายดีสัญญาณแจ้งดีแล้วเนาะเจ้าดีใจนำแล้วสนา
2: เจ้าขอฟังเพลงนั่นยูไก่หัวใจยังคิดว่าเจ้าเด้อ
1: ยูไก่บ่อยู่ไก่หัวใจยังคิดฮอดเจ้า
2: อยู่ใส่หัวใจยังคิดฮอดเจ้า
1: อยู่ใส่หัวใจยังคิดฮอดเจ้าเจ้าฝากไปทั้งใดบ
2: ่ฝากให้หมอแก้มแก้มหมอลำกันไปสั่งเสียงตั้งมากทุกสิ่งทุกสาย
1: เจ้า
2: แล้วแต่มอบให้เมียไม่ได้ลาไม่จัดการไม่ทำกระทง
1: เจ้า
2: เกิดมอบให้จ่าแพนบำรุงแก้วเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วแต่มอบให้นาคุณจบมีนี่มาคนเดียวเน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามาผู้เดียวเจ้าเซ็นกันเจ้าสุขดีขอบใจทางบ่าวสมมิตรเด้อเมื่อวานนี้เพิ่นแจ้งมาต้นน้ำรับฟังบ่ได้2มื้อแล้วเด้อเพิ่นว่าบ่เห็นหน้าได้ยินเสียงกะไคแน่ ทางบ่เห็นหน้าบ่ได้ยินเสียงพ่อเมื่อวานนี้แต่ว่าเพิ่นก็โทรเข้าหลังไมค์เนาะมื้อนี้เพิ่นแจ้งมาว่าหาฟังได้ปกติเด้อพอมาเมื่อกี้นี้แม่จันทราก็หาก็ถามข่าวหาเนาะเป็นจังได๋เด้ทางบ่าวสมมิตรติดตามหาฟังได้หรือบ่มื้อนี้ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วเนาะพร้อมกับแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาจากหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอมีรายการทุกทุกคนสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างแม่บ้าน
2: ฟ
1: ัง
2: เพลงอันเสียงแค้นแทนใจ
1: เสียงแค้นแทนใจเจ้าเจ้าฟังไปทางใดบ
2: ่พ่อไผอันสาธิตมณีเด้อละจ้ะเจ้าอ้อย
1: เจ้า
2: ในคำมาเรียน
1: เจ้า
2: พิเศษกับลูกสาวมาไม่จังหวานเจ้าโอ้ยมาผู้เดียวตลอดเนาะ
1: โดยโดยผู้เดียวก็
2: เป็นกำลังใจให้เด้อลูกเด
1: ้
2: อ
1: โดยโดยขอบใจแม่วานเด้อเจ้าอยู่ดีมีแฮงโชคดีขอบใจสบายดีเนาะมีรายการติดตามพับฟังอยู่ทางคิวรถไซเนื้อก็คือแม่วานเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเสียงแค้นแท้ใจหามาฮับตื้มกันก่อน0305787052สบายดี
2: สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีพ่อท้อง
2: พ่อท้องก็ฟังเพลงกันได้
1: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: สาวพ้นผางเด้อผู้ชายห้องเด้อ
1: สาวพ้นผางเนาะเจ้าเจ้า
2: ก็ฝากทุกแจงทุกสาย
1: เจ้า
2: ที่ฟังรายการต้นน้ำเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: คิดเด็ดขอบมอบลงกันใจเย็นและจริงคำจากกำลังดีวันเดียนเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: คิดเด็ดนิ่งขอบมอบด้วยต้นน้ำ
1: เจ้าขอบใจพ่อทองเด้อเจ้าสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทั้งครูขวัญใจทั้งแม่คำเนาะมื้อนี้บ่ได้ยินเสียงแม่คำแต่ก็ได้ยินเสียงพ่อทองเนาะแต่ว่าแม่คำก็ติดตามเฮาฟังรายการซุมื้อซุมื้อขอบใจทั้งครูขวัญใจรายการสีสันเสียงเพลงทุกทุกครูเด้อที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันในนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาเคียงคู่กับบรรยากาศในมื้อนี้อากาศก็ดีดีเนาะอากาศก็เป็นใจเหมาะกับการหับฟังเสียงเพลงม่วนตอนนี้ครูขวัญใจเบานครหลวงมาแล้วสบายดี
2: เ
1: จ้าสบายดี
2: ไม่ได้เข้ามาแล้ววันนี้ติดภารกิจน้อยนิดเด
1: ีย
2: ว
1: ไปทางใดเน
2: า
1: ะโอ้ได้ป่าหลายบ่แม่
2: เออได้ได้บ่ได
1: ้เจ้าป่าละน้ำขึ้นเนาะคือสิได้ป่าหลายโอ้เดยเดย
2: อ้าวเมื่อเนี่ยนะพอเพลงเลยเด้อเป็นพอเป็นลำเด้อ
1: เจ้า
2: ฮักเจ้าเข้าใจบ่เด้อ
1: ฮักเจ้าเข้าใจบ่เจ้า
2: ฮักทุกๆคนเป็นเปลี่ยนเพลงรายการที่แต่งเพลงฮักทุกคนนี่แหละครับ
1: เจ้า
2: ฮักเจ้าเข้าใจบ่นะ
1: เจ้า
2: ฮักทุกๆคนที่ฮอดทุกคนที่เป็นแฟนที่ฮอดแท้
1: เจ้า
2: เจ้าของรายการนี่เด้อ
1: เจ้ามีผู้พิเศษบ่เน
2: า
1: ะ
2: อ้าวทีนี้ผมบอกว่าจะได้ไอ้บ้า
1: เจ้า
2: แก้วน่ะ
1: เจ้า
2: ไปแล้วเนาะไอ้บ้าสมิทไอ้บ้าอ่ะนะคำเด็กมึงเตือนแด
1: งเจ้า
2: สอนน้ำพริกเกาหลี
1: เจ้า
2: แม่วันมึงเตืองแม่วันอันนั้นคิดว่าใส่เหงื่อเด้อเป็นมิตรแต่เพลงเหมือนกันเด้อแม่วันใส่เหงื่อเด้ออ
1: ืมเจ้า
2: แม่คำผง
1: เจ้า
2: แม่คำพร้อมด้วยคู่ขวัญใจคือพ่อทองมึงดีเด้อ
1: เจ้า
2: แม่จันทราพร้อมด้วยคนอื่นดันจ้า
1: เจ้า
2: แม่วอนคนปากบางเราเกียงพร้อมด้วยอ่ะพ่อวอนเด้อ
1: เจ้า
2: แม่ไผ่อานาพ่อแสงแก้วแม่เผยแดง
1: เจ้า
2: อานาแม่เพลงวังเมียงแม่บ้านสอนวังเมียงแม่บัวเพียนแม่คำจิ๋วแม่เวียนสอนแม่ติ่มมาคนสองเด้อ
1: เจ้า
2: สาวบุญจันสาวเคิร์ตสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางสาวตะม่องบริคำใจ
1: เจ้า
2: ลุงใหญ่ก็คือลุงภูคำไอ้ภูมีนั่นแหละเด้อ
1: เจ้า
2: ไอ้บ่าวคนชื่อว่าไอ้บ่าวล่องแพไอ้บ่าวเทียมโดนลุงอาจารย์ลีพวกแห่ลีบ้านห้อง
1: เจ้า
2: ไอ้บ่าวออดคุกอาดบ่าวออดบรรวนองสะไอ้บ่าวเกิดชนไอ้บ่าวดูเอ็มปีไอ้บ่าวก็ใส่แก้วเด้อ
1: เจ้า
0: ไอ้บ้าบ้านเห็นมันเพราะว่าบ้าทองคำมันเพราะว่าเด
1: เจ้าเจ้า
0: ลาพิเศษให้อนาบ้านครหลวงเลยไอ้บ้านครหลวงสั่งอยู่บ่เ
1: จ้าฟังอยู
0: ่
1: เจ้า
0: เสียงเพลงทุกคนได้ฟังแล้วขอให้มีความสุขสบายดีเด้อ
1: เจ้า
0: ไปทำการ
1: เจ้า
0: ฟังสบายให้บุญจบจับจนหน้าหนาวหวาน
1: เจ้า
0: อย่าไปก็เสียงมันบ้านอยู่ทุกเวลาคนแค่ผมมีวันลืมใจเด้อ
1: เจ้าขอบใจแม่มณีลาเด้
0: อ
1: เจ้า
0: โช
1: คดีสุขดีเจ้าสุขดีสบายดีขอบใจแม่มณีลาคนงามคนเว้าหนัวหัวมวลเนาะเว้าแล้วก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนไปกับเสียงเว้าเสียงวาของแม่มณีลาเป็นครูขวัญใจของเบ้าเอานครหลวงพวกเราเนาะตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วเด้อลายโกนิกาคงค่อยเราถาติดตามพับฟังเสียงเพลงอยู่กุหลาบแทนกายจากแม่จันทราในน้ำกันเข้ามาเนาะฟังให้กูขวัญใจทุกทุกโคเดอร์แล้วก็พิเศษพิเศษฟังห่วมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนนอกจากนั้นก็ยังมีคนพิเศษพิเศษอีกนั่นก็คือกูขวัญใจทั้งแม่จันทรานั่นก็คือพ่อทั้งเบ้าทั้งพวกอื่นเนาะบ้านดันสร้างที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้มวนๆน้ำกันก่อนมิดรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสําคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสําหรับแต่ละระยะยกสูงน้ําใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการรับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งรับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็รับฟังอยู่น้ำเฮือนน้ำฮั่นค่าต่างๆหรือว่ารับฟังน้ำทางห่างห้านบริษัทรับฟังอยู่น้ำรถเนาะบ่ว่าจะหาฟังในพื้นที่ใดก็แล้วแต่ขอบใจมิรายการทุกคนเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาถ้าว่าเปิดเสียงเพลงใดยังบ่ถึกอกถึกใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ไหมเนาะ0305787052ตอนนี้เวลา 9:41 น.มิรายการทานใดที่ว่าหาฟังได้กันอยู่ในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานบ่ว่าจะเฮ็ดหน้าที่เวียกงานใดก็ดีเนาะสาวผู้ออกแรงงานของพวกเขาแน่หรือว่าทางพ่อค้าสาวขายทางสาวกสิกรล้วนแล้วแต่การประกอบทุกอาชีพทุกนาทีทุกเวียกงานมีความสำคัญเนาะในการดำรงชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันและการเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวปื๊ดเดียวนึงคือว่า6เดือนละต้น6เดือนต้นปีก็ผ่านไปแล้ววันนี้ยังเหลือ6เดือนท้ายปีบางคนนี่เวลานี่ผ่านไปไวไวแลนำเวลาแต่จังใดก็ดีเด้อมิตรรายการการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่คนเฮาก็ยังสู่ซุนต่อไปเนาะก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเรื่องงานก็แล้วกันต้นน้ำเองก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จก็แล้วกันวังกี้นี่ก็ต้องขอบใจเด้อทั้งเสาแพงหับฟังอยู่ทางโนนแก้วเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาน้ำตาน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อตอนนี้หับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีเจ้า
1: เ
0: จ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะเป็นสาวไซธานีเด้อ
0: สาวไซธานีเนาะเจ้าฝากไปทั้งใดบ
1: อก็ฝากให้แม่มณีดาเด้อฟังฝนใจเด้อ
0: เจ้า
1: ก็จะแม่ทำพร้อมเรื่องฝนใจ
0: เจ้า
1: แม่จันทนาก็พร้อมเรื่องฝนใจ
0: เจ้า
1: ดีใจท
0: ุ
1: ก
0: ค
1: นก็ม
0: ี
1: ห
0: ั
1: วใจมอดทุกคนมาลูกเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: ด
0: ี
1: ใจน้ำเพลินดี
0: เจ้าผู้บ่มเ
1: จ้าบุญจัน
0: เจ้า
1: ลุงภูพัน
0: เจ้า
1: ลูกสอนแล้วก็ลูกเล่เป่าน้ำตวงแล้วก็เป่าออด
0: เจ้า
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อบอกเลยเอ้ยชื่อเอ้ยเสียงก็ฟังน้ำกันเด้อทีมงานน้ำกันมอดทุกคน
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าต้มน้ำเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่บอลเด้อ
1: เ
0: จ้ายูดีไม่แห้งเด้อแม่
1: เด
0: ้
1: อ
0: เจ้าเจ้าเซ็นกันแม
1: ่ใส่แล้วมันเลยลูกฝนตกแล้วมันเนี่ยแ
0: ดด
1: ตกแล้ว
0: อากาศดีแล้วเนาะมื้อนี
1: ้อากาศดีแล้ว
0: เจ้า
1: สภาพแข็งแรงเด้อสบายดีเด้อ
0: เจ้าโชคดียูดีไม่แห้งแม่ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจทางแม่วอนเป็นกาวาดีอกดีใจทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาก็มีคู่ขวัญใจหลายๆคู่สำหรับผู้ใดที่ยังเป็นโสดยังบ่มีคู่เถื่อก็ขอให้พบคู่ไวๆเนาะหรือว่าจะพบในรายการสีสันเสียงเพลงก็ได้ติดตามรับฟังทางใดแน่ทางเหนือหรือทางใต้ก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เนาะมีรายการ0305787052สบายดี
2: สบายดีขอบคุณน้ำ
0: เจ้าสบายดี
2: ขอบคุณจริงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะแอลสาวธุรคม
0: แอลสาวธุรคมเจ้า
2: ฝากให้แม่วอนมึงจริงเด้อ
0: เจ้า
2: สุดสุดเป็นน้ำ
0: เจ้า
2: ขอบใจ
0: โชคดีขอบใจทางลุงใหญ่พวกเราเด้อขอบใจที่ติดตามรับฟังรายการตลอดมาและการแนะนำเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเรา แอลสาวทุรคมจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ก็ยังมีหลายเสียงเพลงเนาะที่ยังติดข้างมิดรายการอยู่บ่ว่าจะเป็นทางเบาสมมิดในน้ำกันเข้ามาอยู่ใส่หัวใจคิดฮอดตอนนี้ต้นน้ำกาเกี่ยมเสียงเพลงพร้อมให้แล้วเนาะมิดรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเสียงเพลงนี้หัวใจคิดฮอดฝากไปทางเบาสมมิดเด้อที่เพิ่นขอเข้ามาหันเพิ่นมาอยู่ใส่หัวใจคิดฮอดต้นน้ำซ่องให้บ่เห็นเห็นแต่เสื้อเสียงเพลงนี้เนาะหัวใจคิดฮอดบ่แน่ใจว่าแม่นเพลงเดียวกันหรือบ่แต่กาฟังก็ได้น้องมิตรรายการน้องกับเสียงเพลงนี้หัวใจคิดฮอดฟังไปทางเบาสมมิตรเด้อพิเศษกับฟังห่วมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเหมือนเมื่อวานนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

ข่าวพ้นผางเนาะม่วนม่วนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาฝากต้อนให้ทางพ่อทองเด้อคู่ขวัญใจทางแม่คำเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และการพิเศษเด้อวังกี้นี้ขอบใจทางพ่ออึงดานสร้างเนาะกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่หาก็สนทนาน้ำเมย์เนี่ยหาก็สนทนาไปเนาะวังกี้นี่โอ้คู่ขวัญใจทางแม่จันทราเด้อขอบใจทางพ่ออึงอีกท่านึงเนาะที่ติดตามรับฟังรายการเปิ้นก็ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาถ้าว่าเวลาทวงทันต้นน้ำก็จะเปิดให้ถ้าว่าบ่ทวงบ่ทันก็จะยกยอดไปเปิดให้ในมืออื่นเด้อเพราะว่ายังมีหลายเสียงเพลงเนาะที่ยังติดค้างไว้อยู่บ่ว่าจะเป็นเสียงแค้นแทนใจแดจากแม่วันได้แนะนำกันเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีเสียงเพลงที่ลุงใหญ่พวกเราแนะนำกันเข้ามานั่นก็คือแอลสาวทุลคมและก็ทั้งแม่วันพร้อมเนาะสาวไซธานีเชื่อว่า 2-3 เสียงเพลงที่ยังบ่ทันได้เปิดให้และก็ยังมีเสียงเพลงหักเจ้าเข้าใจบอจากแม่มานิลาที่หักฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการนี้เบิดเดียวเนาะ1ชั่วโมงผ่านไปบ่อยากจากก็ต้องได้จากวินรายการเพราะว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงเสียงเพลงใดเบิดบ่ทวงบ่ทันมิดรายการอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ต้นน้ำเด้อถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้มื้ออื่นก็จะเปิดให้ทดแทนให้มิดรายการทุกคนเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้แอลสาวทุลคมก็แล้วกันหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

ขมัยจันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาเสทองนครหลวงจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด้กดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงมีได้กระเพาะเย็นลงกินข้าวกระแซบนอนกระลับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิดนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีเลย

กบยังหูเอือนกบกินเดือนก็ยังหูอิ่มเนาะตู้เนาะบัดว่าอ้ายคิดฮอดน้องสังบ่มีมือสิอิ่มเต็มแท้เด้สุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปรุงแม่ป้าทุกท่านทุกคนทุกภาคส่วนทุกเขตทุกแก่งทุกท้องถิ่นแล้วก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียติดตามทางเพจออนไลน์กันมื้อนี้1ชั่วโมงกับรายการลองลิสต์เข้ามาสู่ในสไตล์ของโฆษกเบาไทยกับรายการลองลิสต์ถึงได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้านอกจากนั้นก็ยังมีผู้อุปถัมภ์รายการหลายๆฐานที่เข้ามาก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านเท่าพันโมบายโฟนห้านนางพิมพ์มศรขายเครื่องส่งและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซเท่าพันก็เส้นเดียวกันเด้อพี่น้องทางอุดมไซเฮาอยู่ตลาดหนองแมงดาไซบริการเพิ่นกับการจัดจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นซ่อมแปลงโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ทั้งเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนผึ้งนำโซกความสุขโชคดีจงบ่เกิดแก่ทานผู้ชมไซกับเทียนผึ้งแท้ 100% จากธรรมศาสตร์ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาเมยกบ้านตลาดเบืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านแม่กูดส่องทางเข้าที่สองตลาดน้ำงำเด้อขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยคนสวยขอบใจห้านน้องฝ้ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจลูกค้าที่ติดตามรายการและสั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมือขอบใจ FC แฟนรายการที่ขอเพลงเข้าหน้าใหม่ในช่วงสมูงที่โคศกจัดรายการพวกเฮายังยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงโฆษณาภาษาสัมพันธ์เด้อก็เข้ามาสอบถามได้ถ้าว่าสนใจต้องการอยากร่วมโฆษณาภาษาสัมพันธ์กับรายการลองลิสต์ของเรา1ชั่วโมงแล้วก็ให้เครดิตออกทางโทรภาพปกสนำนะทางปุ่นกะหับคือกันนะเวลา 14:30 จนถึง 16:00 นทางโทรภาพป้องกันความสงบโดยโฆษกเบาไทยคุณเก่าคนเดิมหับหน้าที่จัดรายการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเอาอาหารเสริมมาตอนมาฝากมีข้อมูลนะมีสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทมาเว้ามาวากันในแต่ละมือแล้วก็พร้อมทั้งบทเพลงมวลม้วนซาบซึ้งตรึงหัวใจจากบทประพันธ์ที่ดีจากศิลปินนักร้องที่มีคุณภาพทั้งเก่าและใหม่พร้อมทั้งบทเพลงขับลำท้องถิ่นทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศมักสไตล์ได้มักแนวใดกระโทรเข้ามาที่030-5787052เด้อ030-5787052เนาะตอนนี้กำลังออนไลน์สดๆกันอยู่กับโฆษกเบาไทยและก็เฉพาะมีรายการที่อยากได้อาหารเสริมและสั่งซื้อในสมองที่โฆษกจัดจะได้ราคาพิเศษให้นะโทรไปหาผลโลดว่าโอ้ติดตามรายการของโฆษกเบาไทยเด้ออาจจะได้อาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อยังได้อาหารเสริมลดพรไขมันเนาะปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันต่างๆแล้วก็แม่นจีโก้พลาดพละนะอันต่อไปก็แม่นพักข้าวท้องเด้อสร้างความคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอยากได้อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณอาโรเจนพาสเบิ่งเนาะได้โทรมาโลดเนาะประเภทสงใส่น้ำกินเป็นประจำนะดูแลผิวพรรณบรรดาเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกคอต่อกระดูกเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบเข้มข้นได้เห็นบอกสะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเฮ็ดให้นุ่มอายุเป็นเพียงตัวเลขผิวพรรณดีไขกำมักสวยมากงามและยามเด็กก็ได้ดับเบิลคลิกพยาธิยิงเฮาเนาะมีคำตอบให้ทั้งหลังไมและหน้าไมฟิกเซอร์แอสฟิกเซซี่ได้เห็นบอกถ่ายบ่ออกถ่ายยากถ่ายฝืดสามมือบ่เข้าห้องน้ำลำไส้บ่ดีทั้ง6ประเภทอาหารเสริมลองลิสต์ของเฮาจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มีรายการที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 โทรไปทางห้องการเพิ่นอยากได้ประเภทใดก็สั่ง
พวกเขาจัดส่งฟรีทั่วประเทศในราคาที่จับต้องได้เลยนะบริแพงได้ไม่ได้กันเพื่อสิ่งดีๆเพื่อให้พี่น้องพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงเข้ามาเลยเวลานี้พวกเขาให้ข้อมูลพนักงานจะอยู่เบื้องหลังในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแทนจากบ่าวไทยนำนะไปฟังเพลงกันสักก่อนมีรายการเฮาเมนี่เอาเพลินเพลงนี้เลยแมนแก้วหลักเมืองเนาะขออภัยเพลงหยาดน้ำฝนยดน้ำตามีรายการเฮาศิลปินสุดใจผู้เฮืองหงมุนม่วนจาก

0: จำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: หยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเองเก่าๆจักหน่อยมาเปิดสู่ฟังท่ามกลางบรรยากาศมีฝนแดงในส่วนนี้สองสามเมื่อหลังในการฝนตกเนาะตกกลางคืนทางกลางวันไปนำบางทีก็มีลมบางทีก็มีแดดสลับซับซากกันไปก็รักษาสุขภาพเออพ่อแม่เฮาอยู่งานอยู่สารปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดโครงจักโครงงานบอกอยู่งานอยู่สารอยู่ต่ำขอกับแม่แจหัวต่างๆเคลื่อนไหวหยับใหญ่ห่างไกลคอยไปคอยมาบางผักสวนก็มีพยาธิประจำตัวกระบุงูจักอยู่จักเสาได้ผักสวนไหนก็ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะลูกเต่าบอกให้อยู่เฮือนกระบุอยู่บอกว่าต้องเฮ็ดก็เฮ็ดนะยอดความสิ้นเคยนะเห็นแล้วมันอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากเมียนอยากมัดนะจิตใจของผู้สูงอายุของผู้เฒ่าผู้แก่เฮาก็จังซั่นจุดเด่นของเพิ่นมันเป็นการที่แบบว่าลำไรน้อยหนึ่งดอกนะผู้สูงอายุเฮามันเป็นเรื่องปกติผมว่าเพิ่นเบิ่งแล้วมันขีนตาเพิ่นก็เมียนเบิ่งแล้วรู้สึกบ่อยากคักใจเพิ่นก็ปรับกับแปลงเบิ่งแล้วรู้สึกว่ามันบ่เพอร์เฟคนะบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นก็แปลงเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นก็อนามัยก็ค่อยไปค่อยมาเด้อตู่เด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลห้องนอกห้องน้ำก็อนามอกอนามัยนะเพื่อรักษาความสะอาดขอกับแม่แจหัวต่างๆกับบึงกระปอกกระป๋องกระปุกหมักพอกหมักเผาปองปูปองปลาตุกน้ำดอกน้ำดื่มยางรถยางล้างที่มันเก็บกักน้ำเพื่อเป็นบ่อนผสมพันธุ์ของยุงลายนะบ่อนพันแพเสื้อแพนอนน้ำไข่แล้วก็พากันไข่แล้วก็เป็นตัวยุงขึ้นมาโอ้อันตรายได้ไม่ในการรักษาความสะอาดผู้เฒ่าผู้แก่อีพ่อไอ้แม่เฮาอยู่เงินอยู่ซันก็ค่อยไปค่อยมาเพราะว่า 2-3 มื้อหลังนี้โกซุกก็ได้ยินข่าวว่าผู้เฒ่าผู้แก่เฮาไปมื่นลมอยู่ห้องน้ำมาซั่นหัวไปฟาดที่ซักโคกซั่นโอ้ยิบกันหลายเข็มเติบเนาะก็ย้อนพื้นห้องน้ำมันมื่นมื่นย้อนอย่างมื่นย้อนโครงสร้างองค์ประกอบวัตถุบ่บ่ถูกตามสภาพของพื้นน้ำที่มันซุ่มมันเปียกต้องได้เบิ่งนะเลือกเฟ้นเอาตัวที่มันซาซาแดนะพื้นห้องน้ำก็ได้คันมาเอามาใส่มันบ่ถูกตามหลักการลักษณะมันก็รู้สึกแบบว่ามันมื่นเด้มีรายการห้องน้ำเนาะมาพักส่วนนึงก็อนามัยน้ำแดงถูๆในแต่ละมือเพราะว่ามันเกิดไข้เกิดฝุ่นเกิดตุ่มขึ้นมาหมื่นพลาดล้มโอ้ยหัวไปฟาดสักโคกบ่ฟาดใส่เหลี่ยมประตอประตูก็เจ็บก็ป่วยไปเสียเงินเสียทองนะบางพักส่วนนี่ก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหลายอันหลายแนวเป็นลูกเคยลูกสาวผู้ใดที่ว่ารับผิดชอบเบิ่งแยงก็ได้กวดกระเสกเบิ่งเพราะว่าความสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันจะอยู่ที่เด็กน้อยกับผู้ใหญ่กับผู้เฒ่าเท่านั้นนะผู้สูงอายุคือประตูเมตตาเฮาอยู่เฮือนนี่มะหลงคันดอกคันใดหรือว่าไปหันไปนี่ก็แต่ย้ายตู่ย้ายห่างกายก็ยังยากแล้วต้องได้ให้ความสะดวกสบายกับเพิ่นเฮาเป็นลูกเป็นหลาน ก็ต้องได้เบิ่งเป็นมาแล้วก็ยากเฮาคือเก่าอันนี้ก็ขอคิดดีๆนะให้ปฏิบัติอยู่เฮือนอยู่ศาลก็เบิ่งเด้นะเบิ่งฟังฟังแล้วก็ไปเบิ่งเบิ่งแม่นแท้บ่ห้องน้ําเปื้อนบ่ได้อนามอกอนามัยใส่น้ํายาดับกอกดับกลิ่นนี่บ่เพราะว่าการอยู่ร่วมกันหลายคนนี่มันยากเนาะเพราะส่วนก็มีห้องน้ําห้องเดียวเด็กแต่ว่าหลายคนใส่ในครอบครัวใหญ่จังซี่ก็ยากนึงได้มีได้กันมันต้องได้รักษาความสะอาดพักส่วนนึงก็เป็นพยาธิประจําตัวพักส่วนนึงก็ถือว่าบ่เป็นหยังก็ติดก็แพ้ก็ลามกันไปอันใดก็ได้รักษาสุขภาพเป็นการเฮารายการลองเล็ดเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมไปบํารุงร่างกายแข็งแรงก็โทรมาโลดเนาะเมื่อกี้นี่ก็ได้ยินสปอตไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมโคลาลินพาสบำรุงสายตาเด็กก็เป็นประเภทแคปซูลนะหลายๆท่านก็สนใจอยากได้ไปรับประทานก็ติดต่อมาเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาส30เม็ดใน1กับบำรุงสายตาปัญหาอาการคันตาแสบตาอาการมัวอาการฟางมีเฟือแลนไปแลนมาสิปานใดก็บ่ออกอาการยิบๆแยบๆนั่งอยู่ซื่อก็มีแสงหิ่งห้อยยิบๆแยบๆอยู่พอสำนักหรือว่าอาการเกี่ยวกับเรื่องของเริ่มเป็นตาต่อลมต่อเนื้อต่อหินต่อกระจกหรือว่าเป็นมาแล้วหรือว่ายังบ่เป็นก็ถือว่ารับประทานได้เด้อในรายการเฮาดีต่อสุขภาพทางดวงตาเบิ่งแจ้งเบิ่งไกลโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนมาเปิดใจมาโอมาลมกันเนาะกับอาหารเสริมโคลาลินพาสโคลาลินพาสนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาเหมาะสมกับวัยทำงานคือเฮานี่ก็รับประทานเป็นประจำนะเพื่อว่าป้องกันนะอนาคตต่อหน้าไปบางทีเฮาอาจจะเป็นอันนี้มาก็มีในดวงตาแต่ว่าตอนนี้บ่เป็นก็บ่ต้องไปไฟหามันดอกรับประทานไว้ป้องกันไว้ละดีผักส่วนนึงเป็นมาดนแต่ว่าบ่ได้ครับการฟื้นฟูดูแลเป็นปัวก็มาเปิดใจมาอุ้มมาลมกันนะนี่ก็เป็นอีกช่องทางนึงในการดูแลสุขภาพทางดวงตาจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์ของเฮาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับอาหารเสริมโคลาลินพาสจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อเฉพาะมีรายการอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของเฮานี่ท่านบ่ไกลเนาะบ่ไกลนี่พนักงานของเฮาจะเอารถไปส่งให้ถึงเฮือนเลยนะคันอยู่ต่างแขวงจะผ่านขนส่ง2หรือว่า3วันก็ฮอดแล้วเด้อเครื่องเฮานั่นก็คือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการจัดส่งและสรรพคุณอาหารเสริมเพิ่มกันไปในแต่ละมื้อพอเป็นสินค้าของพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้เนาะสบายดีทั้งจันสมอนจันทลานไซติดตามทางเพจแห่งศาลลาวสบายดีโคโซกเจ้าสบายดีสบายดีท่านคำเล็กทิพย์พวงเมื่อนี้ขอขับเสียงขวงในเด้อทางโคศกเบาไทยได้จัดให้เนาะแล้วก็เมื่อกี้นี่แม่เวียงสอนขอเพลงแก้วหลักเมืองในเด้อว่าสันได้ยินโคศกว่าแก้วหลักเมืองบ่เคยจักฟังได้บ่เป็นหยังเดียวอาจารย์สมสะอาดเพิ่นจัดให้ดอกเนาะแก้วหลักเมืองก็มีหลายบทเพลงอยู่ดอกที่จะเปิดให้มิตรรายการฟังนะขอเข้ามาได้ทั้งหน้าไมค์และออนไลน์หน้าไมค์กันไปนําเนาะแล้วก็สบายดีทั้งอันน่ะอาทานซักนาทานซักทั้งภาคส่วนทีมงานโซเฟอร์รถแก่หินแก่ทรายบ่โอ้ยสบายดีโคสุกเอ้ยว่าซั่นมื้อนี้ก็ได้3เที่ยว4เที่ยวแล้วว่าซั่นมานอยู่แต่เช้ามานี่ก็ได้เพิ่นก็เว้าก็ว่าให้ได้เด้อว่าซั่นมีโอกาสมีเงินไขจะเข้าโฆษณาร่วมนำว่าซั่นโอ้ยสบายดีทั้งทานซักเด้อกับพวกพันสอบถามหาเพิ่นเนาะมิตรรายการเฮาก็นี่ก็เป็นคนฮักคนแพงนะในแพกะซอกอยู่ซอกกินหารายได้เข้าครอบครัวเพิ่นนี่ก็ถือว่าในภาคส่วนโซเฟอร์รถ10ล้อนะแก่เห็นแก่สายก็ใส่บริการเพิ่นเด้อมีรายการเฮาทานศักดิ์นะอันนี้เพิ่นก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมอีกเพิ่นบอกว่ากดไปที่เบอร์5562 9875 5562 9875เด้อบริการดินดำดินแดงดินน้ำของนะหินลาดแล้วก็หินบ่ล่างคักราคาที่แตกต่างกันจัดส่งถึงฮอนถึงทีนะบริการรวดเร็วทันใจขอบใจทั้งนี้อันทานซักเด้อมีโอกาสจะได้เข้าร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการอยู่ดอกว่าซั่นบ่เป็นหยังทางทานซักเพิ่นนะคนฮักคนแพง ก็เข้ามาเนาะมีรายการเฮารายการพวกเฮาก็ยังรับโฆษณาอยู่คือเก่านะไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะมีรายการเฮาเพลงนี้เลยมันหักครึ่งทางศิลปินเก่าๆจะหน่อยทั้งอาจารย์ตีเตอร์ในอัลบั้มสุดคนที่ถูกลืมม่วนๆกันเจ้าเพลงนี้

0: ข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: ก็เปิดไป2บทเพลงนอนตามคำขอหากมีรายการเฮากดเข้ามาได้ที่0305787052ในปัจจุบันนี้เพิ่นมีแฟนรายการของเฮากำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการลองลิดระบบคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นวิทยุนะทั้งออนไลน์นำกระถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของแห่งชาติลาวของเฮาก็เข้าไปเบิ่งก็พิมพ์ใส่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ลาว National Radio นะเข้าไปฟังไปเบิ่งฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางเพจจะได้เห็นกล่องสินค้าของพวกเฮาเด้อมีรายการจะเห็นกล่องนะแล้วก็พร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์รายการที่เอาขึ้นใส่หน้าจอของจอโฟนของท่านทางเพจพวกเฮาจะเห็นนะก็เป็นห้องหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแบรนด์สบู่เจ็ดจอยห้าน้องฝ่ายไข่ดีนะพร้อมทั้งกล่องสินค้าของโรงเรียนพวกเราหลายแบบหลายประเภทให้ทานเลือกใส่เลือกสมเลือกหักประทานตามอัธยาศัยนะหมักแนวใดกระสอบถามข้อมูลทุกอย่างดีบดนะถือกับพยานของทานแนวใดกระโทรเข้ามาเด้อบรรยากาศเฮาเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องสปอร์ตของทางห้องหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากผ่าตัดฟรีภาคส่วนที่สนใจต้องการเข้าสู่ขบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าในการปิ่นปัวกวดเซ็กดวงตาครบวงจรก็ไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้เลยนะเป็นบริการผ่าตัดฟรีบ่เสียเงินจักกีบเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนส์แก้วตาเท่านั้นดอกเด้อนครหลวงเวียงจันทน์เมืองสีโคตะบองบ้านหนองบ่อทองเหนือเด้อมาโลดนะมีเบอร์ให้ที่020-5755-4111 5755-4111เด้อนั่นเป็นศูนย์การแพทย์เนาะสบายดีตู้พ่อมี
3: สบายดี
2: เจ้าสบายดีพ่อเอ้ยกินข้าวสวยแล้วบ่เนาะ
3: เอ๊ะ
2: ไปก้านบ่เมื่อคืนนี่ว่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีอึ้งเลยล่ะเนาะมันปลายฝนแล้วเนาะมันบ่แม่นยามหัวฝนใหม่ๆอึ้งออกเนาะเจ้า
3: ดอกยางบานใหม
2: ่ดอกยางบานใหม
3: ่ดอกยางบานใหม
2: ่มีดอกยางมีหลายดอกดอกยางติดรถก็มีไอดอกยางบานใหม่เนาะเจ้าโดยขน่อยเจ้าขอบใจทั้งพ่อภูมีนะได้สายยามใหม่แล้วว่าตู้ภูมีแขววองวาสัตว์นะอันนี้ก็สเต็ปเพิ่นก็ได้ยินซื้อยินเสียงมาแล้วมันหยอกกันพ่อกับลูกก็ได้มีรายการได้รับข้อมูลไปหลายเติบนอกจากกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็จดก็เซฟเอาเด้อมีรายการเฮาไปแล้วเด้อไปโลดภาคส่วนใดต้องการอยากไปทั้งการแพทย์ก็ไปอยากมากินอาหารเสริมก็มาทางพี่ทางนั่นทั้งไหนก็ดีเบิ่งควบคู่กันไปแห้งคักนะเป็นดับเบิ้ลเลยอันนี้มันสิ่งดีๆกับรายการลองเล็บของเฮาเอามาต้อนมาฝากในแต่ละมื้อป ไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้ล่ะแม่นแก้วหลักเมืองนะตามคำขอจากทั้งสาวเวียงสอนบ้านพลคำบ้านพลคำพี่น้องทั้งพูนเมืองสีโคตบองพุ่นแหละขอมามันมวนกันจ้ะ

พระสบายดีทั้งท้องจันเด้อสบายดีท่านท้องจันติดตามทางเพจแทงสั้นแล้วเจ้าสบายดีทุกท่านเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์1ไลค์1แชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคโซกทางคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้เป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสการค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักเนาะเข้ามาสู่ระยะกลางๆจังหน่อยนี่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผักส่วนที่ทายยากทายฝืดอีพอยเมย์เฮาอยู่เฮือนนี่เป็นจะได้ทุกมือนี่ทายสะดวกอยู่บ่อาญาตบัตรคำเด้อผู้ที่กำลังรับประทานอาหารอยู่เนาะเป็นรายการเพื่อสุขภาพหลายๆท่านก็มีปัญหาแน่นอนแล้วนะก็มีทั้งผู้สะดวกแล้วก็ผู้บ่สะดวกบางท่านก็มีปัญหาเรื่องลำไส้บ่ดีกระเพาะบ่ดีแดกินหยังก็เจ็บท้องกินหยังก็ปวดแสบปวดท้องมาทันใดไปบางผักส่วนนั้นก็บ่อยากกินข้าวกินน้ำนะเบื่ออาหารกินหยังก็บ่แสบบ่นัวผักส่วนนี้ก็เป็นพยาธิประจำตัวแดนะเข้าก็บ่ค่อยกินจากที่เคยกินข้าว3คาบปัจจุบันนี้กินแต่คาบเดียวก็บ่ได้ฮอด3วงทันทีจังไดก็อย่ามีรายการเฮาให้ตั้งใจแล้วก็อดทนอดกั้นนะผักส่วนนึงก็มีปัญหาแน่นอนแล้วยามนี้ก็คอยเป็นคอยไปคอยดูแลปิ่นปัวเด้อทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าน้องนุ่งลูกหลานเฮากำลังนอนฟังนั่งฟังหรือว่ากำลังพักฟื้นอยู่เฮือนหรือว่าอยู่สุขศาลาต่างๆหรือว่าอยู่ตามห้องหมอเนาะหลายๆเขตหลายๆแขวงกำลังพักฟื้นกำลังดูแลปิ่นปัวตัวเองอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เด้ออย่าไปท้อถอยลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมาย่างลุกขึ้นมาเปิดประตูบุกเอี่ยมเบิ่งสูดเอาอากาศสดๆเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเบิ่งภูผาป่าดงให้มันมีจิตใจที่เปลี่ยนจากการมองเศร้าให้เป็นความเบิกบานมนต์สื่นนอนหลายก็เมื่อยนั่งหลายก็ปวดหลังเนาะลูกย่างออกกำลังกายคนที่เอาหักเป็นลูกเป็นเต้ากับพยุงนะลูกพ่อพาพ่อแม่ลูกย่างลูกหยักเด็กก็ดีเพื่อให้การห่างไกลเฮามีการเคลื่อนไหวแต่ว่าตัวนี้นะมีรายการเฮาหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการทายยาก3มือบ่เข้าห้องน้ําก็มีนี่โอ้คัน3มือบ่เข้าห้องน้ํานี่มันผิดปกติมันผิดธรรมชาติของมนุษย์เฮาเด้คันกินมื้อนี้มื้ออื่นตอนเช้าหรือว่าตอนแลงซะเนาะมันถูกตามจังหวะนะครับเวลาให้มันเหมาะสมบางท่านก็สร้างความคุ้นเคยในยามเช้าบางท่านก็สร้างความคุ้นเคยในตอนบ่ายบางท่านก็สร้างความคุ้นเคยในตอนแลงอันนี้ก็บ่เป็นหยังแต่มันอยู่ในกินของมื้อต่อมื้อคัน2 3มื้อขึ้นไปแล้วมันไปอยู่ไสน่ะมีได้กินแล้วบ่ออกมันเกิดผิดธรรมชาติเพราะว่าคันเฮาบ่ไปเข้าห้องน้ําบ่ไปทายบ่ไปทายเบาทายเบาหยังนี่มันจะเป็นการกักเก็บสารพิษไว้ในร่างกายเพราะว่าผักส่วนนี้จะเป็นของเสียไปแล้วที่ว่าร่างกายบ่เอาแล้วแต่ว่ามันบ่ออกมันบ่ออกมาซื่อๆนะเฮาต้องได้ใส่ตัวซวยได้มีรายการเฮาต้องได้เบิ่งได้กวดเซกมัวมันเกิดขึ้นน้ําหยังอาการแบบนี้ย้อนอาหารการกินหมอหรือว่าย้อนพยาธิประจําตัวเดียวย้อนการกินยุกกินยากินยาพื้นหมอกพื้นเมืองต่างๆบ่ที่ว่ามันซวยให้เฮาทายยากก็มีเด้นะต้องได้เบิ่งสภาพความเป็นจริงของมันแต่ว่าเอาหลักๆอยู่ที่การดื่มน้ํานะเอาบางทีกินน้ําหน่อยก็มีนี่1มาอาจจะขับประทานน้ำบ่เพียงพอต่อห่างกายกินน้ำน้อย2มาก็มันกินข้าวกินน้ำกินอาหารที่มีกากใยน้อยเนาะอัน3มาก็แม่นบางท่านก็อดกั้นนะบ่ไปตามโมงตามเวลาบ่ไปตามจังหวะเมื่อปวดแล้วท่านบ่ไปอดกั้นไว้นี่อันนั้นเป็นกรณีฉุกเฉินนี่บ่เฮ็ดได้มีรายการทําปวดแล้วไปโลดเด้อจะไปอดไปกั้นมันบ่แม่นอัดหูล้มถุมหูน้ํามันบ่อยู่ดอกมีรายการเฮาเด้อผิดธรรมชาตินะหรือว่าการขาดการเคลื่อนไหวต่างๆให้ร่างกายบ่มีการนิ่งติงเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาทายยากคือกันได้เด้อมีรายการเฮาเอาแบบหลักๆไว้คันเฮาเป็นจังซั่นแล้วมันต้องมีตัวช่วยก็คือทางลองลิฟต์ของเฮาเนาะมีฟิกเซซี่ไปเฮ็ดพวกดีท็อกซ์ลำไส้เป็นซองสูงใส่น้ำลองเบิ่งเด้อมีรายการเฮามาเปิดใจมาโอ้มาลมกันเบิ่งกับอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเป็นประเภทดีท็อกซ์ลำไส้ขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ด้วยอาหารเสริมประเภทซองสูงใส่น้ำส่วนผสมเป็นไฟเบอร์
หมากไม่รวมนะมีแต่สิ่งดีๆบ่มีส่วนผสมบ่ได้ปนยาทายเนาะของดีๆมีคุณภาพเอามาตอนมาฝากให้พ่อแม่เฮาได้มีสุขภาพแข็งแรงถ้าว่าเฮาทายง่ายเนาะทายง่ายทายสะดวกห่างกายกับบ่เก็กกักบ่กักเก็บสารพิษผิวพรรณก็ดีผักส่วนนี้ผิวพรรณดีสุขภาพทางจิตใจก็ดีนะบ่งวมบ่เหงาบ่โศกบ่เศร้าบ่อึดบ่อัดมันโล่งบ่ได้อันใดก็ได้โล่งสบายท้องนะหาดุดบ่ทายบ่เหี่ยวบ่หยังมันก็ฮ้วนมันก็ตึงอยู่แล้วท้องก็ได้เด้อคันว่าโอ้ทายง่ายอายเบาง่ายอันใดก็ง่ายเบิดกินก็พรก็ง่ายมันก็สุขภาพก็แข็งแรงนะเบิ่งภายนอกก็ได้ฟิกซี่มีรายการเฮานะเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้เรื่องของอาหารเสริมเป็นซองสงใส่น้ำเฮามาเริ่มเบิ่งจาก1กล่องหรือว่า2กล่องนอกจากช่วยให้เฮาทายง่ายแล้วยังไปขับล้างสารพิษสิ่งเศษสกปรกออกจากผนังลำไส้เป็นคราบไขมันคราบหินปูนคราบสิ่งใดเศษอาหารเก่าๆแก่ๆทันสมัยใดแล้วแหละเนาะมันติดมันค้างมันติดอยู่ในผนังลำไส้เฮาเฮ็ดให้ไส้เฮาบ่สะอาดเฮ็ดให้ลำไส้น้อยดูดซึมสารอาหารบ่ได้เต็มห้อยก็และผักส่วนลำไส้ใหญ่ก็เฮ็ดเวียกบ่ได้เต็มที่นี่คันเฮารับประทานแล้วเฮาขับล้างสารพิษแล้วมันก็ช่วยไปกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกได้ดีเลื่อนขับเคลื่อนของเสียออกจากภายนอกลำไส้น้อยก็เฮ็ดหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดนะบำรุงร่างกายได้ดีนี่บ่ร่างกายเฮามันดีไปจังซั่นได้คันการดีท็อกซ์ลำไส้ทิศนึงเดือนนึงครึ่งปีก็แล้วแต่การดีท็อกซ์ลำไส้บุญผลข้างเคียงอย่างเพราะว่าเวลาที่เฮาทายยากทายอย่างมันอยู่ยากนะมีรายการเฮาเนาะแล้วก็สุขภาพก็บ่ค่อยแข็งแรงนอกจากนั้นยังไปป้องกันอาการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่สาเหตุต่างๆเกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดเป็นอาการบาดแผลในลำไส้เกิดปัญหาหลายๆอย่างที่มันจะตามมาก็มีรายการก็เคยเห็นว่าโอ้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตัดไส้ตัดยางเทมก็มีหลายๆทานก็ได้ทางเดินอาหารนี่มันก็สำคัญบ่น้อยเนื้อจากประเภทอื่นคือกันเพราะสุขภาพอยู่ในตัวเฮานี่มันต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบ 100% ทุกประเภททุกบอนทุกทีทุกอวัยวะมันต้องดีคันอวัยวะใดดึงมันอ่อนมันเพียมันบ่แข็งแรงแล้วแน่นอนแล้วร่างกายของเฮาต้องมีปัญหาแน่นอนบ่จะเป็นเรื่องของตับเรื่องของมรรคไขลังเรื่องของปอดเรื่องของมาเรื่องของใดๆก็ตามนะถ้าเฮาห่างกายเฮามีอวัยวะใดนึงที่มันป่วยมันบ่แข็งแรงรถมันก็แล่นบ่ออกคือกับรถเฮานี่แหละนี่คันหัวซีดบ่ดีมันก็เหยียบคันเร่งก็บ่ไปคันเบรกบ่ดีรถก็บ่ค่อยอยู่ก็เจือกคันดอกยางบ่คักก็บ่เกาะบ่จับคันตาบ่ดีเบิ่งเห็นทางก็บ่ดีอันใดก็ครบก็คือกันกับรถที่ห่างกายคนเฮาก็ต้องได้ดูแลเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลสติสมรรถภาพของมันอยู่ทุกเดือนทุกปีบัดนี้เฮาก็มาเว้าเกี่ยวกับนี่แหละฟิกเซซี่นี่แหละเด้อพอพันสอบถามมีรายการเฮาสั่งซื้อได้เลยเด้อราคาก็บ่ได้แพงที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กับฟิกเซซี่ในการเข้าสู่กระบวนการดีท็อกซ์ลำไส้กันแดกนะเพื่อให้เฮาทายสะดวกเฮ็ดให้ลำไส้เฮาสะอาดสุขภาพก็แข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเด้ออ่ะไปฟังเพลงกันเติมอีกบัดนี้เพลงนี้ล่ะแม่นเป็นขับเสียงขวงเนาะโอ้ทั้งอาจารย์โศกใส่สวงอํานวยเพิ่นสิมาขับสู่ฟังเด้อเพลงนี้ตามคําขอจากอีพ่อคําเล็กทั้งเมืองเฟืองขอมาเจ้าม่วนๆกันเลยเจ้า

ก็ถือว่ารายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วไม่ได้กระไดเหลือเพียงแต่8นาทีเนาะมีรายการขอบใจทุกๆท่านขอบใจแขกผู้มีเกียรติทั้งท่านหญิงและท่านชายที่ให้เกียรติรับฟังและก็รับสมผ่านทางเพจแห่งศาสตร์ลาวรับฟังทางขึ้นความถี่ห้อย3ในปัจจุบันนี้เป็นรายการลองลิสต์รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อขอบใจเป็นทักแฟนเพลงที่ติดตามรายการเป็นประจำในยามแต่เก้านี่เป็น9โมงถึง11โมงแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้ายมาเป็น10โมงถึง11โมงแล้วบางท่านก็รอถ้าฟังแต่9โมงมันบ่แม่นแต่ได้เปลี่ยนเป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงทางน้องสาวต้นน้ำเพิ่นนะครับหน้าที่เป็นโคศกก่อนเบาไทยของเบาไทยมัน10โมงจนถึง11โมงเด้อมีรายการพอดีเนาะ11โมงก็หิวข้าวหิวน้ำแล้วก็อย่าลืมเด้อแต่งอยู่ครัวกินกินข้าวให้มันถึกโมงนอนให้มันถึกเวลานอนให้มันเต็มชั่วโมงพักผ่อนหลายๆออกกำลังกายเลือกเฟ้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้มันได้5หมวด5หมู่มันได้โปรตีนวิตามินแคลเซียมคาร์โบไฮเดรตแป้งต่างๆเข้าสู่ในร่างกายของเฮาให้แข็งแรงในแต่ละมื้อหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งมึนเมาหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนาะอันนี้ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีคันเฮายังไปมั่วสุมยังมีพฤติกรรมเข้าสู่ในความเสี่ยงดังกล่าวนี่แน่นอนแล้วสุขภาพเฮาในอนาคตมันต้องย่ำแย่นะบ่มีจะดีขึ้นดอกมีแต่สิป่วยเมื่อหน้าในเมื่อเฮาเป็นเขาเอิ้นว่าเข้าสู่ในวัยทำงานคนกลางคนคือเฮาเจ้าข่อยนี่มันควรที่จะปล่อยวางเนี่ยบางครั้งบางทีก็เข้าสู่ในโหมดการดูแลสุขภาพได้แล้วคันยังหนุ่มยังน้อย17 18ปีนะมันว่าว่า20ปีบ่ฮู้หนาว20ปีบ่ฮู้ร้อนในระยะนั้นแหละแม่นโธ่สบายในยุคนั้นยุคเอิ้นว่า25 26ปีบรรลุนิติภาวะมาเรียบร้อยมาแล้วแม่นโธ่ทนทานเนาะทนทานกินเหล้ากินเบียร์ก็เก่งผักสวนนี่นอนก็ดึกนี่ไปลิ้นไปม่วนเฮ็ดยังกระบูฮู้เมื่อยดอกในระยะนั้นยังหนุ่มยังน้อยยังห่าวยังหันอยู่จนหน่อยอายุ34 35 40ปลายขึ้นไปผักสวนนึงก็แม่นเริ่มเข้าสู่การสร้างครอบครัวผักสวนนี่ก็มีลูกมีเต้าแล้วผักสวนนี่ก็ยังเฮียนผักสวนนึงก็ถือว่ายังบ่ได้ครอบครัวเธอก็เฮ็ดเรียกเหตุการณ์ไปก็สุขภาพก็เริ่มเข้าสู่ในระดับกลางคนได้ละนะหาควรจะเปลี่ยนแปลงจากที่เคยห้าวหันในการมาสู่ในโหมดการดูแลสุขภาพคือแต่เก่าแต่ก่อนนี่มันสมัยยังเป็นเบาสาว7 28ปีนี่กินเหล้าขาวนี่โอ้เก่งตอนนั้นก็ยังเฮียนอยู่เนาะยังบ่ได้มีเงินมีทองก็กินเหล้าขาวเหล้าแดงกินได้อายุ40ปลายขึ้นไปมีเงินมีคำเนี่ยก็กินวิสกี้กินเหล้ากินเบียร์กินไวน์อายุ6 70ปีก็พยายามกินเหล้าบองหยาบัดนี้ซั่นเด้ร่างกายคนเฮาก็ได้มันมีการผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ใดก็ยามีรายการเฮาพอพันสอบถามเบิ่งเด้ออยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในปัจจุบันนี้ร่างกายของท่านมีปัญหาแนวใดนะเป็นพยาธิหยังที่มันเกิดขึ้นในร่างกายแล้วกวดพบแล้วเห็นแล้วก็อย่าสุลืมนะอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงร่างกายให้แข็งแรงก็ฝากเบอร์โทรไว้ละที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่มันเบื่อทั้งห้องการลองเล็ดของเฮาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศทั้ง6ประเภทอาหารเสริมปิดท้ายรายการฝนทำใจเพลงนี้ขออภัยนอนดอกยางบานใหม่ได้มีรายการเฮาเด้อน้องสาวล่าน้อยเพชรดงหินนะตามคำขอให้แกทั้งนั้นนะมีรายการที่ขอกันเข้ามาหลังจากจบเพลงนี้แล้วนะโคซกกับพร้อมทั้งในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดแล้วก็ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปนำเลยก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจดจอย

ทางช่องทางที่2จำหน่ายยามองทั้ง2สูตรฮ้อนและสูตรเย็นนะหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยในสังคุมเครื่องเสียงทานสุดสะอาดต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

านจะได้รับฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

ักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้ออกอากาศให้กับท่านผู้ฟังได้หับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้พบพ้อกันกับโคศกบีบรรยากาศเที่ยงวันพฤหัสมื้อนี้วันที่2ของเดือนกรกฎปี2026เนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะโคศกบีดำเนินรายการให้ทุกท่านได้หับฟังมีรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาหลายคนก็คงคอยรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะเพราะว่าเฉพาะระบบ FM ออกอากาศแต่พาดสุกและก็เสาร์เท่านั้นส่วนระบบ AM แม้นออกอากาศทุกๆมื้อเด้อ 11:00 น.ถึง 12:00 น.เนาะทุกท่านสามารถรับฟังได้ทุกๆมื้อเลยบ่ฮู้ว่ามื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละบอนเป็นแนวใดเนาะแจ้งเตือนเนาะจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือนพายุหมุนเขตฮ้อนและก็ฝนตกหนักทั่วประเทศตั้งแต่29มิถุนาถึง5กรกฎ2026เมื่อวานนี้ก็คึ้มอยู่หมดมือเนาะทางสถานีเฮาส์ตอนเช้าฝนเนาะเช้าฝนแล้วก็คึ้มอยู่หมดมือได้จนฮอดตอนแรงท่านผู้ฟังเนาะสำหรับสภาพอากาศระยะนี้หลายเขตหลายบอนเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอยู่เขตที่มีความเสี่ยงเนาะก็แม่นเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักน้ำท่วมสู้ดินเสาะเสื่อมหรือน้ำท่วมที่ว่าอาจจะมาแบบท่วมกระทันหันแบบทุกขั้นแบบที่ทุกท่านบ่ทันได้ตั้งตัวหั่นน่ะเนาะก็ขอให้เฝ้าระวังกันไว้โคศกบีก็จะมีพยากรณ์อากาศเนาะสำหรับที่เพิ่นแจ้งเตือนพายุหมุนเขตฮ้อนแล้วก็ฝนตกหนักทั่วประเทศสำหรับวันที่29มิถุนายน55กรกฎ2026จะมาแบ่งปันมาว่าสมิลรายการได้รับฟังพร้อมกับข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์อื่นๆจากทางรายการของพวกเฮากันเติมเนาะแต่บทต้นรายการนี้ก็จะพามีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศกันซะก่อนม่วนซื่นกันกับ2เพลงจากทางรายการระยะต่อไปก็กลับเข้ามาฟังเนื้อหาสาระจากทางรายการกันตื้อ

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําใส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

พามิดรายการกับขอมายูน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz พร้อมกันกับระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz เนาะสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังมูฮู้ว่าสภาพยินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละบอนแตกต่างกันคือแนวใดโดยรวมเป็นแนวใดมิดรายการถามข่าวถามข่าวหามีรายการอยู่ทุกภาคทั่วประเทศลาวเลยเนาะมาเบิ่งเนาะตามแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เนาะเพิ่นว่าให้ระวังพายุหมุนเขตฮ้อนและฝนตกหนักทั่วประเทศ29มิถุนายน55กรกฎาคม2026นี่เนาะก็คือเพิ่นคาดคะเนไว้ว่าในระหว่างวันที่29หาวันที่5และเนาะมีรายการเนาะก็คือในระยะต้นอาทิตย์ถัดมาห้องความกดดันอากาศต่ำก็จะพัดผ่านทางภาคเหนือลงหาภาคกลางประสานกับลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้ปกคลุมเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องในระดับคอยหาปานกลางปัจจุบันจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในระหว่างวันที่2หาวันที่5ก็คือมื้อนี้และเนาะจนฮอดวันที่5กรกฎาคมและระยะกลางหาท้ายอาทิตย์เนาะก็คือเพิ่นคาดว่าจะมียอมความกดดันอากาศต่ำและก็จะเพิ่มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนอยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งพายุนี้จะเคลื่อนผ่านก้อไหหลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นผัดปกคลุมประเทศลาวและสภาพการนี้นอกจากให้ทั่วประเทศหันมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมระดับคอยหาปานกลางอยู่บริเวณกว้างบางบอนจะมีฝนตกหนักบางบอนก็จะมีลมพัดแรงเนาะสำหรับบางท้องถิ่นในแต่ละภาคนะปัจจุบันมาเบิ่งโดยรวมภาคเหนือเนาะฝนก็จะตกคอยหาปานกลางบางเขตอาจตกหนักเรื่องของอุณหภูมินี่ก็แม่นต่ำสุดเนาะ16ถึง36องศามาเบิ่งภาคกลางอุณหภูมิโดยรวมก็แม่น19หา32องศาก็ยังจะมีฝนอยู่เนาะบางเขตก็ตกปานกลางบางเขตก็อาจจะตกหนักแต่เฉพาะแขวงไซสมบูรณ์เนาะ19หา32องศาแต่ว่าแขวงอื่นๆของภาคกลางและแมนเซาเอสหา35องศาปัจจุบันยับไปทางภาคใต้เนาะก็จะมีฝนตกปานกลางหาตกนักอุณหภูมิกับประมาณ22ถึง35องศาและเฉพาะเขตภูเพียงบริเวณและเฉพาะเขตภูเพียงบริเวณกับแมนอากาศเย็น15ถึง26องศาสะพอนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอากาศยังจะฮ้อนแล้วก็จะมีฝนปานกลางหานักอุณหภูมิกะแมน24ถึง36องศาอันนี้ก็แจ้งไว้เนาะคันมาบอนได้ล้มแห้งๆเลยอีกเลี่ยงอย่าไปอยู่บอนใกล้ต้นไม้ยานต้นไม้หักล้มป้ายโฆษณาหักล้มอย่าไปอยู่บอนที่มันมีสิ่งของที่อาจจะมีการพัดปิ๋วเกิดอันตรายแล้วก็สำหรับเขตแคมแม่น้ำบ้านเฮือนปะตะซนห้านค่าอันใดก็ขอให้พากันยกย้ายก่อนอันใดยกย้ายได้ก็เอาให้มันทันเนาะทุกท่านเนาะเอาตอนนี้ก็จะพาทุกท่านพักกันก่อนเนาะมี2เพลงจากทางรายการมาพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศ

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมแต่ละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

พามิดรายการกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงกะว่าให้มิดรายการได้เฮาฟังกันไปเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะกะดีใจหลายเขตที่ว่าเป็นทางปูยางทางปูเปตงยามแล้งก็บ่ต้องขี้ฝุ่นบ่ต้องเป็นขุมน้ําฝนก็บ่ต้องเป็นขี้ตมขี้ดินเหนียวเนาะแต่ว่าบางเขตที่ยังเป็นทางที่กําลังก่อสร้างหรือว่าเป็นเขตที่ยังบ่ได้รับการก่อสร้างเทื่อเป็นทางดินแดงอยู่น้ําฝนก็ขอให้ทุกท่านนั้นค่อยไปค่อยมาเนาะระมัดระวังในการใช้เส้นทางขึ้นเหนือลงใต้น้ํากันเด้อทุกท่านเด้อถึงว่าจะเป็นทางปูยางก็แล้วแต่เนาะขึ้นค่อยสันเข้าทางโค้งก็ขอให้ทุกท่านได้ใส่ความไว้ให้เหมาะสมขอให้รับประกันการเดินทางว่าเฮานี่สำนานพอเก่งพอเนาะที่จะขับรถไปเส้นทางอันตรายได้อันนี้ก็ขอให้เฮาได้ประเมินตัวเองว่าเฮาสามารถขับได้บ่เนาะทุกท่านเนาะอ่ะละกะสำหรับมื้อนี้เนาะก็จะมาพาทุกๆท่านเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันตื่มกลางๆรายการกับพวกเฮาอาจจะมีหลายคนที่กำลังกินข้าวเที่ยงกันอยู่ฟังรายการไปพร้อมมาเปลี่ยนบรรยากาศความเบิกบานมวลซื่นน้ำกันตื่มเนาะทุกท่านเนาะเอามาฝากกันตื่ม2เพลงเนาะสำหรับเพลงนี้ที่จะฝากให้ทุกคนได้รับฟังก็คือเพลงจุดหนึ่งเนาะคันว่าจุดหนึ่งนี่หลายคนอาจจะคิดหาเสียงห้องอาจารย์คำภูเนาะซึ่งอาจารย์คำพันเพิ่นเอามาห้องเนาะกำมวลเป็นเอกลักษณ์บ่แพ้กันพอสนั้นเนาะไปฟังน้ำกันและก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงจะเป็นเพลงใดเอาเป็นว่าติดตามน้ำกันเนาะ

ื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: มวนซื่นอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเทียง
1: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโพสต์บี้รายการเพลงก่อนเทียงออกอากาศให้กับมิลรายการทุกท่านได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะรับฟังอยู่ไสก็หวังว่าสัญญาณจะแจ้งจะชัดเจนเด้อทุกท่านเด้อสำหรับระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็จะฟังได้ไกลฟังได้หลายเขตหลายบอนแดเนาะแต่สำหรับระบบ AM เฮาเป็นแนวใดแดมิลรายการอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังเข้ามาเรื่อยๆเด้อระบบ AM เฮานี่เนาะเอาโพสต์บี้ก็มีอีก1ข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมไว้เนาะเรื่องการผ่าตัดให้เด็กน้อยเล้าที่ว่าเป็นปากแหว่งเพดานโวโดยบ่ได้เสียค่านี่นะก็มีการผ่าตัดอยู่เป็นตระระยะเนาะซึ่งว่าไผที่บ่ทันฮอบผ่านมาเนาะก็สามารถเตรียมความพร้อมลูกหลานหรือว่าโตทานเองเนาะจะมีการเตรียมพร้อมแนวใดก็แม่นเตรียมไว้ในระหว่างวันที่24หา28เดือนสิงหาที่จะมาถึงพ่อแม่ประสนทานใดที่ว่าลูกหลานมีปัญหาปากแหว่งเพดานโวเอาลูกหลานไปลงทะเบียนก่อนเนาะเพื่อว่าจะได้กล้าเก็บข้อมูลขึ้นแผนผ่าตัดอยู่ที่ห้องหมอเศรษฐาธิราชแผนกทันตกรรมทันบุฟังซึ่งว่าวันที่24สิงหาเพิ่นจะมีการตรวจสุขภาพเด็กน้อยวันที่25หา28แม่นลืมลงมือผ่าตัดเพราะฉะนั้นอยากแนะนำให้ทุกท่านหั่นนะเข้าไปติดต่อผัวพันก่อนเนาะก่อนจะฮอดมือของการกวดการผ่าตัดให้ไปลงทะเบียนก่อนว่าซั่นซาเนาะการสามารถไปลงทะเบียนได้เลยนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อไปวันจันทร์หาวันศุกร์มงละทะการเด้อห้องหมอเศรษฐาธิราชนครหลวงเวียงจันทน์ไปพัวพันสอบถามได้เนาะเอาสำหรับตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าฝากสองเพลงให้ตื่มอีกเนาะมวนซื้อน้ำกัน

กับเขามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นแล้วใดกันแน่มวนซืนถึงอกถึกใจบ่สำหรับท่านใดที่ว่าฟังแล้วมวนถึกใจเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกินข้าวแซ่บๆล่ะผู้ใดบ่ถึกใจก็ขออภัยเอ้ยเนาะเอ้าบ่เป็นหยังก็สิสลับไปหลายๆเสียงห้องแต่หลายศิลปินเด้อให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกันเนาะมาส่งท้ายรายการเนาะกินข้าวเที่ยงแซ่บๆฟังเพลงมวนๆน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮามาฟังสองเพลงปิดท้ายรายการน้ำกันเนาะจบรายการแล้วอย่าลืมติดตามภาคข่าวของทางสถานีก็คือข่าวภาคเที่ยงเนาะมาสำหรับมื้อนี้เนาะขอสวัสดีพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแล้วแล้วพบกันใหม่มื้ออื่นเนาะสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการส่อลาดบังลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยงประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเจ้าการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเปิดบ้านสอบเสงจบสั้นม.7บำรุงทั่วประเทศศกเหียน2025-2026หอมสุมนุมเสริมสลองวันสั่งตั้งผักคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหยุดน้ำข้าวเกลือภายในปีหน้าต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติอิงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2004เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและอิงตามมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ฉบับเลขที่169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2006ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6 50กรกฎาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
0: ์กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ไข่ขึ้นในเมื่อวานนี้ภายใต้คำควัญเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอดลัดบังดวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยงภายใต้การเป็นประธานของสหายวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคกรรมการสมบูรณ์และสำหงศูนย์กลางภาคคณะกวดการศูนย์กลางภาคองค์การกวดการแห่งรัฐประธานกรรมการปกครองนครหลวงและแขวงเขาห่วมสหายวิไลลาคำฟองมีคำเห็นว่ากองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งนี้จะได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและหับห้องเอาปัญหาสำคัญเป็นต้นการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในระยะ5ปีผ่านมามีผลสำเร็จและจุดอ่อนข้อคงค้างรวมทั้งบทเรียนตัวจริงที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งบรรดาทิศทางคาดหมายสู่สนในต่อหน้าที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัตินับแต่นี้ฮอดปี2030เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาผักกวดกาลัดสกัดกันและต้านการส่อลัดบังลวงอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นมีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าตามทิศทางมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักวางออกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการส่อลัดบังลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกานับแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ2026หา2030สหายนางปิงคำลาสสิมากรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการส่อลัดบังหลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างรายงานแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021-2025และวางทิศทางแผนพัฒนา2026-2030พร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีความเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการนำพาซีน้ำเวียกงานติดตามกวดกาต่อกองประชุมจากนั้นสหายค้ำไหลสีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการส่อลัดบังลวงขั้นศูนย์กลางได้ผ่านห่างมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยัติอาชญาเสียดการส่อลัดบังลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งภาครัฐและสังคม
1: 5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งรัฐโดยปฏิบัติตามมติของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่03และมติ

0: ของสมาชิกสาเล็กที่05ในการสืบต่อปรับปรุงกงจักการจัดตั้งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้ลึกซึ้งหนักแน่นเข้มแข็งเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพตามทิศกระทัดหัดในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่สโมสรหอการค้าศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าผ่านการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งรัฐเฮ็ดให้กงจักรของรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงยังเหลือ15กระทรวงกงจักรขั้นกรมหลุดลง34กรมแผนกขั้นแขวงหลุดลง17แผนกและห้องการหลุดลง500ห้องการกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานของกงจักรการจัดตั้งให้สอดคล้องตามลำดับบาด้วยการกำหนดตำแหน่งงาน
1: ทางการควบคุมองค์การการจัดตั้งเรียกให้องค์การการจัดตั้งรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การเป็น15กระทรวงองค์การองค์การขันกรมลดลง34กรมแผนกขันแขวงลดลง72แผนกองค์การขันเมืองลดลง500องค์การกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานขององค์การการจัดตั้งสอดคล้องตามลำดับบาด้วยกำหนดตำแหน่งงานมาหมดปัจจุบันการกำหนดตำแหน่งงานได้ถือมาพ้องแรกจำนวน 1,925 หน่วยมี 23,125 คนเดียวเท่ากับ 44.3% ต่อการกำหนดรัฐกรทั้งหมด 32,946 คนแต่มีปัจจุบันเป็น 28,987 คนตรงกัน 3,959 คนบวกรวมรัฐกรผู้การกำหนดตำแหน่งงานที่ชัดเจนจะเป็นรองอิงในการกำหนดอันดับซับซ้อนแต่งตามหน้าก็สามารถร่วมกับระดับการให้นโยบายในพนักงานรัฐกรการสมเหตุสมผล
0: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนในหู้เติมว่าเวียกงานคุ้มครององค์การจัดตั้งสังคมได้หันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายการคุ้มครองการอนุมัติสั่งตั้งหรือยุบเลิกแม้นรวมศูนย์ยุคันศูนย์กลางเฮ็ดให้การติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของสมาคมมูลนิธิหัดกุ้มและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นปัจจุบันมี277สมาคมและ81มูลนิธิโดยกวมเอาคงเขตศึกษาสาธารณสุขแห่งงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบรรดาสมาคมมูลนิธิได้เคลื่อนไหวสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมเป็นต้นการอนุรักษ์ปกปักรักษาหิตของประเพณีลาวให้ทุนและสนองอุปกรณ์การศึกษาการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเป็นต้นโรงเรียนสาธารณสุขหนทางน้ำดินอื่น
2: และอย่าผ่านมาถึงว่ากำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านที่เป็นพื้นฐานก็ตามแต่ยังมีหลายปัญหาคงค้างที่จะต้องสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและเด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าพลเอกคำเลียงอุทาไกรซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีความเห็นต่อพิธีโฮมสุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มหยกใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนแล้วนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงจันทน์ว่าผ่านมาคณะผักคณะนำกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงการนำพาซีนำในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งผักรัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวปันดาเผ่าจงหวมแห้งหวมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดที่เป็นความหาผิดชอบของทั่วปวงชนโดยถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกจำเป็นหนึ่งที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฮักทานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางเศรษฐกิจเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความหับหู่ในทั่วสังคมให้กว้างขวางโดยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดหับหูเข้าใจระเบียบกฎหมายที่พัวพันกับยาเสพติดปลุกระดมขนควายให้เข้าเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเฮาหันต่อเนื่อง
3: คณะพักคณะนำกระทรวงองค์การผ่านศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาสี่นำในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเถื่อเป็นต้นการต่างข้อมาผู้ปลูกจิตสำนึกในทั่วสังคมเป็นเวียกปลายแหลมนำหน้าเป็นเวียกที่ต้องได้เหตุก่อนสำคัญเป็นเวียกบริมติดแต่ก็มีหลายฝากส่วนยังถือว่าเวียกโฆษณาเป็นเวียกที่บ่สำคัญเน้นแต่การแก้ไขปลายเหตุแต่บ่แก้ไขต้นเหตุด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้การโฆษณาเผยแพร่ในแขนงการเขตทางใกล้ตกลีกบ่ทันทั่วถึงการต่างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวชุมชนยังบ่ทันแข็งแรงการสนับสนุนของมหาชนแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นเจ้าการเข้าร่วมฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เบียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นการกักเกี่ยมปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุ่งปีต่อนาข้าพเจ้าในนามตั้งนาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งตะกนที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงรวมแห่งรวมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดโดยสุมใจบางปัญหาถือเอาเบียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นพร้อมทั้งถือเอาเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญของทุกการจัดตั้งพรรครัฐที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาพรมต่างข้อมาพูในตัวสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงเต้านุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายของยาเสพติดรับรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ติดพันกับยาเสพติดปลุกระดมค้นคว้าให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการแข็งแห้งและต่อเนื่อง
2: พลเอกคำเลียงอุทาไกรซอนอยากฮ้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมจงเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูผู้ถือข้อให้เวียกงานปั๊มปัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพเพื่อให้เขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเป็นปกติกลับคืนมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายให้มีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพสืบต่อสร้างปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้บุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้มีความรับผิดชอบในการเฮ็ดเวียกและอื่น
0: เมื่อบดลมานี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เปิดบานสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบำรุงม.7ทั่วประเทศประจำสงเฮียน2025-2026อย่างเป็นทางการในรูปแบบเชิงหน้าและออนไลน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมคณะผู้สอบจากแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงและ17แขวงในทั่วประเทศตลอดฮอดครูอาจารย์และภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมในพิธีทานนางดาลาวรกิตติพันธ์ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและติราคาสูงต่อผู้บริหารการศึกษาทุกขั้นที่ได้เอาใจใส่จัดการเรียนการสอนและหั่งหาการเก็บความพร้อมรอบด้านเป็นต้นสถานที่สอบเสียงกรรมการคุ้มครองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อหับประกันให้บ้านสอบเสียงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลบ้านสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงแมนเป็นเอกภาพกันทั่วประเทศในสุเฮียนี้จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7-8กรกฎนี้ในสงเฮียน2025-2026มีตัวเลขผู้เข้าสอบเสียงทั้งหมด725คนหญิง293คนห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการสำคัญของการศึกษานอกเฮียนและระบบบำรุงยกระดับว่าเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพรรคและรัฐบาล ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนพนักงานทหารตำรวจและสาวหนุ่มผู้ที่พลาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงยุติธรรมและเสมอภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาพร้อมทั้งเป็นบอนห้องหับและให้โอกาสผู้ที่ประละการเรียนได้กลับคืนมาเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและสืบต่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อไปพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติเพื่อหับประกันให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมและบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีทิศที่นำและเน้นหนักบางจุดสำคัญให้คณะกรรมการทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองปฏิบัติกฎระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดผู้สอบเสียงขอให้มีความมั่นใจในตนเองนำใส่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเข้าในการสอบเสียงอย่างมีสติหอบคอบและปฏิบัติระเบียบวินัยการสอบเสียงอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ์ส่วนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและนครหลวงให้สืบต่อการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆตามการแนะนำของกรมการศึกษานอกเรียนพร้อมทั้งถือโอกาสนี้โฆษณาเวียกงานการศึกษานอกเรียนด้วยหลายรูปแบบเพื่อให้สังคมเข้าใจและให้การสนับสนุนหลายขึ้นภายหลังสิ้นสุดการสอบเสียงต้องมีการสรุปทบทวนบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อเป็นทิศทางปรับปรุงในตนาและรายงานให้คณะศูนย์กลางรับทราบการเติบใหญ่ของเวียกงานสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบันได้ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสื่อมวลชนมีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไขขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสังขารจุมคำพันธ์อดีตห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดีตบรรณาธิการข่าวและซีนำฝ่ายเนื้อในมีคำเห็นว่าปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงประชาชนได้หลายบ่เฉพาะแต่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นยังเข้าถึงผู้คนในทั่วโลกนําอีก
4: โอ้ถือว่าเทียบกับสมัยข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกใหม่ๆข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการสื่อมวลชนนี่โดยเฉพาะเข้าอยู่วิทยุแห่งชาติแต่ปี1980จนบำนาญในปี2023อายุการก็43ปีมาเทียบกันแล้วมันก็ห่างกันปานฟ้ากับดินพุ่นแหละการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและก็คุณภาพทางด้านเนื้อในและก็ทางด้านเทคนิคอุปกรณ์และซุมื้อนี้เฮาแห่งนี้ซื้อใหม่เข้ามาเสริมทับอีกมันเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือว่าให้ความบันเทิงต่างๆแก่ผู้ชมผู้ฟังนี่มันได้กว้างไกลเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายได้กว้างขวางกว่าเก่าได้ไวกว่าเก่าแล้วก็บ่แต่เฉพาะเข้าถึงคนลาวอยู่ในประเทศลาวยังเข้าถึงคนทั่วโลกอีกอันนี้มันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคอินเทอร์เน็ตว่าซั่นซะแล้วสื่อมวลชนเฮาแต่ละสื่อซุมื้อนี้ทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่สื่อใหม่นี่สื่อเก่ากับสื่อใหม่นี่มันพัฒนาไปเคียงคู่กันเลยอันนี้มันสิ่งที่ใหม่ๆแท้ๆล่ะดีใจนำพนักงานรุ่นสืบทอดที่ว่าได้มีโอกาสได้นำใส่เทคโนโลยีใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้พวกเขาได้สามารถกระจายแต่ละสื่อก็มีสื่อออนไลน์ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Facebook บ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok นี่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับปรุงคุณภาพความน่าสนใจมันได้ดีขึ้นก็ถือว่าก้าวหน้าทันสมัยหลาย
0: ท่านสังขารจุมคำพันธ์มีคำเห็นเติมว่ามาฮอดปัจจุบันสื่อเก่าและสื่อใหม่ได้มีการพัฒนาไปเคียงคู่กันแต่ละสื่อแม้นได้มีสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงสังคมเป็นต้น Facebook YouTube TikTok และอื่น
2: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวปองไซพายุดีเพรสชั่นกำลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยความไว้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าในค่ำคืนของวันที่2กรกฎพายุหัวนี้จะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเกาะไหหนานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมือง ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระบาง21หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระบาง25หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์

ือมนสนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของผักและลัดเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนบุกระดมสุกยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ่อไปเสื้อทานฟังข่าวกีฬา
1: ประกาศปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของคณะบริหารสหพันธ์กีฬาดึงเสื้อแห่งชาติลาวสุดใหม่โดยแต่งตั้งทานอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนผ่านมานี้ที่โรงเรียนมศเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานกิ่งมโนพรมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมจัดตั้งและพนักงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งคณะบริหารงานสหพันธ์ดึงเสื้อแห่งชาติลาวสุดใหม่ดำเนินเวียกงาน4ปีนับแต่2016หา2019สำหรับคณะประธานที่ปรึกษาประกอบมีท่านคำคูณคูณทวงรองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกวดกาประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกลุ่มบริษัทคูณทวงลาวก่อสร้างครบวงจรจำกัดท่านสุชาติแจ๋สุวาภาพและท่านไตรัตน์ตั้งจิตพุทธวงศ์ผู้อำนวยการบริษัท BP คอมพิวเตอร์ส่วนคณะบริหารสหพันธ์กีฬาดึงเสื้อแห่งชาติลาวแต่งตั้งท่านอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรองประธานจำนวน5ท่านประกอบมีท่านนางคำลาเพ็งศรีดาราห้องหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาท่านขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทน์ท่านทองพันอุไลทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองจันทน์ท่านศรีสะอาดนิ่มอาสาห้องผู้อำนวยการธนาคารส่งเสริมเกษตรกรรมและท่านแสงเพชรบุษบาประเสริฐที่ปรึกษาคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองจันทน์ในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรมมหาไซได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานสุดใหม่ห่วมแห่งห่วมใจกันเผยแพร่กีฬาดึงเสือกให้มวลชนลาวรับรู้อย่างทั่วถึงจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเทศกาลบุญปางใหญ่สืบต่อเสริมขยายมูลเสืออันดีงามในการร่วมมือกับบรรดาสมาชิกอยู่คงเขตอาเซียนและสากลส่งเสริมก่อสร้างบุคลากรด้านกีฬาดึงเสือกให้มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติในระดับภาคพื้นภาคพื้นและสากล
0: ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่1กรกฎนี้พิธีโฮมสมนุมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีจัดขึ้นอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการทหารศูนย์กลางจีนได้แสดงความยิ่งยามถามข่าวและอวยพรถึงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกทวนหน้าเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีตลอดระยะ105ปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้บุกบืนสู่ซนอย่างบ่ลดละเปลี่ยนแปลงอนาคตและศตกรรมของประชาชนจีนในขั้นพื้นฐานบุกเบิกเส้นทางอันถูกต้องที่บรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนแสดงให้เห็นพลังชีวิตที่แข็งแรงของลัทธิมาร์กส่งผลสะท้อนที่ลึกซึ้งต่อขบวนวิวัติของประวัติศาสตร์โลกได้ฝึกฝนหล่อหลอมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้มแข็งปัจจุบันพลังชีวิตที่เข้มแข็งของภารกิจสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และลักษณะสัจธรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะประชาชนและลักษณะพฤติกรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเปิดประตูสู่ภายนอกและลักษณะยุคสมัยของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานสักตีวายูแทรงโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายยุติการนำเข้าเกลือภายในปีหน้าถึงว่าปัจจุบันมีการนำเข้าเกลือหลายล้านต้นต่อปีก็ตามท่านปราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งให้กระทรวงเกี่ยวข้องเร่งเพิ่มการผลิตเกลืออยู่ภายในประเทศและลดพรการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศซึ่งความต้องการไส้เกลือภายในประเทศของอินโดนีเซียแมนอยู่ที่ประมาณ5ล้านต้นต่อปีขณะที่การผลิตภายในประเทศยังบ่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมรัฐบาลอินโดนีเซียเกียมสร้างตั้งโรงงานผลิตเกลือที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตและหาประกันความต้องการที่มั่นคงสำหรับตอบสนองความต้องการในโครงเขตอาหารและอุตสาหกรรม
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามกล่องประชุมบรรดาการนำรัฐสภาขององค์การสนธิสัญญาอลังติกเหนือหรือนาโตได้ไขขึ้นในวันที่19มิถุนาแล้วนี้อยู่นครอิสตันบูลของตุรกีเพื่อเพิ่มทวีการลุ้งลึกในการป้องกันชาติก่อนกล่องประชุมสุดยอดนาโตจะจัดขึ้นอยู่อันการาในวันที่7-8กรกฎาคมนี้ทานมาโกสเปเลสเตโรสประธานสภานาโตเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ลงทุนแบบอัจฉริยะกว่าเก่าไวกว่าเก่าและมีการประสานสมทบกันพร้อมทั้งถือว่าการก่อสร้างนาโตให้มันคงเข้มแข็งบ่เพียงแต่อิงใส่การเพิ่มรายจ่ายด้านการป้องกันชาติเท่านั้นท่านรัดมิราเซเกรินสกาห้องเลขาธิการใหญ่องค์การนาโตหวังว่าบรรดาประเทศพันธมิตรจะนำเอาบรรดาแผนการละเอียดมาปรึกษาหารือในกล่องประชุมครั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายรายจ่ายด้านการป้องกันชาติเท่ากับหาส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ในปี2035ท่านลิเซฟไตยิปเอโดกันประธานาธิบดีตุรกีได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมบรรดากลไกป้องกันชาติและป้องกันความสงบของเอโรปอย่างครบถ้วนก่อนจัดกล่องประชุมสุดยอดนาโตขึ้น
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่าโกเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
7: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
7: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00ทางคืนความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินออมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเวียกงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
8: แฟงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังเจ้าท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันพฤหัสวันที่2กรกฎาคม2026ในมื้อแฮม3ค่ำเดือน8ลาวพ.ศ. 2569กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังถือว่าพวกเราได้เดินทางมาเกือบว่าครึ่งปีแล้วเนาะท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็น9ของมื้อที่2ของเดือนกรกฎาคมซึ่งว่าหลายๆท่านที่ผ่านมาอาจก็จะได้เฮ็ดเวียกงานประสบผลสำเร็จบ่หลายก็น้อยก็ถือว่าต่อไปในระยะอีก6เดือนพวกเราก็จะมีการจัดตั้งเรือสุ่มใส่เวียกงานที่เราได้ขึ้นแผนไว้นั้นฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ภาคหน้างานรัฐหรือเอกชนก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งพ่อค้าเซาขายพนักงานทหารตำรวจก็ขอให้มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติสร้างเศรษฐกิจลาวให้เข้มแข็งอยู่เมืองลาวใส่เงินกีบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง จ้าท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้พวกเฮาดังที่สุภเทวาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังกันแล้วว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมานำเสนอบรรดานิติกรรมข้อตกลงกฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละระยะพวกเฮาจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเฮาก็ได้นำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท่อรอลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา8นั่นเองนั่นก็คือจำนวนเอกสารขออนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา9ของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเอง
7: เจ้าก่อนที่จะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดเอาเป็นว่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ้ร่วมกันใหม่ในระยะต่อไปของรายการ
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใด

0: จ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานํามาสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาปี2024ซึ่งระยะที่ผ่านมาเราก็ได้มีการนำเสนอจนฮอดมาตราที่11และกับเข้ามาในระยะนี้เราก็จะมาสืบต่อมาตราที่12การออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนั่นเองธนาคารแห่งสปป.ลาวจะออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้ผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจภายในเวลา10วันถ้ามีเงื่อนไขความพร้อมดังนี้1ถูกทึ่นจดทะเบียนอย่างครบถ้วน2มีพนักงานที่ได้มาตรฐานในจำนวนเพียงพอ3มีอาคารสำนักงานที่เหมาะสม4มีความพร้อมทางด้านระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยสามารถบริหารเวียกงานภายในให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลและการรายงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวและรับประกันการปฏิบัติระบบรายงานโดยสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวและหากมีระบบบริหารและคู่มือดำเนินงานเกี่ยวกับเวียกงานการบัญชีการบริหารความเสี่ยงการกวดกาภายในการคุ้มครองพนักงานการบริการผลิตภัณฑ์การต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายและอื่นๆที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องเคลื่อนไหวธุรกิจภายในเวลา90วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเป็นต้นไปจากและนี้ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่12การออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าประกอบมีหาเงินไขความพร้อมโดยการซึ่งว่าทางบริษัททุนที่ว่าบริษัทใดที่ว่าอยู่ในเงินไขนี่ก็สามารถออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจได้เจ้า
1: เจ้านอกจากที่ว่าพวกเราได้ออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วอยู่ในมาตราที่13เพิ่นก็ได้ยังมีการกำหนดเนาะท่านผู้ฟังก็คือการนำใช้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและต้องแสดงใบอนุญาตดำเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่สำนักงานของตนโดยเฉพาะบอนที่ว่าลูกค้าสามารถเห็นได้ง่ายใบอนุญาตดำเนินธุรกิจมีผลนำใช้ได้ตลอดระยะการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและบ่สามารถมอบโอนหรือว่าให้บุคคลนิติบุคคลอื่นนำใช้และนั้นก็เป็นการนำใช้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจซึ่งว่าท่านจะเห็นว่าบริษัทใดที่ว่าออกค้ำประกันสินเชื่อเพิ่นก็จะให้มีการติดใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้กับบรรดาทานที่ว่ามาใช้บริการหันได้เห็นได้ง่ายว่าบริษัทดังกล่าวนี้มีการอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวถือว่าถ้าว่าบริษัทใดบ่มีใบอนุญาตก็ถือว่ามีเป็นการดำเนินผิดระเบียบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังนอกจากมาตราที่13เพิ่นได้กำหนดการนำใช้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วอยู่ในมาตราที่14เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดการเปลี่ยนแทนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเติมอีกน้องท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่จะออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อฉบับใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนฉบับเก่าในกรณีดังนี้น้องท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นขอบเขตธุรกิจหรือว่าที่ตั้งสำนักงานและเนื้อในอื่นที่ว่าได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตดำเนินธุรกิจอันที่สองก็แมนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจมีการเปิดเบื้อนจีกขาดหรือว่าเสียหายนั่นเองฉะนั้นถือว่าถ้าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีความเปลี่ยนแปลงทั้งสองข้อที่ว่าแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนี้ฉะนั้นจะต้องได้มีการนำเสนอเพื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนออกฉบับใหม่นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นอยู่ในมาตราที่15เพิ่นก็ยังได้กำหนดกฎระเบียบของบริษัทเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องมีกฎระเบียบของตนโดยมีเนื้อในสอดคล้องกับรูปแบบที่ว่ากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจกำหนดและต้องได้ผ่านการรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นเติมอีกซึ่งว่าบรรดาที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ที่ว่าสั่งตั้งบริษัทแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีกฎระเบียบของบริษัทนั้นๆซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวนี้จะต้องให้มีการสอดคล้องกับที่ว่ากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจของธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดออกในแต่ละระยะนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
0: เจ้าซึ่งว่าในมื้อนี้พอเฮาก็ได้มีการนำเสนอหลากหลายมาตราหลากหลายเนื้อในถือว่าเฮาก็ได้มีการกำแน่นและก็ได้มีการอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจถึงเวียกงานบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและก็ทางว่าท่านใดที่ว่าเอ๊ยังบ่ทันเข้าใจเธอหรือว่าอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติกรรมหรือว่าขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ท่านก็สามารถเข้าไป อ่านเพิ่มเติมได้อยู่ที่ www.bol.gov.la นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการนําเสนอตั้งแต่มาตราที่9จนฮอดมาตราที่15ด้วยกันเนาะซึ่งว่าน่าเสียดายมาฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วซึ่งก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจน้ําทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเว็บไซต์www.bol.gov.la นอกจากช่องทางเว็บไซต์แล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook ท่านสามารถพิมพ์เข้าเป็นภาษาลาวได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวพิมพ์เป็นภาษาลาวหรือเป็นภาษาอังกฤษ Bank of the Lao PDR นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีช่องทาง TikTokBOL_channel สองทั้ง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสาลา23ออกอากาศในวันจันทร์ซึ่งว่าออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 21:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของพวกเฮาหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารหรือว่ามีคำคิดคำเห็นอยากจะแนะนำทางรายการของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
1: เจ้าก็ขอฝากไว้แล้วกันกับช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกจากนั้นท่านผู้ฟังธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ยังแจ้งถึงผู้ที่ว่ามีจิตใจมักฮักในการขีดเขียนท่านผู้ฟังผู้ใดที่ว่ามีจิตใจในการขีดเขียนบ่ว่าจะเป็นบทความบทวิจัยบทนิติกรรมที่ว่าติดพันเกี่ยวกับแขนงการเงินการธนาคารนี้ท่านก็สามารถส่งบรรดาบทความบทวิจัยหรือว่านิติกรรมหรือวาสนะหน้าหู้อย่างต่างๆส่งเข้ามาที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็มีวารสารการธนาคารที่ออกเป็นประจำไตรมาสเนาะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าบทความบทวิจัยหรือว่าบทนิติกรรมของท่านได้ถูกนำลงวารสารการธนาคารเนาะพวกเฮาก็จะมีนโยบายจากธนาคารแห่งสปป.ลาวให้เพื่อเป็นการตอบแทนในการขีดเขียนและการส่งข้อมูลเข้ามานั่นเองฉะนั้นก็ขอฝากไว้แล้วกันถ้าหากว่าบรรดาท่านมีความสนใจในการขีดเขียนเกี่ยวกับบทความลงวารสารท่านก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้หรือว่าท่านอยากโทรศัพท์เข้ามาได้ที่021-264-797 021-264-797นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
0: เจ้ามหอนี่รายการเพื่อนธนาคารก่อมุดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
1: แฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโศกดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสื่อสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงท่านเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกวดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการ

0: โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
0: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
0: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
0: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
0: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
0: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มเนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: รายการ Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz กับงานเพลงสากลพบพ้อกันโมงนี้ล่ะกับมือวันพหัสพวกเฮาก็เอาเพลงค่อนข้างจะใหม่แน่มาปล่อยให้มีรายการได้ฟังแล้วมาอัปเดตข้อมูลเพลงเพื่อเอาใจผู้ได้มักเพลงใหม่ๆตามเทรนด์ของ World Music Chart Let's goการซื้อสั้นกันได้เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิม030 5787 052

กับ2 3มื้อลังนี้เนาะก็รู้สึกว่าฝนตกทุกมื้อทุกมื้อคิงไม้ตื่นขึ้นมาเลี้ยวเบิ่งออมแอมอยู่ยาวเหือนโดยเฉพาะส่วนอยู่ข้างเหือนน้ำเต็มคงจะนอนหลับฝันดีอีลี่บ่ฮู้ว่าฝนตกเพิ่นมาเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งได้ว่าซั่นก็ว่าอยู่ก็อยากจะให้นอนหลับแบบนี้ล่ะส่วนไล่นี่บางเทื่อก็ร้อนเบาหนำหมูว่าไล่คนก็เลี้ยงมาไว้เฝ้าเหือนเราอยู่แถวนั้นบ่จำเป็นเสียงคลอกแคลกกระหูเมื่อแปลว่ากระแป้งเมื่อวานนี้บ่รู้สึกว่าฝนตกนะเป็นว่าฝนตกแห้งได้แถวนั้นจังได้กันแล้วแต่เกี่ยวกับหยามฝนนะขออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นเอาใจใส่ปฏิบัติ5ป่อเป็นคำค่อนอันนึงอ่ะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาปฏิบัติเพื่อกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อพวกเขานั้นโดยเฉพาะลูกหลานพวกเขาจะได้อยู่ห่างไกลพยาธิไข้เลือดออกนั่นเองฟังเพลงทักทายกันก่อนยิบเพลงนี้มาให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของแคทตี้เปเร่ใจซื่อว่า Watch It Burn

ก็หยิบผลงานของแคทตี้เพอร์เร่มาให้เมริกันได้ฟังเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Watch It Burn Watch ก็แปลว่าเบิ่งเบิ่งมันเผาไหม้บางเธอเฮาจุดเจียเฮาก็นมักนั่งเบิ่งอ่ะเนาะ Watch It Burn ลิเริ่มนั่งเบิ่งมันว่ามันจะจุดหมดจดหรือบ่เพลงนี้ปอยโดนแล้วบ่ก็อาทิตย์แล้วนี่เองอะวันที่25เดือนจุนก็แปลว่าเดือนมิถุนาซึ่งปอยออกมาตอนนี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงอยู่ในชาร์ตไลน์ชาร์ตมีรายการสามารถเข้าไปติดตามกำลังมาแห่งเพลงหนึ่งละจังหวะก็ได้ใจซื้อเพลงก็บอกว่าจุดไฟเผาอดีตอดีตที่โบน่าจดจำเผามันไป

พลงนี้บอกว่า tonight the night I light a match ค่ำคืนนี้ล่ะค่อยจะเริ่มลงมือเข้าความสัมพันธ์ที่บ่น่าจดจำให้มันมอดไหม้กันไปแล้วบอกตัวเองว่า gonna try to forgive and forget จะพยายามยกโทษให้แล้วลืมมันไปซะก็ดีหนักแน่นดีบอแมนว่าเจ็บบ่ฮู้จำจากเทื่อแบบนั้นหับบ่ไหวอ่ะเนาะต้องเด็ดขาดแบบนี้ล่ะบ่ว่าจะเวียกงานต่างๆบ่ว่าการใช้ชีวิตอะบ่แม่นลมมาทางใต้กันเนิ่งไปทางใต้ลมมาทางเหนือกันเนิ่งไปทางเหนือเฮ็ดแบบบ่มีจุดยืนบ่ได้การเฮ็ดเวียกตัดสินปัญหาได้หนึ่งเราจะเอาจุดได้ก็เอาจุดนั้นยิงเซอร์บนความถูกต้องและความยุติธรรมขอบใจมิตรรายการที่ทุนอินมาเดินทางพร้อมดังกิ่งไม้เด้อสามารถซื้อซ่านกันได้ผ่าน030-578-7052กับเมื่อวันประหัสปองเฮากับเพลงค่อนข้างจะใหม่นั่นแหละมาให้มิตรรายการได้ฟังเพลงมึงกี้กะห้าก็ปล่อยวางอาทิตย์แล้วนะแคทเทเปอร์เร่ห้องไว้วอชชิตเบิร์นผู้ใดมากกระจดซื้อไว้ติดตามรายการบางเทือกิ่งไม้ก็คือบอกว่าอยากจะเปิดเพลงยังก็กินการเงินเข้ามาบอกกันแล้วกันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเราโทรคมตอนนี้เพื่อนให้พวกเรานั้นลุ้นรางวัลเงินสดแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วซ่องตื้อในซองตื้อเพิ่นแบ่งมาแจกทุกท้ายเดือนแรนเดอมมอบรางวัลเงินสด100ล้านออกไปฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถลุ้นเพิ่นจะแรนเดอมหรือว่าเพิ่นกำลังแรนเดอมหรือว่าแรนเดอมแล้วกิ่งไม้มือนี้บ่ได้ติดต่อเนาะผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมเพิ่นบอกว่าทุกท้ายเดือนเดือนนี้ก็เริ่มเป็นมื้อวันที่2แล้วเด้บางเดือนเพิ่นก็อาจจะซากระซาไปมื้อหนึ่งที่จะแรนเดิมสินะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้นั่นก็คือเติมแพ็กเกจได้หนึ่งในเครือข่ายเราโทรคม100,000กิ๊บขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัล100ล้านกิ๊บเพิ่นจะแรนเดิมทุกเดือนมอบออกไปแล้วเดือนสุดท้ายนั่นก็คือท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่1.4 ตื้อไม่ตัวนั้นได้บ่พร้อมทางไส้คอคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นเพิ่นแจกครบ30ปีแห่งการให้บริการลูกค้า

0: ว้าเรื่องการแจกรางวัลเวลาเว้ามันก็ม่วนอ่ะขออยากให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลนำกันนอกกิ่งไม้ก็ลุ้นไปอันนั้นเป็นการแจ้งครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังของเราทุลคงอีกตึมบริการหนึ่งเป็นแจ้งโศกซองสันนั้นก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน Fiber to the Home เพิ่นแบ่งเอาเป็นแบบนี้เนาะโศกสันที่หนึ่งอันนี้มันเฉพาะลูกค้าใหม่ผู้ใดจะติดตั้งก็สามารถเอาเข้าตอนนี้ล่ะแล้วหับข้องติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรฟรี600นาที Data สูงสุด60กิกใจลวงหน้าเฮายังได้เดือนนำไซต์แถมอีกอ่ะ3เดือนได้1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนแล้ว1ปีได้4เดือนเมื่อวานนี้ก็มีทีมงานอยู่ทีมกระจายเสียงแห่งสาธารณกระโถบอกว่ากิ่งไม้ข้อเบอร์เนี่ยอยากจะเปิด FTTH กิ่งไม้ก็เคี้ยวออกห้าเคี้ยวเปิดเพราะว่าอะไรยานี่เป็นให้ลุ้นรางวัลเพิ่นว่าว่าว่าเอามาปันกันได้เด้อสวามิตรเงียบโซกซันทีโซกมีรายการทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สามารถลุ้นโซกซันทีโซงได้แจกเป็นเงินไล่กว่า50ล้านเพียงแต่เฮาสำหรับค่าบริการ FTTH 3เดือนขึ้นไปเท่านั้นใดเฮาก็มีสิทธิ์ลุ้นฉะนั้นก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลนั้นไปเป็นแรนดอมเมื่อวานนี้ไหมปะเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อก่อนนี่แหละการแจ้งนะบริการ FTTH สำหรับผู้ได้ห้าก็ทูนอินมาเนาะอยากจะกล่าวคำว่าต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful ซึ่งดำเนินรายการโดยกิ่งไม้อ่ะมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ13โมงมูลมาโลดมาพบมาพ่อกันเนาะที่คืนนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการอย่าลืมเนาะพวกเขาสามารถซื้อสั้นกันได้ตอนนี้ก็คือ0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายแล้วบุได้จะกินก้างกันเข้ามาแล้วแนะนำเพลงมื้อนี้เพื่อให้ทึกตามธีมของวันประหัสพวกเขาแนะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่ก็เน้นเป็นเพลงใหม่ๆกันแล้วกันแล้วมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเป็นผลงานของ Marshmallow ของรวมกันกับ Kelsey เนาะมาฟังนำกันเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Another Drink

กับเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Another Drink ถ้าจะส่วนไปดื่มเอาไว้โอกาสหน้าประมาณนั้นบ่เป็นการห้องรวมกันระหว่างนักห้องดังจากอเมริกาแมชเมลโล่และกาหมีเอิ้นว่าเป็นนักห้องนักแสดงคันทรีพ็อปสตาร์ใส่ชื่อว่าเคลซี่เพลงนี้ปล่อยโดนล็อบบอร์กับวันที่26เดือน6ที่ผ่านมาเอาประมาณเกือบทิศหนึ่งเต็มๆเนาะที่ปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมจังหวะก็ได้ใจอยู่ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้กับคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ติดตามผ่านคลื่น 94ลือติดตามผ่านทางเว็บไซต์ก็ขอบใจเนาะทีมมุ่นมามุ่นมาติดตามคาลิฟูนสำหรับห้างฮานได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ยินดีต้อนรับตอนต้นรายการยังได้อยู่ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการ030-578-7052มักเพลงแบบใดก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาครับบริการข้องเราโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีดังนั้นพ่อแม่พี่น้องพอเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลคาโถในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

กับเราโทรคมเนาะถ้ามามีรายการจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกยูบอนทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมแล้วเฮาอยากจะฮักษาเบอร์นั้นไว้เพราะว่าเบอร์นั้นมีหลายคนฮู้จักเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ได้ไล่ไปแล้วเท่ากับวันเดือนละ 10,000 กีบก็ถือว่าคุ้มอ่ะที่เฮาฮักษาเบอร์นั้นไว้ฉะนั้นเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจ3เดือนฝากหรือว่า6เดือน1ปีก็เลือกเอามีรายการกัน3เดือนก็เป็นเลข3เด้อครึ่งปีก็เลข6 1ปีเลข12วิธีฝากง่ายกดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาวใส่รหัสเข้าไปเลข3เลข6เลข12เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเนาะเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลายคนก็ว่ากดแล้วมันบ่ได้จริงไหมบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ตื้มเงินก่อนเฮาต้องตื้มเงินใส่ระบบก่อนแล้วเฮาปฏิบัติเนาะบ่แม่นว่ากดแล้วเฮาบ่ตื้มเงินก็บ่ฮู้ว่าระบบมันสิตัดทางใดเด้เพิ่นก็มีค่าบริการเดือนละ 10,000 เนาะคัน3เดือนก็ 30,000 ครึ่งปีก็60 1ปีก็ 100,000 สินะUS, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.กับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนคือความสะดวกอันหนึ่งตอนนี้ถ้ามีรายการนั้นสามารถเลือกคอมไวได้ตามใจมีเป็น10แพ็คเกจให้เลือกปกติคอมไวพื้นฐานเป็น35เมกต่อเดือน 165,000 กิบไทยเฮาเจ้าค่อยกับไซส์นะหลายคนกับไซส์แต่ยังมีจำนวนหนึ่งอ่ะต้องการคอมไวไลน์คนนั้นพอเพิ่นเฮ็ดธุรกรรมทางออนไลน์ต่างๆเลยฉันก็สามารถอัพคอมไวหรือว่าเลือกคอมไวได้ตามใจสามารถอัพจาก35เมกมาเป็น55เป็น70 80 120 160 180 300 320ถึง400ก็สามารถเลือกได้ตามใจนะจ่ายเป็นปีจ่ายเป็นเดือนหรือว่าครึ่งปีมันก็มีข้องแจ๊กข้องแถมติดไม้ติดมือก็สามารถสอบถามได้เด้อบริการนี้เบอร์ตั้งโต๊ะแมน021219385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮา020596542895965693 5580 4053 131ก็ได้นะสอบถามได้

0: ก็มักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะเดี๋ยวกิ่งไม้ไปเกี่ยมเพลงให้นะฟังข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมไปก่อน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Color

าเป็นการห้องรวมกันระหว่างแลนนี่ฮาร์ลีห้องรวมกับโดลิป้าเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Two Hearts หัวใจสองดวงก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มของโดลิป้าที่ใช้ชื่อว่า Radical Optimismเองบอกว่า two hearts maybe we were meant to together ซึ่งเพลงอ่ะเนาะส่วนไลค์ก็อธิบายถึงการค้นพบความหักที่ลึกซึ้งความหักที่ปัวแปลงจิตใจห้องต่างฝ่ายต่างเคยพบกับความเหงาความทรมานประมาณนั้นเมื่อสองคนมาพบกันก็เลยฮู้ซึ้งเครื่องความรู้สึกที่ผ่านมาและก็สัญญาว่าจะเฮ็ดให้ดีประมาณนั้นละ Too Hard โดนแล้วว่าเพลงนี้กันยังอยู่ปี2016อ่ะกลางเดือนซองนะเพิ่นปล่อยตอนนี้อยู่ในชาติบางชาติกันยังเห็นอยู่แล้วอยู่ในเรดิโอในสถานีต่างๆอันนี้เป็นซิงเกิลทีมิดรายการข้อเข้ามาเรื่อยๆก็หยิบมาให้มิดรายการได้ฟังเนาะซาไวเก่าใหม่มือนินเน้นเป็นใหม่ๆแน่เอาซ่อง2016มาก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาได้ผู้ใดติดตามรายการกังยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับสวยๆแบบซีหาประทานอาหารแล้วบางคนยังฟันว่านอยู่ได้เพื่อนยังตอนนอนบ่ตื่นเด้อบางคนก็ลุกขึ้นมาละมาเข้าเวียเข้างานเนาะทีมงานพวกเขาสลายกับทึกเวลาหาประทานอาหารแล้วเขากระแลนเข้ารายการเลยมาโอ้มาลมมีรายการผ่านซองทางนี้อ้องนี้ไปก็เป็นหน้าเวียกใหม่กันเน้นๆเป็นแบบข่าวนะพวกเขาเฮ็ดข่าวข่าววิทยุนี่พวกเขาจะมีข่าวภายในข่าวเป็นภาษาลาวข่าวเป็นภาษาต่างประเทศมี5ภาษาด้วยกันข่าวเป็นภาษาท้องถิ่นกึมมุภาษาโมงซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถทูนินติดตามแล้วก็มีรายการต่างๆซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเราโทรคมอำนวยความสะดวกผู้ใดไปแถวนั้นก็สามารถสมัครแพ็กเกจไปมือหนึ่งสมัครเล็กหนึ่งอ่ะ 15,000 กิฟต์เท่านั้นเป็นแพ็กเกจนอนสต็อปมีแพ็กเกจ3มือเล็ก3 40,000 และอาทิตย์หนึ่งเล็ก7 70,000 กิฟต์สมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเมื่อเปิด IR แล้วพอเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางนั่นก็คือ AIS นะคันถ้าว่าเขาบ่เคยใช้เขาก็เปิดใหม่มีรายการก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามลื้อถามผู้ที่เคยใช้ว่าไปพุ่นไปจับแบบใดแล้วกลับมาเด้ต้องจูนกลับคืนมาแบบใดเพื่อความสะดวกแหละใช้อย่างบ่ขาดสายนั่นล่ะ

สำหรับผู้ได้ทามเข้ามาว่าตื่มแล้วว่าแพ็กเกจ 100,000 เออจริงไหมตื่มก่อนหน้าทีเพิ่นจะออกโปรตัวเนี้ยวางหนึ่งอะเนาะโซไลปกติตัวเองก็ตื่มโต35กิกอะ565แพ็กเกจ 65,000 กิกต่อเดือนเอาไว้เดือนหน้าสรุปแล้วบอลุ้นมันบอลังหวานเลยการลุ้นไปนะมีไล่บริการเลยให้พวกเขาได้ลุ้นฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาตอนนี้ถ้าว่าจะตื่มแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมอย่าลืม100,000กีบขึ้นไปเด้อเสือเบอร์เขาจะเข้าไปในลิสต์เพื่อจะแรนเดอร์มอบรางวัลออกไปห้อยล้านอ่ะแต่ละเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนถึงเดือน12ท้ายปีแล้วเพิ่นมีรางวัลใหญ่มวลไทยเป็นรางวัล 1.4 ตื้อเป็นเงินสดแล้วยังมีรางวัลเป็นคำ300ปลายล้านลุ้นกันไปทุกเดือนลุ้นจนถึงท้ายปี

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: เออนี่ตุน
3: หึ
2: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทิตต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้อแท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

าขอบใจมีรายการที่ยังมุ่นขึ้นมาอยู่ที่ยังบ่มุ่นขึ้นไปใส่ยังติดตามพร้อมกันเดินทางพร้อมกันพุ่นละฮอต14โมงพอเฮาจึงเซ่ขึ้นบ้านกันไปขอบใจทีติดตามรายการทุกมือนะมือนี้เป็นมือทีพวกเฮานำเพลงค่อนข้างจะใหม่มาแนะนำให้มีรายการได้พระได้ฟังนำผ่านทรงทางนี้ขอบใจเราโทรคมนั่นล่ะที่ให้การสนับสนุนรายการให้พวกเฮาได้มาปล่อยเสียงเพลงตามเพลงเก่าเพลงใหม่มือนี้เน้นเป็นเพลงใหม่ๆกับเราโทรคมมีรายการบริการ5858สายด่วนบริการเสริมซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาทราบมาโอ้ลมเกี่ยวกับเรื่องเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก Data จะดาวน์โหลดเชียงเพลงรอไซหรือซื้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ว่าเรื่องคะแนนมีรายการตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาคะแนนสะสมนั้นไปแลกเอาเป็นมูลค่าโทรหรือว่าเป็น Data มีหลายวิธีเด้อเส้นว่า100คะแนนแลกมูลค่าโทรได้ 10,000 ได้ได้5มือรหัสเป็นเลข10จื้อไว้นะจื้อไว้จื้อรหัสไว้เดี๋ยวกิ่งไม้บ่วิธีแลก100คะแนนแลก Data 5 GB ใส่1มือรหัสเป็นเลข11100คะแนนแลก Data 3 GB ใส่3มือรหัสเป็นเลข12100คะแนนเลข Data 2 GB ใส่ได้5มือรหัสมันเลข13ชื่อแต่ละรหัสแล้วแม่นบ่วิธีแรกแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Service บางคนบางยังบ่ทันได้มีบริการ M Service มิตรรายการก็สามารถโหลดมาได้โดยเราโหลดผ่าน Google Play หรือโหลดผ่าน App Store พิมพ์คำว่า M Kid Service มันจะมีไอคอนขึ้นมาเอาเห็นแล้วเราก็กดเข้าไปเพิ่นก็จะถามชื่อถามเสียงบอกลงทะบอกทะเบียนก็ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นได้มิตรรายการเนาะโหลดมาไว้ก็ดีเพื่อความสะดวกเพราะว่าทางเราโทรคมนั้นรวบรวมทุกบริการไว้บนหั่นสามารถเข้าไปสามารถเขาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลโซลายเป็นเหตุผ่านสองทางนั้นได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทุนอินมามาฟังผลงานของอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ของใส่ซื้อว่า Passenger

และนี่ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของ Alex Wallen ซึ่ง5ก็ปล่อยวันที่4ที่ผ่านมาวันที่4ไม่ถึงวันที่4เดือน6กับนักร้องสาวอเมริกันคนนี้นักร้องนักแต่งเพลงกับอัลบั้มที่จะปล่อยอย่างเต็มตัวในบอสาใส่ชื่อว่า Why Chai ตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลออกมา3ซิงเกิลด้วยกันสังเกตว่าทุกซิงเกิลอยู่ในอัลบั้มเนี่ยได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเซ็นอัลบั้มเซ็นซิงเกิลทำอิฐของ Alex Ordinary ติดชาร์ตอันดับ1เพียบทั่วโลกนะแล้วต่อมาเป็น Fever Dream ตอนนี้กำลังบนเวียนอยู่ในชาร์ตไล่ชาร์ตทั่วโลกเช่นกันแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Passenger ที่กิ่งไม้ปล่อยตอนนี้กิ่งไม้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันเป็นจังใดประสบผลสำเร็จอย่างกับซิงเกิลอื่นๆที่ผ่านมาบ่ก็ยังอยู่ในอันดับไล่อยู่โดยเฉพาะชาร์ตยักษ์ใหญ่บ่ว่าจะเป็น UK Single หรือว่า US Billboardยังอันดับ20ปลายอันดับ30ปลายอยู่แต่ว่าไปเบิ่งอยู่ในชาร์ตนิวซีแลนด์ฮอตซิงเกิลมิดรายการเนาะก็อยู่ในอันดับดีได้ถึงอันดับ3สินะแล้วก็มีแถวคาซัคสถานแอร์เพลย์อันดับ15สวีเดนฮิตซิกเกอร์อันดับ7และอื่นๆน่ะก็ติดตามไปนำกันเนาะสไลอเล็กซ์ปล่อยซิงเกิลออกมาบ่ผิดหวังอยู่แล้วล่ะกับวนเวียนอยู่ในชาติเดียวกิ่งไม้ก็ติดตามอัปเดตไปนำการติดตามคาร์ลฟูนทุกมือโดยเฉพาะวันประหัสเนาะเฉพาะผู้ใดที่ต้องการแยกจาทราบข้อมูลใหม่ๆของเพลงที่กำลังออนเทรนด์ก็สามารถทูนอินมาติดตามได้13โมงเป็นต้นไปใกล้เวลาแล้วมิดรายการเนาะยังทรงซ้ำนาทีที่โอกาสนี้ขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมเสียให้การสนับสนุนรายการอย่าลืมว่าครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังค์เพิ่นแจกรางวัลทุกท้ายเดือนเพียงแต่ปฏิบัติเซ็นว่าซื้อแพ็คเกจ 100,000 กีบหรือว่าตื่นแพ็คเกจ 100,000 กีบเท่านั้นเขาก็เข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมไว้พอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมาพ่อกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบายUS, England, Germany.

ไซต์งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งไซต์หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ากาศมื้อนี้คือบ่ผิดปกติแท้แง้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
1: ่อแม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานนวลสื่น
3: อ้าวไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มละเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็ง

0: ควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลัมปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสีพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสที่2ของเดือนกรกฎ2วันเต็มๆเป็นมื้อแฮม3ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569พฤหัสและได้มื้อนี้นะมื้ออื่นก็จะเข้าสู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่จุดจังดอกไม้ย่อมเปลี่ยนสีวันเดือนปีย่อมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าที่ชาวกรกฎนี่ได้วันสร้างตั้งสะพานมีหญิงลาวเด้อสุมใส่ในการสร้างผลงานนะวันที่29นี่ก็เข้าพรรษาแล้วได้นี่พี่น้องเอ้ยเดือนนี้ได้วันที่29นี่เป็นมื้อบุญเข้าพรรษาพบหน้าพระเจ้าแล้วได้ลดเลิกละชุลาเมลัยงดกันแน่ว่าซั่นซะเอาจังซั่นละมาเว้ามาว่ากัน13กรกฎนี่ก็วันค่ายวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์พร้อมพากันสร้างผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเพื่อคณะรับตอนเด้อหลายวันสำคัญตัวนี้เนาะในเดือนกรกฎเท่านี้ก็ได
2: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและลืมดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเฮาได้นอมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอกเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขานอกควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเหื่ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นเอิกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปหงหมอโดยไวโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว้8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจนอที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนี่อันนี้ได้9สัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้กันฟังมิตรรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละยากระชายเส้นยาฟอกเลือด พวกเขามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเขาได้กับบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
1: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด่นในรายการเฮาซะก่อน
3: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-88-56-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544945449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเลยนอสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญมันเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวMarketing International จำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้สาวาทันซื้อ3ชุดเด้เนา พิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถามว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อทานซื้อเป็นสุดเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับร่วมโครงการกับพวกเราได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการนะพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบVIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งเนาะ2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10ชุดแน่เป็นเครือจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาว Marketing International เอามาฝากมาตอนกัน
1: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันมาฟังนิทานกันเฉลยมาในบ้านเปิดสนามการพนันสัตว์

0: พี่น้อยตกเว้นให้เงินเป็นโตไก่อ้ายกำพร้าเลยอุ้มเล้วเมือบ่าก็เมื่อถึงห้องสนามใหญ่กลางเมืองพญาก็จำเขาเอาไก่มาเดี๋ยวนี้เขาก็โดยความเจ้าไปเอาไก่โจกมาปล่อยไว้สนามก้วงอวดส่งบ่าคานเท้าวางเงินป้าปล่อยเงินก็ตบปีกท่าขันจั้นบ่หนเจ้าเอ่ย
1: โอเคก็จักจัก
0: เออโอ้โถบ่แม่นธรรมดาไก่กำพร้านี่แนวเงินปลอมเว้ยเงินเสกตัวเองให้เป็นไก่คันและจั้นจั้นอยากเตะรถแล้วเห็นไก่พญาก็ได้ตบปีกใส่ผ้า
1: ข้าก็ยกข้อกรด
0: ไก่กันมันท่าตีกันมันขันใส่กันเนี่ยขันอยู่หัวเบื้องนั่นมหาขันหัวเบื้องนี้แล้วเพิ่นกันขันตอบกันแล้วกันเบ็ดข้างไว้ใส่กันรถได้ไก่สิตีกันเป็นนั้น
1: โอเคยก
0: ข้อกันแล้วไอ้ไก่กำพร้าเงินนี่แนวเงินนานาเพิ่นมีฤทธิ์เดชดิหายตัวและเสกตัวเองให้เป็นตัวไก่ใช่แล้วกำพร้าได้แล้วก็อุ้มไปรถแล้วไปถึงท้องพะโลงของพญาเมืองไงพอแล้วพญาก็โอ้เห็นแล้วก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้มาไว้ขนาดมึงอ่ะบักกำพร้าเอ้าไก่มึงนี่คือว่ามันน้อยตายแฮะต้มกินกับบ่อิ่มช่องคนว่าจังได๋พญาเห็นแล้วก็เลยบอกเสนาอามาตย์เพิ่นว่าสู้เอาไก่กูมาหอบออกมาเปิดไก่อีหยังปานไก่งวงโตบักไงขาดูบักไงพุ่นเดือยแหลมจริตออกมาโลดทางไอ้เสนาเพิ่นก
1: ็ได้แล้วขน้อยมาแล้วไก่พญานี่โอ้มาลื่นกันไล่เนาะกับไก่กำพร้าเนาะ
0: ว่าจังได๋โอ้เสาว่ามันสิไหลบ่มันสิแพ้วะพญาชนะแล้วว่าจังได๋กองเชียร์เพิ่นก็ได้ไอ้กำพร้านี่ก็บ่จักสิว่าอะไรหมู่เว้าซั่นก็เว้าขึ้นน่ะเออเอาแต่ว่าแต่กรรมแต่เวรแล้วคันว่าบ่ทันได้สู้กันลองเบิ่งนี่ก็บ่ฮู้แล้วไผอิสนะเอาเอามาเลยว่าซั่นซะกำพร้าก็มั่นใจเพราะว่าไอ้ผีน้อยกับเพชรเป็นไก่ตีให้วาสันสะไก่พญาเมืองเจ้าขยงใส่พญาเงินเงินก็ลบด่าเซิงลีกหัวบอมีซ่าไก่พญาผันเข้าถึงสองลงตอเงินก็ลบพุ่นพี่ลวงเล่เหลี่ยมก่นถึงสามแล้วเงินอนุญาตเงินคาบคอฟาดฟ้องลงพื้นแผ่นดินถมถมห้องกลางสนามดิ้นดันบ่าบ่าวเท้าเลยอุ้มไก่โต
1: โอ้ยยังคือว่าเพลือกแท้บักอันนี้ไก่มึงมันบ่แม่นไก่เต้เนี่ยมันซวบปานงูเลื่อมเลย
0: ว่าซั่นได้พญาเห็นไก่เพิ่นก็ได้ไก่เงินปลอมเป็นไก่ไว้นําเตะบ่ได้ตั๊บตั๊บโลดไก่พญานี่ถูกมันซับก้านคอแล้วห้องอ้าก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกลงแล้วถูกไก่เงินนําเพิ่นไว้ทนๆห้องกลางสนามดินดันแล้วทรับๆอยู่แล้วบาบ่าวเท่าเลยอ้วมไก่โตเท่ากับแลนไปเอาไก่แล้วโอ้คักไรไอ้เงี้ยนคักไรวะจันซะกำพร้าก็จมอยู่ผู้เดียวพระบาทเท่าเอิ้นว่ายังยังมึงจงไปเอาอาสนัยบ่เอาข้าวนี่คันว่ามามึงชนะแท้กูจะวางเมืองมอบมึงแล้วคันว่ามากูชนะแล้วจะเอาแก้วยอดนางเป้ยไอ้พญานี่ก็ยังบ่แล้วบ่เลิกจังใดก็สิเอานางเข็มมามาเป็นมเหสีให้ได้เมียของกำพร้าพญาก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้เอาอย่าฟาวเลยยังบ่ได้ยังบ่ได้มึงต้องเอาม้ามาแข่งกับม้ากูไก่นี่ถือว่าเอามึงชนะไปได้วันนี้มึงเอาม้ามาคันม้ามึงชนะกูจะมอบเมืองเฮ้อคันม้ากูชนะกูจะเอาเมียมึงเลยว่าแบบบ่อายเลยได้บาดนี้เท่ากำพร้าก็ว่าเอ้ามันยังคือว่าแนวนั้นทำอีกคือว่าจะเอาแต่เงี้ยนเอาแต่ไก่นี่ตีกันนี่คือว่ามีแข้งมาพร้อมมือนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย คือว่าโบเป็นธรรมเท่านอพญาเอ้ยไหนจังเมียงก็กล้าต่อว่าคือกันไหมไอ้กำพร้าลาเลิกหนีมาถึงพงไพ่บอนอยู่พญาเนื้อมีใส่แล้วพญาเหงียนแผงเดชพญาซ้ำต่อตั้งแถมให้ทวนสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วเงินเอ้ยอันน่ะเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮาอีมีมามีหยังไปสู้กับเพิ่นเพิ่นก็ว่าบ่ให้แล้วเท่านี้ยังอีแข่งมากันอีกเด้ว่าจังได๋พี่น้อยว่าซั่นเด้ไอ้พี่น้อยที่ใส่เงินมานี่ไอ้เงินก็เลยตอบไปว่าเอาคันว่าเนี่ยนั่นหั่นก็บ่มีปัญหาดอกบ่ยากบ่ยากบ่ต้องตกใจว่าซั่นเด้เงินตอบเพราะว่าฮู้ว่าพญาเอามาทวนสองผีก็แปลงตัวเจ้าพญากวางตบรูปเลยเปลี่ยนให้เป็นม้าดังเดียวเท่าผีน้อยขึ้นขี่หลังเมือ ถึงสนามหลวงแตงดีดาห่างพี่ก็จูงอาม่าไปยืนอยู่กลางแกงตีนแยบแป้นปูไม้กีบเดียวพญากบบายเอาข้องมาตีสามบาทเขาเล่าแถมแซ่มาขโยงเต้นช่วงกันดีแกทัดเต้นดีแกทัดทัดเต้นตัวอาดพญากวางกลางสนามใช้อยู่คอยคองท่าอาสนามาพญาเมืองมาบ่ฮอดผีน้อยเอิ้นว่าเซาถอนเมื่อยแขนแม่นจะแลนตั้งมือหนึ่งขาหอบเชิญมาดีทอยอมเฮาสามอบเมืองเวียนไห้พระบาทเจ้าเว้าว่าบ่มียอมให้มึงหาควายมาต่อชนเดี๋ยวนี้เอาแล้วบาทนี่หลังจากนั้นทางแข่งม้านี่ก็ถือว่าบ่สู้แล้วแข่งม้าก็บ่สู้ม้าของเฒ่ากำพร้าคือเก่าในหั่นเด้ทางผีน้อยก็ได้เว้าอ้าวพญาเอ้ยเศร้าสะท้อนมาของท่านนี่ปั้นนี่ยังบ่เห็นสอดมาเฮาว่าเศร้าซ่ามอบเมืองให้อ้ายกำพร้าค่อยซักว่าซั่นเด้ผีน้อยทางพญาเมืองโอ้มันยังบ่สุบเท่านี้ได้ยังบ่แล้วต้องมาแข่งกันอีกมันบ่ได้แนวนี้บ่ได้ยังจะเก็บก็บ่เอาว่าซั่นเด้มึงต้องเอาควายมาชนกับควายกูอีกคันมึงจักได้เมืองดังใจชอบคันควายมึงเสียนี่กูเอาเมียมึงได้คันควายมึงชนะนี่กูสิมอบเมืองให้ว่าซะนะไอ้พญาก็เว้าเป็นซะนี่

0: พญาว่าไอ้กำพ้าถูกขมอดเหลือตายมันสิเอาควายด่วนมาทางสร้างหอนสิหาเอาได้เลวมาพลันหีบนับแต่เข้าใส่ท้องขานั่นก็บ่มีพญาอ่านกินนั่นพญาก็ขึ้นแล้วโอ้ยจ้างมึงก็อีมีควายมีสร้างมาสู้กับกูเขาอยู่ท้องมึงก็ยังบ่มีเกิดแต่ไอ้พญาขึ้นเอาเปรียบโหค่อมว่าแล้วผีหีบพลันหนีทั้งพญากวางคำหีบคืนเมื่อบ้านเท่าก็ตั้งติให้เหงาใจเจ้าพ่อพญาเอ๋ยมึงอย่าหวังสิได้ยังเจ้ายอดผนางเท่าก็สนะแข่งม้าพญาเมืองหน้าต่ำบัดนี้ผัดให้ได้ควายตั้งต่อสนไอ้ผีน้อยเลยเราแปลงเสือเป็นควายงามใส่เข่าสมเนื้อบาคานเท่าจูงเสือเมื่อฮอดสนามใหญ่กว้างคนท่าอเนกหนองหมายว่าคนท่าเบิ่งควายชนควายบ่แม่นเรื่องง่ายเต็มเดินสนามหลวงเพิ่นนั่นฟดสนั่นกันว้าวๆๆบางคนก็โอ้มันสิเอาควายมาแต่ใช่กำพามันเงินสิซื้อกินก็บ่มีว่าซะนี่บางอ้ายก็ดอดมาแต่ไกลพุ่นโอ้อันสลายแล้วแน่นี่ซุ่มตู้บ่เอานำแล้วโอ้ยเสียแล้วซุ่มตู้ว่าแม่นได้ซุ่มตู้ก็ได้หลังจากนั้นโอ้เห็นกำพาจูงควายมาแล้วบึมบึมมาเขาก็งามโตก็ใหญ่แนวผีน้อยเสกให้เสือเป็นควายไว้จะเป็นเรื่องง่ายวะเนาะไอ้ผีน้อยเลยเป่าเปลี่ยนเสือเด้เป็นควายงามใส่เข่าสมเนื้ออีหลีบาคันเท่าจุงเสือเมื่อฮอดสนามใหญ่กว้างคนถาอเนกนองพญาเมืองต้านให้สู่หีบโดยพลันเอาควายมาชนควายให้เห็นเดี๋ยวนี้สู่จงเลือกให้ได้ควายใหญ่เข่ายาวให้สู่จูงเอามาสู่สนามเดี๋ยวนี้เท่าก็จูงเอาได้ควายมาแวนหีบป้าปล่อยไว้กลางบ้านเปิดโซ่ไปเอามาเอาควายกูมาเอาบักเข้างามๆยาวๆฮันเนอมักน้ำๆฮันมารถควายมันโอ้กูเบิ่งแล้วมันบ่ปานเด้อแล้วควายบักกำพร้าน่ะน่ะมันบ่ปานได้ดอกมันสิมาโซ่ยังอยู่เดินนี่ว่าซั่นเด้ก็เอาควายมามัดไว้ก็ว่าก็โซ่ควายบาคันเท่าวางเสือป้าปล่อยมันก็ทําเพศเพี้ยนเชิงตั้งเปิดหาควายพญาเจ้าเลยผันมาใส่เข่ายาวงามแกงหัวผันเข่าพญาเสือเจ้าเลยสนลองเบิงเสือก็ทกทอดไว้ดูแท่ลำเสิงแล้วเสือปลอมเป็นควายเนาะสนเข้าไปทบมาเดียวก็โอ้ลองเสิงเบิงบ้าควายพญานี่ก็บ่ธรรมดาทางดังเปิดๆตั้มใส่กันคือกันเลยเราผัดเตาตั้งผะเหลียงแกงเข่ามาพญาเสือลบบ่ถึกถึงทองได้ควายพญาเลยตั้งสัดเข่าเข่าไซแกงเข่าขวาและซ้ายใส่ใส่เข่าก็บ่ถึงพิ้วพิ้วอยู่วิทย์อยู่สนะบ่ถึงจักเสือควายไอเสือปลอมเป็นควายนี่เนี่ยของกับของอนาคกัมพานี่ถือว่ามันลีกได้ตลอดนะควายพญาทางดังจะปุดเปิดสิดไปสิดมาก็ยังบ่ถึงเสือก็สัดปีนแข้วเข้าพาพะเลียงเชิงกัดคอหอยลวดเซชวนกิ้งโลหิตล้นไหลนองเลือดหลังผีน้อยเข้าบายไว้เสือกควายเฮ้ยควายของผีน้อยโดดกัดคอหอยมันบ่สนแล้ววันนี้แนวเสือนปอมมาเนาะโดดกัดคอหอยควายของพญาพุ่นเลือดแตกแล้วโลหิตไปว่าเลือดเด้อเลือดหลังออกมาจ๊อกๆๆเต็มสนามหลวงใครได้บ่มีทั่วดินกับหอมลาบโหยนี่โอ้ยสูดรสแซ่บสดๆเลือดในนั้นเนาะเบ้ยเว้าละเลือดจดผีน้อยก็ลูกเข้าไปบายเอาเสือควายของตัวเองยืนจึ้งไว้อยู่แล้วบัดนี้โอ้คนโฮงเจ้าจูงควายพญาเลียนแล้วแต่วาระสาภะก็บ่วางเมืองให้มึงจงมากินเหล้าให้หลวงตั้งแข้งกูถอนคันว่ากูหากแพ้จะเอาเจ้าแจมสมอนมึงจงมากินเหล้าให้หลวงตั้งแข้งกูถอนคันว่ากูหากแพ้จะเอาเจ้าแจมสมอนคันว่ามึงหากแพ้สิวางเมืองเวนมอบเลยบ่ซ่าเอาให้เล่าออกมาโอ้สนควายกับระบบแพ้บัดนี้ก็มีแผนใหม่อีกเท่าพญานี่โอ้มันบ่ได้แล้วแนวนี้อ่ะบ่ได้บ่ได้คันมึงว่าเก่งให้มึงมากินเหล้าแข่งกันคันมึงกินเหล้าชนะกูนี่กูจะเอาเมืองให้คันว่ากูชนะกูเอาเมียมึงเด้ว่าอีกเด้แบบนี้ยืนจูงควายอยู่กับบ้าเฮ็ดจังได๋พญาขอแข่งกินเหล้าบัดนี้คันว่าชนะก็เสียวเมืองให้คันว่าเสียให้พญาเสียวเมียคืนเอาเมียเพิ่นบัดนี้โอ้ยเลยบ่ซ่าเอาให้เล่าออกมาซะแล้วเดาดาแล้วให้หลวงตั้งแตงกำใส่ไว้เอาน้ำถอกลงเอ้ยเล่าให้ได้นี่ได้เพิ่นบ่กินเหล้าเด็ดกินเหล้าให้ อันว่ากรรมลงนั้นถวายอาจพญาเมืองกรรมบาคานพืชตันวางไว้พี่น้อยเอิ้นหุ่งสามน้องมาสวยมาสวยไอ้กำพ้าเดี๋ยวนี้อย่านานพญาหุ่งก็ลงมาแท้ถึงที่สนามหลวงโป้ห้องไวเว้ยพี่น้อยนี่บ่จำเป็นใช้ไอโฟน6นะฟังจิตสำนึกไปปุ๊บมันหายวับมาโลดไอ้พญาหุ่งก็ได้มาสนามหลวงโลด3โตเว้ยหุ่งอยู่3หนองหุ่ง3หนองมาสวยกับเพศเป็นกำพ้าสีหน้าคองคือโอ้บ่จำเป็นจะไปไสยกรรมไอ้3ตัวหุ่งมาแล้วก็ปลอมเป็นกรรมกำพ้าแล้วนะกับเพศรถวับมาเป็นคือกำพ้าคือแท้คือว่าเบิ่งบอนบ่มีติว่าซั่นซะเบิ่งบนใดก็ได้กันย่างไปให้เข็มมาเห็นก็สิลงกอดว่าเป็นผัวตัวพุ่นล่ะแปลงหน้าเป็นกำพ้าได้สีหน้าจะแม่นคือเด้ผ้าก็มีอาจให้กลาง2ต่อ4แล้วจึงย้อยกให้พญาเจ้าปล่อยกรรมทีของเท้า23แถม8พญากล่าวแล้วยอน้ำถอกลงโอ้บ่แม่นธรรมดาเว้ยกินเหล้าไห้เว้ย23แถม8พุ่นน่ะพญากล่าวแล้วก็ยอน้ำถอกลงพญาหุ่งเจ้ากินปอมหยุดย่อนให้พญาเขินซาแล้วบาเท้าจึงกินขาดเทียงแท้เท้าปะปล่อยวางกำนายพองตักใส่ให้พญาเจ้าค่อมหาได้6คู่เพียงงามให้บาคานก็บ่มีหยังนำให้บาคาวให้บาคานก็บ่มีหยังนำเขาก็ตบผองขึ้นเต็มสนิงห้อยคูทั้งกินทั้งย้อนไว้ของท่าเจ้าพญาบางคนก็เว้าโอ้พญานี่อีเสียแล้วของกำพาหมดหลายแล้วพญายังบ่หมดปะเนี่ยอีไปได้ชนะบ
1: ่ว่าซั่นเด
0: ้พญาเจ้าเลยว่ากูบ่เอาหลังจากเสียใส่ตัวนี้แล้วบ่เอาแล้วบัดนี้ไอ้พญาเอาไม้อีกพญาเจ้าเลยว่ากูบ่เอาดามท่อกินชุลาหอมสิเอาเมืองตั้งเท่าก็กินหมดแล้วให้มันยังบ่อิ่มเท่าก็ขอตื่มซ้ำให้เล่าเจ้าพญาโอ้บ่เอาแล้วซ้ำอีมากินเหล้าซื่อๆก็เอาเมืองกูมันบ่เป็นติพญานี่เอาลัดเอาเปรียบอยู่ตลอดในได้ยินจังซั่นกำพ้าตัวปอมก็เลยเว้าขึ้นว่าคันว่าซั่นเอาของพญามาตื่มซ้ำมันบ่พออิ่มนั่นนี่นะว่าแนวหุ่ง3หนองพุ่นเอามากินเนาะเอามาเอาของพญามานี่มันบ่อิ่มแล้วนี่นะว่าซั่นกำพ้าเว้าจังซั่นเด้พญาคุ้มใจให้ในมโนคุ้มเครียดซะแล้วทุกขตะเท่าทางน้องพยอดนางมึงจงไปเอาสร้างมาชนกันก่อนไผผู้แพ้ปางนั่นหากจะเห็น อายนี่บ่หลายเรื่องส่วนชน139353เด้บัดนี้ส่วนชนสร้าง135393กินเหล้าก็บ่สู้เหล้าไห้ก็บ่แพ้ชนงัวชนควายแล่นมาแข่งตีไก่ก็บ่ได้บัดนี้ลิ้นแผนสิเอาสร้างมาชนบัดนี้มึงจงไปเอาสร้างมาชนกันก่อนไผผู้แพ้ปางนั้นหากจะเห็นกูสิทงหลังสร้างศาลใหญ่ชนเมืองลองเต็มแฮงเทื่อเดียววางแล้วพญาฮุ่งเจ้าพายเมืองแวนหีบถึงทีไอ้กำพ้าจาต้านต่อกันไอ้หุ่งก็เขี้ยวไปหากำพ้าแล้วเนาะคันว่าสิสนสร้างพญาสิเป็นผู้ขึ้นขี่หลังสร้างชนอีกนะก็เลยไปหาไอ้กำพ้าหุ่งก็เลยเว้าให้กำพ้าฟังมันเป็นแนวนี้ได้ไอ้กำพ้าเอ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่นขี้มาสิ่งเอาสร้างชนสร้างนี่บัดนี้ยังได้สิสู้เข้าเนาะว่าซั่นได๋ลมกับกำพ้าถึงว่าไอ้กำพ้าจาต้านต่อกันซะละได้เพิ่นก็จำเอาสร้างเมื่อสนกันโตขอให้พญาสร้างน้ำเมื่อซ้ำสวยหลานก่อนพุ่นเจ้าญาซ่าเอาให้มันตายชะเนอะต่างให้มีความลือซาซาไปภายหน้าเท่าก็ขึ้นขี่สร้างสารใหญ่งาแดงแล้วแล้วโอ้บักใหญ่แล้วแดงจึงคืองแล้วงาพลันไปถึงควงสนามมีซ่าไปว่าบ่ซาได้เขี่ยวไปไวๆผู้ไทยเป็นอย่างเพิ่นห้องมิซ่าเด้เกี่ยวไปมิซาเพิ่นว่าแหน่เกี่ยวไปเกี่ยวไปนะบ่ให้ซาเพื่ออยากเห็นพระบาทเจ้าชนสร้างต่อภายพญาก่อธงคอสร้างศาลใหญ่มูลเมืองซะแล้วโอ้สร้างเพิ่นตัวนี้มันสร้างคูนเมืองมูลเมืองว่าไหนงายาวหีสัว2วาตั้งยาวแท้ยาวว่า2วานี่มันก็4เมตร3เมตรพุ่นแล้วเว้ยสร้างอันนั้นน่ะโอ้วานึงก็เมตรปลายเลยเนาะ
1: ไอ้กำพ้าพอได้คาแขนนี่แล้วสร้างเพิ่นนะคาแขนนี่นะสร้างกำพ้าในงากับทอแขน50เซนว่าซั่นซะชาวเมืองท่วงงาแดงดูตางจริงแล้วหากแม่นงาสร้างน้ําแนวนี้ก็สร้างมีแท้เน
2: าะโอ้ยๆจังซั่นมึงก็เอามาเนาะงาสร้างน้ํามั้ยนะโอ้ยๆๆงาแดงจริงเคียงซั่นๆ2 3คืบเนี่ย
1: ว่าซั่นนะไอ้1กระโดดมาใส่ผู้หนึ่งอยู่แจ่พึ่งก็เว้าแล้ว
2: อู้เสาว่าบ่ไหลแล้วงานน้อยๆเล็งๆก็ชิมาชูไหลบ
1: ่ว่าซั่นไหนหลายบ้านหลายบอนเพิ่นมาหากแม่นงานสร้างน้ําแนวนี้ก็สร้างมีแท้เนาะเมื่อนั้นพระบาทเจ้าใส่สารเข้าใส่หวังให้บาบ่าวเฒ่าทางสร้างเฒ่าตายจะเอามึงจนตายผู้หลงสร้างนี่น้อยงาซั่นๆนี่มาสู้สร้างพ่านกูนี่วะสร้างสั้นโยนี่สร้างคุณเมืองเอามึงตายข้ามือแล้ว
3: ว่าแล้วเนี่ยไอ้ปัญญาขึ้นทำทรงคือว่ากลัวเก่งย่าน
1: แน่พายสารสร้างพญาเมืองเป่งใส
3: ฮ่าสด
1: ไอ้สร้างน้ำขยงขึ้นนางงาโอ้ยเนี่ยมันตุ่นน้อยเนาะคนที่มาซนมันไงๆสร้างพายสารเพิ่นเล่งใส่รถพายสารสร้างพญาเมืองเป่งใสไอ้สร้างน้ำขยงขึ้นนางงาแล้วงาเพิ่นยาวหลายได้3เมตร4เมตรเว้ยเอางวงเกี้ยวองค์พระบาทปัดปลายสร้างก็เสร็จทาวล่มทางเจ้าพ่อพญาโอ้โหตายแล้วตายแล้วบึ้มลงพุ่นแล้วสร้างพญาก็ลงพญาก็ลงโอ้ยตายแล้วเนี่ยว่าสั่นเสียงโห่ห้องชาวเมืองก้องสนั่นโอ้แล้วพระบาทเจ้าพลันขึ้นขี่ผสานบาคานเท่าถามพญาว่ายอมบ่ยอมบ่พระบาทเจ้าแห้งซ้ำโกรธเคือง
3: มึงอีหม่าท้องกูขึ้นสร้างได้ขึ้นแล้วนี่ยี่ยอมมึงง่ายๆวะ
1: พระจึงใส่สารเข้าจะเอาตายกับทีไอ้สั่งน้ำแทงซ้ำถึกงาโอ้สั่งเป็นบืนเข้ามาอีกเอามึงตายข้ามือเลยโดดเข้ามาสั่งน้ำนำรถตาบรถแทงเข้าค่ะแทงซ้ำถึกเงาสร้างพญาเท้าล้มกลางสนามดิ้นดาวดาวพระบาทเจ้ายังว่าวาบ่เอาเอาแหละบาทนี่สร้างคนล้มดิ้นดาวดาวอย่าอ้าอ้าอย่าโอ้บ่เอาบ่เอาบ่เอาบ่เอา
3: ต้องหาวิธีใหม่อีกมันบ่ได้อะเนี่ย
1: ว่าจะไหน
3: มึงเอาสร้างมาที่ทั้งเด้อนี่ตูนี่น้อยมันจะสู้กันกับนี่น้อยบ่เอา
1: ว่าสัตว์พระบาทเจ้ายังเว้าว่าบ่เอาสร้างเท่ากูเป็นไข่หลายวันเลยอิดอ่อน เหตุดังนั้นกูนี่ตั้งบ่ยอม
3: โอ้ยสร้างกูนี่มันก็ไข่ได้ไล่มือแล้วมันอิดอ่อนบ่เอาแล้วบ่ยอมแล้ว
1: ว่าสัตว์นี่ไอ้สร้างน้ำคิดแทงพญาต่อล้อก่อนถอนยังจะเว้าว่าจังใดต่อเด้พญาว่ามืออื่นเศร้าให้เอาเหือมาสวงกันเนอคันว่ามึงบ่แพ้จะเอาแก้วมิงเมียแท้แล้วคันว่ากูบ่แพ้จะยอเมืองเวียนมอบเท่านี้ครั้งสุดท้ายไผเลี้ยวให้ท้าวตายเพิ่นเด้เพิ่นไอ้สร้างน้ำของกำพ้านี่ก็ย่อเห็นจังซั่นมันก็อยากแทงพญาให้ตายแล้วเว้ย
2: แทงมันตายซะบ่ไอ้เอ้ยแทงมันตายซะบ่บักพญานี
1: ่ทั้งกำพ้าก็บอกว่าจะฟ้าวฟังก่อนเพิ่นสิเอาในเด้ออีกว่าสัตว์ไอ้พญาก็
3: มันบ่ได้มื้ออื่นเช้ามึงเอาเหือมาสวงกับหัวกูอันนี้บ่ให้มียังอีกเทื่อสุดท้ายแล้วถ้าว่ามันผู้เด้อเลี้ยวให้มันตาย
1: ว่าซะไหนเพิ่นเว้าคำขาดเมื่อนั้นไอ้กำพ้าพ่อโมพญาสัตว์กลับคืนทางคอยสนทนาเว้าเทื่อนี้เทื่อสุดท้ายเอาให้ตายให้แล้วชัวซะเหนอมอบให้อ้ายสร้างน้ำแถมซ้ำเทือสองสร้างน้ำเอางาให้ผีทำเป็นเหือสวงอ้ายกำพ้าทางน้องนางผายแน่บาทนี้สร้างน้ำก
2: ็ขันเป็นแนวนี้เอางาเขานี่ไปซะเอาพี่น้อยเจ้าเสกให้เป็นเหือเด
1: ้อว่าจะเนี่ยไอพี่น้อยก็กระไรบ่เป็นยังเขาสิเสกว่าแล้วก็เฮ็ดเป็นเหือซะแล้วเป็นนางเป็นเหือผายตัวสร้างน้ำเป็นเงือกใหญ่นาโคซะแล้วได้เพื่อจะจมเหือกินเจ้าพญาให้ตายม่วนค่อมว่าแล้วก็เลยคําอรสอนเขาก็พากันนอนสบายกายเนื้อพอดีได้ถึงยามพ้นพุงมาแล้วเขาก็ลุกช่วยหน้าด่าห้างสู่คน
2: โอ้เกียกอ้า
1: วสวยเศร้าออกมาแล้วบัดนี้พากันลุกมาห่างหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงสนามใหญ่กว้างของเจ้าพ่อพญาเมื่อนั้นพระบาทเจ้าเลยเล่าถามดูมาหรือไอ้กำพ้าเหือเจ้าอยู่ใส
3: ่มาแล้วว่ากำพ้าเหือมึงอยู่ใส่แล้วนะเอามาชู้กับกูนี่ เมื่อนั้นอ้ายกำพ้าพนมมือนบน้อมเชิญแต่พระบาทเจ้าเหือข้าอยู่คลองแล้วเด้
2: ข้อพระบาทเนาะอันเหือขน้อยหั่นแม่นตอนนี้อยู่คลองน้ำพุ่นแล้วขน้อยเชิญเลยได้ขน้อยคันอีแข่งกันก็ได้เอาแต่เช้านี้ช่วยแล้วมันเด็ดฮ้อน
1: ว่าซะกำพ้าก็เว้าใจดีซื่อเสือ
3: เมื่อนั้นทั้งเมืองพร้อมลงสู่ป่างคำซะแล้วแถมนาทีหลวงสนั่นเนืองทั้งค่ายโอ้เฮาทั้งร้อยเด้อเอามาเลยมาเลยมาเลยไผก็ไปเด้อไปนํากันเด้อเช้าละป้าเด้อไปเบิ่งหัวช่วงเด้อ
1: หยังก็ฟดกันไปแล้วบัดนี้โยชนะแท้หลวงยาวบนแข็งแถมนาทีหลวงสนั่นเนืองทางค่ายโยชนะแท้หลวงยาวบนแข็งลิงลําเยี่ยมพี่พ่อชัวตาแท้แล้วได้ยามแล้วกรรมการยิงนาดตัดเสื้อแล้วสองเจ้าหลวงลงดีแก่ทาดน้ําสีพายพญาเอกลัดลวงน้ำกายเท้าห้อยวาแล้วเด๋เสียงโห่ห้องขับคังทั้งเมืองบัดนี้สมมโนนึกพอพญาเฮาแล้วเขาแขกห้องเต็มแหงคอแตกตายภาคล้นเสียงห้องให้นำเขาก็พากันเสื่งเหือพญามาก่อนจริงแล้วกายกว่าห้อยวาแล้วลวงมา
2: โอ้พญาไปแล้วเหือพญาไปแล้วพุ่นเอาโอ้ขักได้ขักได้ขักได้โอ้เช้าวันไหลแล้วพญากินแล้ววันนี
1: ้ว่าซั่นนี่โหกันตึงๆไปเมื่อนั้นพญาสร้างน้ำแถมทรงยังแหงถึงทวงกลางลวงปลายปืนหน้าเหงือบาเท้ากายพญาวังๆนางก็เอิ้นสั่งเจ้าอยู่ดีทอมอ้ายพญาน้องจะไปอยู่ท่าสนามหลวงแหนมเบิงคันว่าพระองค์ขี้ข้านพายแล้วให้ดิ้นตายเถอะเนอเฮือน่ะกำพ้าก็กายบ่ําๆแล้วบัดนี้แนวเงือกมันจวดให้ไว้เนาะพญาเงือกจวดให้บ่ําๆๆไปแล้วพญาสร้างน้ํากำพ้าง้วกหน้ากายเฮือพญาง้วกหลังมาแล้วก็ไปก่อนเด้อพญาเอ้ยสิไปท่าอยู่หวังพุ่นเด้อให้มาทันเด้อขอร้องเด้อกันขี้ข้านหลายก็ตายซะเนาะห้องสั่งว่าจังซั่นแล้วค่ําว่าแล้วเฮือนางลัดหลวงสองห้อยวาหลวงเข้านางเอิ้นกวักมือว่ามาเยอเจ้าตนพอพญาเมืองมาเยอใกล้จะถึงลักไซแห่งหีบมาเยอเจ้าเมื่อนั้นองค์พญาเฒ่าห้อยแหงอิดอ่อนอ้ายสร้างน้ำเลยซ้ำเป่าลมอู้ฟู่ใส่แล้วเพิ่นพญาอิดอ่อนเมื่อยโอ้ข้าจังแม่นเนาะเอ้ยอ้อยเมื่อยแห้งเว้ยเหงื่อยังไปคือปานรถแข่งซูบหนึ่งเอารถมันไวแท้ๆว่าซะแน่พญาสร้างน้ำก็เป่าลมเข้าไปอีกฟองฟาดฟ้งเหือพญาเหือพอพญาเมืองล้มตีปัดเจ้าจมลงพื้นอ้ายช่างน้ำนำแทงบ่วางปล่อยเหือแตกพุ่งเหือแตกฟุ้งตายเสี่ยงบ่เหลือแท้แล้วโอ้ยโอ้ยมันล้มยังมานี่ล้มยังโอ้ยโอ้ยจมแล้วจมแล้วโอ้ยช่างน้ำก็นำแทงอยู่ในน้ำพุ่นตับตับรถพญาก็ตายซะแล้วเสนาเมืองท่วงสาวนครตกตื่นก็บ่เห็นพญาเก้าตายเสี่ยงบ่เหลือแท้แล้วก็จมลงน้ำบ่ฟูมาจากเถื่อแล้วบ่เห็นโปรขึ้นมาโอ้ยตายแล้วว่าซั่นซะบัดนี้เฮาหักเสียหน่วยแก้วองค์ประเสริฐพญาเมืองก็บ่มีพระองค์ใดนางเมืองเป็นเจ้าเขาก็พากันให้โวยวายท่วงตื่นมองมนเศร้าท่วงแค้นอังมโนโอ้ยโอ้ยตายแล้วพญาเมืองโอ้ยเอาไผมานางเมืองเนาะบัดนี้เนาะโอ้ยเศร้าก็เหลือใจแล้วตายย้อนเมื่อช่วงว่าเลยนะหาเรื่องเนี่ยวัวหานะสิเอาไปนางเมืองบาทนี่อันชลายชุมตูเบาแล้วว่าไปซะนี่บัดนี้อ้ายกำพ้าถึงที่ผามไซเท่าก็จูงแขนนางขึ้นเมื่อถึงห้านบาคานเท่าแถลงคำก้อยกล่าวถามหมู่เจ้าเสนาพร้อมสู่คนยังหรือเจ้าการพนันขันต้อหรือว่าเลี้ยวซ้ำนี่ตูค่อยจะตาวคืนก่อนแล้วจูงแขนนางเข็มมาสุดที่หักขึ้นไปแล้วเพิ่งผ่ามชัยแล้วก็ว่าเอาเฮาข้อประกาศแจ้งมียังจะแข่งขันกับเฮาอีกบ่คันว่าบ่มีหมดเท่านี้เฮาก็อีกกลับบ้านกลับเมืองเฮือนเฮาเด้ว่าซั่นเด้พญาเจ้าหันเฮาบ่เห็นห้อยแล้วยันบ่มาได้ละว่าซั่นเขาก็กลัวเกรงยันยอมือหนบน้อมก็หากแล้วเท่านี้ขอไว้ชีวิตตูได้ถอนมีหมอหนึ่งดอดใช่แล้วแล้วก็มีเท่านี้แล้วเนาะขอเอาชีวิตชุมตู้ไว้ในก้อนเนาะบ่มีอีกแล้วขน้อย ว่าซะนี
2: ่ชุมตู้หมดเมืองนี่ก็ยอมแล้วไว้ชีวิตในตอนขน้อย
1: ว่าซั่นยอมมือหนบกำพ้าแล้วเด
3: ้อันว่าเฒ่ากำพ้าทางนางกับตาวทางพญาหมู่เนื้อเมื่อบ้านฮอดนับฮอดใหญ่
1: ขาก็สมซื่นพร้อมนำกันทุกหมู่เขาก็สมซื่นพร้อมเจ้าจ่าเว้าต่อใหญ่เป็นแต่บุญเฮาแล้วหลายพญามาสวยอ้ายสร้างน้ำบ่มีย่านย้อนไผเขาก็สมซื่นเว้าสมควรแล้วลาเลิกคันว่าเฮ็ดฮ้อนให้ไปเอิ้นยานานเว้าแล้วก็พากันกลับเมืองไผเมืองมันแล้วแต่ละพญาก็ได้ทั้งหุ่งก็กลับทั้งสร้างน้ำก็กลับแล้วก็สั่งความว่า
4: เออข้าว่ามีเฮ็ดฮ้อนแล้วให้เอิ้นเด้ออย่าสุปะรุ่นนั้นอีมาช่วย
1: ได้สร้างน้ำก็ว่าซั่นแล้วก็พากันไปตูค่อยก็อยากมาเที่ยวลิ่นเมืองคนให้มันม้วนด้ามทอการทอนี่ลองลิ่นให้ม้วนใจบ่าคานต้านคานคำขานคำอันม้วนขอจงฮอดทินเข้าของเจ้าสู่พญาแดดอ่อนดีแก่สามพระอ้วนเจ้าพากันสนุกอยู่ก็บ่มีเดือดฮ้อนสั่งแท้ทอใหญ่นั่นแล้วบัดนี้จักกล่าวถึงพระบาทเจ้าพญาเอกจอมเมืองก่อนแล้วมันก่อมรณะจมจุ่มลงยังพื้นเขาก็พากันให้พื้นทั่วทั้งเมืองเขาก็พากันโลซอกหาพระองค์เจ้าก็บ่เห็นใส่แท้ทางเมืองคนซอกบัดแต่ใต้พื้นน้ำดำข้นก็บ่เห็น
4: มันบ่แข็งแล้วเฮ้ยสู้กับเถอะวะพื้นน้ำนี่ก็บ่มีนะพญานี่ให
5: ้โนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของบอกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9449
6: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
7: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านได้รับฟังทุกๆวันพฤหัสมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้สิใกล้มมนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการกักเก็บสร้างขบวนการนึงในวันปล่อยปลาและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13 กรกฎาคม 2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้

0: ของมันสำคัญนี่คืออะไรเจ้า
1: เจ้าก็สบายดีบรรดาทานก่อนอื่นขอเรียนการนำพักหลักทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาทานผู้ฟังที่นับถือและแพร่ทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทำคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกาเกียมวันปล่อยปลาแห่งศาสตร์คือดั่งบรรดาท่านที่ครับพูดแล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเรียกงานหนึ่งที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลก็คือของทั่วพงศ์ซนฉะนั้นพรรคและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบครอบ29ปีพอดี
0: จ้ะ
1: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
0: จ้ะ
1: เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ
0: ์จ้ะ
1: ผู้นำที่แสนเคารพครับของพวกพงศ์สาวลาวทางซาดฉะนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยซาดและก็คือการปกปักรักษาและสร้างซาดในเรือซาดก็จึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งซาดของสปปลาวพวกเขา
0: จ้า
1: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยปลาในปี2026นี้ถือว่าพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529ทับกศลงวันที่10เดือน6 2026
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนักล่วงเวียงจันทร์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและคนล่วงเวียงจันทร์โครงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมฮับูเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
0: อือฮึจ้ะ
1: สถานีนอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกียมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกียมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆกันและเพื่อรับใช้แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยปลาระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเมืองจันทร์และบริษัททาร์ทล่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าทาร์ทล่วงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่นครหลวงเมืองจันทร์โดยว่าพวกเขาคาดคณีไว้เป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเน
0: า
1: ะ1ใน2นั่นแหละอันหนึ่งแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงทัดล่วงกันอันที่สองแล้วมันจะปล่อยอยู่นองเสื่อมเกิดบาดในนั้นอันหนึ่งในซอกอยู่ในแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพอผมกะเกียมอยู่เน
0: า
1: ะ
0: จ้า
1: ฉะนั้นการกะเกียมหากะเกียมนี่มาคนปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่และอันสำคัญแล้วมันพวกเขาแล้วมันได้สมทบกับท้องถิ่นนั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบอกอย่างนี้นะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศ์ชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไปเนาะและยิ่ง72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าเนาะฉะนั้นปีนี้กระทรวงส่วนเขาได้72ล้านกว่าและในการ

0: เกี่ยมลูกป่าทั้นถือว่าพวกเขาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเขาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส้วงอันนี้พวกเขาก็ถือว่าได้กล้าเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีพร้อมจะปล่อยอยู่หั่นประมาณล้าน5 2ล้านตัวเลย1ล้าน5 2ล้านตัวเดี๋ยวนี
1: ้
0: ถือว่ามีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
1: า
0: ะและนอกจากนั้นแล้วเป็นพวกเขาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งให้แต่ละแข่งกะเกี่ยมลูกป่าและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกี่ยมลูกป่านี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองครับแม่นพวกเขาเลยมันเพื่อพยายามให้กุ้มตนเองเรื่องลูกป่าเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ก่อการก็มีความตื่นตัวปีนี้เนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าเราก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบดอกด้านลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นอะไรนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยป่าระดับชาตินี่ส่วนพระกรณครองนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบังหลุด 350,000 กว่าตัวเลยในงานพิธีมื้อนั้นนั้นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเขาจะสืบต่อปล่อยเนาะและบันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวแล้วเนาะและพลังปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้ตามให้คร่าวๆนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได
1: ้เนาะแต่เอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของใครของเรา
0: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเขาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการอันนั้นเนาะแล้วมันพวกเขาแล้วมันยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นำและการประมงครับเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่ฉะนั้นนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมนิติกรรมกฎหมายฮั่นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองครับอันนี้พวกเขาได้ที่สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เฮาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามตัวนี้เนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อได้เผยแพร่ซึมเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าปลาเนาะห้าสัตว์นำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์นำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเราการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมการยินล้นซอกอยู่ห้ากินแน่นอนมันก็ต้องทิศพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่ห้ากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์นำเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกก็สังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะแม่นสาวนุ่มวัยนุ่มที่ฮู้เท่าบ่ถึงการนั้นไปซอกอยู่หากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
1: ่ไปรับศูนย์ป่า
0: ที่ผิดต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นแม่นการใช้มอสซอสสินะเน
1: า
0: ะหรือว่าการใช้มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาฮู้กันแหละยิ่งไปกว่านั้นแม่นการใช้สั้นเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็แม่นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆซะน้ําแล้วมันป่าซอกป่าขาดออกซิบ่อย่างนั้นตายผู้ขึ้นมาแล้วเก่าจริงๆเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพวกเฮาได้ใช้มาตักได้ให้ความสําคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสําหรับปฏิบัติมาตรการนั้นแล้วมันพวกเฮาได้เฮ็ดซามันหนึ่งเป็นอย่างเป็นเอาการศึกษาของผมนี่แหละเนาะไปก่อนเนาะและอันที่สองแล้วเป็นพวกเราเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าผู้ฟังใดๆมันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามขบวนการยุติธรรมเอาข้อสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
1: จ้า
0: ซึ่งระยะผ่านมานี่ก็พวกเฮาก็แม่นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักขนาดเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็ยังเสนอเท่านั้นเนาะสําหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่าก็ถือว่ามีความสําคัญได้แล้วต่อต่อทางศาสตร์เนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ําเนาะอยู่ในน้ําให้มันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนาะซึ่งมีพืชที่มีพ้นดีต่อระบบนิเวศและมีบ่ดีต่อระบบฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเขาเรียกว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ํา
1: จ้ะ
0: เนาะก็เสนอเท่านั้นเนาะจ้ะ
1: จ้ะแล้วท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะก็เป็นการปล่อยป่าแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ําที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่จ้ะและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ป่านี่มีชนิดใดนี่ป่าประเภทใดนี่จ้ะ
0: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเฮาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่าป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเนาะที่จริงอยู่ในสปปลาวมี500กว่าชนิดได้แต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลป่าข้อกังที่พวกเฮาเว้ากันนะเนาะแล้วก็มีสัตว์นําชนิดอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์ได้หมดเป็นวัดนี่เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอันนั้นพวกเฮาจึงว่ามีความจําเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสามารถที่พวกเฮามีว่าการสร้างเศรษฐกิจรัฐเป็นจะเป็นพวกเฮาแล้วมันสิซุ่มใส่ในการปล่อยนี่มันติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่ไปทําลายป่าที่มีอยู่นั่นคือข้าพเจ้าได้ว่ากันแล้วมันพวกเฮาเร่งใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากใช่นะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้ได้เนาะปล่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นเร่งใส่ป่าปากนี่นะจํานวนหลายเนาะป่าปากนี่มันจะบ่มีผลกระทบให้อย่างปานใดสําหรับป่านิ่มแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจํากัดเนาะเพราะว่าป่านิ่มนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับปลาข้อนี่แหละเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางสิ่งที่เป็นป่าน้อยหั่นเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนหลายมันก็เร่งใส่ป่าปากป่าเพี้ยนี่แหละและสําหรับป่าเพี้ยตัวนึงป่าเพี้ยหน้าหนูหั่นน่ะพวกเฮากําลังเล่งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ร่วมกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
1: พอพัน
0: พอพันออกมาจับแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี้เนาะ
1: เจ้าก็คือเว้าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกยู่นี่ก็สิเป็นป่าเพี้ยป่าปากป่าบึกป่าเข็งป่ากดเนาะป่าอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อป่าน้อย
0: ๆ
1: ที่อยู่ในธรรมชาติหั่นและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกยู่ให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะก็มีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ําก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
0: ุ์เจ้า
1: และก็สัตว์น้ํานึงจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเฮาได้แนะนําประชาชนขึ้นได้แน่ในการให้กับเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ําที่เป็นเศรษฐกิจเนาะแล้วก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าเฮาไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ล่ะเฮาได้แนะนําเขาเจ้าขึ้นได้ไดว่าให้ไปปล่อยบ่หรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีได้นี
0: ่ขอขอบใจต่อกับคําถามเป็นคําถามที่ดีหลายฉะนั้นนี่ต่อกับคําถามที่ถามมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเฮาในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นน่ะเนาะแม่นพวกเฮาแล้วที่ว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเตือนแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหั่นแล้วแม่นพวกเฮาแล้วมันได้ซุ่มใส่ในการศึกษาหมายความว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารน
1: ี่
0: เนาะนิติกรรมนี่แหละเนาะฉะนั้นนี่ก็ได้มอบภายหลังที่พวกเฮาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนําให้คณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนครหลวงเวียงจันทน์นั้นเนาะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งเนาะว่าเกี่ยวกับการจัด สร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดแน่นอนซึ่งในนี้มันคือว่าเอาขบวนการของมหาชนอันนี้เป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปกปักรักษาและการอนุรักษ์รักษาเนาะฉะนั้นนี้อยู่ในนั้นก็ได้แนะนำวิธี5ในสิเฮ็ดแนวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่มันต้นต่อมันพ่อจำกัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อได้โฆษณาตัวกับพุ่น5ตัวนี้เนาะและบวกเสียกับการคำนึงถึงการประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หันนี่ก็ถือว่าก็เห็นได้ความสำคัญและให้เขาจะเอาใจใส่อะไรตัวนี้เนาะและอันนึงอีกและเป็นพวกเขาและเป็นได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะแม่นนี่แหละคะแนนการเลสัตและการประมงหรือว่าหน่วยงานเลสัตมันอยู่แต่ละขั้นนั้นส่งตัวกับการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยป่านี่จึงว่ามาฮอดปัจจุบันนี่บ่ฮอดมือเขาเจ้าก็ปล่อยแล้วก็มีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาเจ้าก็ฮู้ผลหมายของสําคัญตัวนี้ก็เห็นเนาะและอันนึงอีกต่อกับคําถามว่าเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์นึงนํานึงเด้อเป็นที่มีเศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยุสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายเลยปัจจุบันนี้เน
1: าะ
0: มีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี่แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮุกเกอรี่มาไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะ
1: เจ้า
0: น้ำหุ่มอยู่ท่านนี้ถือว่ามีสถานีมีศูนย์น้ำหุ่มคนนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในศูนย์ที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่านะแล้วอย่างครอบครัวพวกแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าเขาอย่างเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นท่านแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
1: จ้า
0: เนาะอ่างตรงต่างๆเนาะมันมีการลงทุนเข้าพุ่งเข้ากันจากภายในและต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงินหนึ่งเน
1: า
0: ะมีผู้ประกอบการสมทบลาวแด่แล้วก็จีนแด่สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เคลื่อนไฟฟ้าน้ำถืนเนาะหลักการน้ำถืนเนาะน้ำถืน2เสร็จนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งประเทศนี้นอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบอดปัจจุบันนี้เนาะคือเขาปัจจุบันอยู่ทางเมืองจำปาสักพวกนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าในเป็นเศรษฐกิจนี่มันพวกเขามีโครงการป่าเลี้ยงป่าสวายถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการพิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
1: อ
0: ันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนนักลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข่งจับประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเนาะพอส่งออกไปเอลบไปคนได้
1: เขาได้ลงสุดยุคหัวหน่วยธุรกิจที่ได้สัมปทานตัวนี้เนา
0: ะ
1: ในการผลิตปลาโดยแปลงเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเขาได้มีการส่งเสริมแนะนำขึ้นอะไร
0: สำหรับการส่งเสริมแนะนำนี้คือด้านเทคนิคนี่แหละเรื่องการเลี้ยงนี่พวกเขาก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเนาะและการเลี้ยงแนวพันธุ์บ่นี่ก็แม่นและอันสำคัญหั้นก็คือว่าพวกเขาก็ได้แนะนำให้ทางแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแข่งและก็เมืองแหละเนาะเป็นผู้ติดตามสุกยูแล้วก็เป็นระยะระยะและสำหรับว่าเบื้องกลมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็แม่นถือว่าเฮ็ดลักษณะครบด้านเนาะลักษณะครบด้านอยู่บ่ได้หมายความว่าเริ่มตั้งแต่การแนะนำเทคนิคการเลี้ยงการเพาะพันธุ์การเลี้ยงและการปรุงแต่งเพราะว่าโรงงานปรุงแต่งขั้นต้นนี้พวกเขาได้รับจากกระทรวงเกษตรกรรมการค้าได้เนาะมาแล้วพวกเขาก็เป็นความรับผิดชอบของเขาและฉะนั้นนี้ จุนฮอดการประกอบศาสตร์ส่งออกพุ่นได
1: ้จ้า
0: สนั้นต่อกับปัญหานี้นี้ถือว่าพวกเฮาได้ให้บุรีเป็นสิทธิพิเศษแหละรัฐบาลนึกว่าต้องได้ส่งเสริมเป็นพิเศษสนนี้ถือว่าเอกสารนี่ก็ถือมันต้องไหวแล้วเว้ยเนาะไหวกันนั้นโพสต์นี้นี่สิเนาะก็เสนอนั่นแหละจ้า
1: เจ้าและสิ่งท้าทายนี่ก็จะต้องปฏิบัติเฮาในระยะผ่านมา
0: เจ้า
1: ความยาก
0: เ
1: ลย
0: สำหรับสิ่งท้าทายในการจะตั้งปฏิบัติของเวียกงานคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาในโดยเฉพาะเป็นเบื้องเวียกงานการประมงเนี่ยอันนี้ก็เสนอต่อท่านผู้ชมว่าอยู่สปป.ลาวพวกเขานี่นี่กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่อยู่เวียดนามนี่ก็ถือว่ามีกลุ่มประมงนี่ต่างหากเนาะพวกเฮานี่ถือว่าเอาเข้ากันได้เป็นกลุ่มเดียวนี่คืออยู่ไทยนี่มีก็มีกลุ่มสุสัตว์มีกลุ่มประมงแม่นบ่แต่ว่าอยู่เฮานี่กลุ่มเวียกสารการประมงกลุ่มเดียวถือว่าใหญ่สมควรฉะนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติแน่นอนเวียกดังกล่าวนี่เป็นเวียกที่กว้างติดพันกับหลายคะแนนการติดพันกับท้องถิ่นเนาะและก็ติดพันกับปวงชนแล้วฉะนั้นนี่คือดังที่บรรดาท่านฮู้แล้วว่าการสุขอยู่ส่งเสริมปกปักรักษาพัฒนาติดพันกับการเกิดห้ามนี่นะเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควรเราเขียนคู่กับข้อสะดวกพอข้อสะดวกในพวกเขามีนิติกรรมมีกฎหมายเรามีระเบียบการเพื่อเป็นเครื่องมือแต่ว่าอันสำคัญแล้วพวกเขามีมาตรฐานเนาะมีมาตรฐานแต่ว่าในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้ก็เห็นว่าพวกเขาบ่สามารถทั่วถึงได้ถ้าว่าท้องถิ่นบ่เป็นเจ้าการนะฉะนั้นตัวนี้ก็คือว่าสำคัญเลยเป็นท้องถิ่นเป็นเจ้าการเนาะและอยู่ในนี้และมันจำกัดที่สุดและมันพวกเขาก็เห็นว่านี่แหละโคตรการเพื่อเพื่อเสื่อมซึมระเบียบการในการบังคับใช้กฎหมายนี่นะนิติกรรมนี่นะอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะเพราะว่าถ้าว่าพวกเขาจะเฮ็ดเคร่งร้ายก็เห็นว่าพวกแม่ผสมอยู่คิดให้แก่ซอกลีกนะเนาะก็มีความยุ่งยากแท้ๆได้เนาะก็ติดพันกับเวียกเกเฮมพุงยาเวียกพนาสุรบดเนาะสนานีพวกเขาก็ได้เบิ่งว่าการกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติบ่มีอาการแห่งปานใดเฮาเฮาก็จะได้เบิ่งไปตามกรณีเนาะต้นตอแล้วแม่นอำนาจของขั้นท้องถิ่นเนาะจะจะเป็นจังกันและเนื่องจากว่ามันกว้างเนาะครับพระเจ้าในการกวดกาลาตาเว้นการอนุรักษ์รักษานี่ก็ถือว่ามันบ่สามารถไปทั่วไปถึงข้าพเจ้าว่า
1: เจ้า
0: อันนี้ก็อันนึงแต่ว่าถึงใดๆก็ตามเนาะพวกเฮาก็ถือว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเฮาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์ขั้นบาทเนาะซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังบ่เรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของผู้มีประสนและทิศพันกับนิกายเฮ็ดเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบิ่งการอนุรักษ์รักษาการเบิ่งปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถูกต้องสอดคล้องนั่นเองก็สิได้อาศัยอยู่คันหักฐานนั่นเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนสินะอยู่หันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอย่างคิดว่าสิมีนะครับผลสําเร็จในระดับนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าติดพันกับสื่อสังคมออนไลน์นี่เนาะแต่กี้เฮามันบ่มีเนาะไผเอาปลาเท่าใดอันใดก็ได้ปลาเนี่ยหายากออกไปก็ไปกินหรือเอาไปขายต่อก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ผู้ที่มันมีสื่อสังคมออนไลน์แล้วถ้าผู้ใดที่ประชาชนเนาะไปหาปลาแล้วไปถึกปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ที่ว่าเรือตัวเดียวในประเทศลาวนี่สิเรามาโซว่าโอ้ข่อยยิงปลาตัวนี้ได้นี่เอามาโซทางออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นี่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ่
0: เจ้าตัวนี้ถือว่าผิดแหละผิดต่อระเบียบกฎหมายผิดต่อคำสั่งของรัฐมนตรีตัวนี้เนาะสนานีก็อยากเสนอต่อวิงวอนต่อผู้หาป่าแหละเนาะฉะนั้นนี่ก็ขอให้เป็นเจ้าการเพราะว่าประเทศชาติของพวกเฮานี่ต้องเป็นพวกเฮาเป็นเจ้าและทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็เป็นของประชาชนเป็นเจ้าเนาะป่าอยู่ในน้ําก็เป็นประชาชนเป็นเจ้าฉะนั้นขอให้เป็นเจ้าการนํากันว่าอันใดมันใกล้จะสูญพันธุ์นั้นและเป็นพวกเฮาเสนอว่าต้องได้เอาใจใส่ปกปักรักษาช่วยกันเนาะและปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ควบซุ้มใส่การขึ้นบัญชีสัตว์ป่าและสัตว์น้ําได้ป
1: ั
0: จจุบันนี่เนาะคือเราสิขึ้นบัตรสีปั๊บแล้วปลาตัวใดมันจะใกล้จะสูญพันธุ์ปลาอันใดชนิดใดมันมีแล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้นี่พวกเฮาพวกเฮาผมเร่งเดี๋ยวนี้เนาะผมเร่งซะว่าจะแล้วอันใดมันมีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์นั้นแล้วพวกเฮาจะมีการปกปักรักษาแนวใดนี่อันนี้นี่พวกเฮาจะเฮ็ดเป็น ยุทธศาสตร์เป็นวิเศษทัศน์ให้เป็นโครงการขักแน่ตัวนี้นะและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเพื่อเห็นใดเพื่อปลูกปักรักษาสัตว์น้ำหรือว่าป่าในน้ำนี้ให้มันมีความยืนยงเห็นว่าเห็นให้ระบบชีวิตในน้ำนี้สามารถยืนยงเพราะว่าให้มันสมกับว่าโซ่ปปลาวนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเนาะมีแหล่งน้ำมีป่าไม้สินะเนาะมีเนื้อที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าว่าพวกเขาภูมิใจแต่ว่าเขามีเขามีแต่ถ้าพวกเขาบอกเอาจะใช้พวกปองซ่านี่มันก็จะมึนไปแบบบ่ฮู้สึกโตเลยเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องป่าในหลายๆสัตว์น้ํานี่เจ้า
1: เจ้าถ้าบ่มีวังสงวนเฮากับบ่มีป่าคือกันได้เน
0: า
1: ะวังสงวนมีคนไปลักกันน่ะละเมิดนี่ก็เปิ้ดคือกันได้เน
0: า
1: ะวังสงวนนี่ถ้าบ่ว่าวังสงวนนี่จะไว้สัตว์ใดที่ว่าสิใกล้สูญพันธุ์บ่จุดใดสิเป็นใกล้สูญพันธุ์เอาไปไว้อยู่จุดนั้นเพื่อเป็นวังสงวนคืออยู่เขตน้ําคลองเพิ่นก็มีเด้เนา
0: ะ
1: จุดป่าอันวัดที่ว่าวังวัดเพิ่นก็ว่าบ่ให้หาเด้อป่านี่หลายวัดกลางคืนมาแล้วเห็นมีตบแตกตบแตก
0: เจ้
1: าก็เป็นไปบ่ได
0: ้เจ้า
1: อันนี้กับประชาชนเฮานี่แหละขึ้นนําประชาชนเฮาที่ว่าสิเฮ็ดจังไดถ้าว่าอยากมีนะเขาเอิ้นว่าการดํารงชีวิตที่สิยืนยงก็ต้องเป็นสัตว์น้ําที่สิเคียงคู่กับเฮาให้มีความยืนยงเช่นเดียวกันสร้างเพื่อให้กับเจ้าเข้มแข็งสร้างให้ป่ามีการขยายพันธุ์เฮาก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจคือว่าการดํารงชีวิตเฮาก็ยืนยงไปนํากันธรรมชาติก็เคียงคู่กับคนเนาะถ้าทําลายธรรมชาติหลายธรรมชาติก็ทําลายคืนคือปัจจุบันนี่แหละภัยแห้งแล้งก็เกิดขึ้นมาหลายแล้วบางเขตก็บ่มีฝน
0: เจ้า
1: เนาะแทนที่ยามฝนนี่ก็บ่มีฝนอันนี้แหละมันเป็นธรรมชาติก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่ว่าแต่ลาวเฮาก็ทั่วโลกเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่ขอคําหาวรรณกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงและเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการยกปัญหามาสนทนานําพวกเฮาในมื้อนี้ซึ่งพวกเฮาก็ได้ฮู้ข้อมูลหลายอย่างโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับป่าที่แผนปีนี้เฮาจะปล่อยหลายน้อยปานใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ประเทศลาวเฮานี่แล้วก็ให้มีความยืนยงของสิ่งที่มีชีวิตในน้ําหั่นเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่าน
0: หลายๆขอบใจหลายๆเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบ่เป็นคําถามหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงซึ่งปีนี้เพิ่นก็ได้กําหนดใส่วันที่13กรกฎาคมพอดีแม่นบ่ท่าน
0: สําหรับปล่อยปีนี้ให้แล้วแม่นที่จัดในวันที่11
1: 11
0: เจ้า
1: ลืมถามแต่กฎ
0: วันที่13มันถือว่า
1: 11กรกฎ
0: บ่เฮาจะหยับขึ้นมาได้นึงเพราะว
1: ่
0: าแต่ว่ามันเจอกับเหตุการณ์อื่นเน
1: า
0: ะสิจัดใส่วันที่11เดือน7เจ้า
1: เจ้าอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีอเมริกันต้อนรับอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำทางคลื่น FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบายประกันสังคมที่ท่านจะได้รับโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อาจจะบ่ทันได้เป็นสมาชิกเทื่ออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปคันว่าฟังรายการของพวกเราแล้วมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะทีมงานเราจะอธิบายสู่ฟังว่าระบบประกันสังคมเป็นคืออะไรมีความแตกต่างกันแนวใดกับประกันภัยเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนก็จะเข้าใจประกันภัยจะหลายว่าประกันภัยเสียชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอย่างต่างๆนะเนาะอันนั้นก็มีความแตกต่างกับประกันสังคมเนาะประกันสังคมนี่แม่นในแบบบ่ได้ซื้อเป็นอย่างประกันสังคมนี่แม่นจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่าผลประโยชน์จะได้รับเต็มคันว่าสมัครใจก็มี7อุดหนุน7อย่างเลยมีทั้งบำนาญมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งปินปวดสุขภาพมีเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเงินเสียกำลังแรงงานเงินเสียองค์ค่าอย่างนั้นเนาะต่างๆรวมทั้งหมด7อุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี8สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี9อุดหนุนนะส่วนพนักงานรัฐกรก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่8อุดหนุนนะ8อย่างนะจะบ่มีอุดหนุนวางงานว่าซั่นซะเนาะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนะซึ่งในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ใน1ใน9ประเภทการอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจในหัวข้อนี้แมนจะได้รับคือกันนั่นก็คือการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนะอุดหนุนเสียชีวิตก็แน่นอนเนาะเรื่องของการดำรงชีวิตบ่มีสิ่งที่แน่นอนโดยเฉพาะแมนการเกิดแก่เจ็บก็ต้องมีมื้อวันเสียชีวิตเนาะทุกคนทุกคนเอิ้นว่าเป็นอนิจจังเนาะคันว่าทางพุทธศาสนาเพิ่นบอกสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้นะทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะเวลาที่สมาชิกได้มีการประกอบส่วนเงินสมทบเข้าไปแล้วแน่นอนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้ดอกนะเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้แต่ว่ามีเพื่อรับประกันนะรับประกันเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะนะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งแน่นอนเราวันนี้ก็จะมาโอ้ล้มให้มีในการได้รับฟังเกี่ยวของกับบรรดาเงินไขเนาะเงินไขที่จะได้รับการคุ้มครองและก็การคุ้มครองนี้ผลประโยชน์การคิดไล่เป็นขึ้นเท่าไหร่นะหลายท่านอาจจะสนใจอยากรู้ว่าเงินที่เงินเสียชีวิตนี้ประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นเท่าไหร่เนาะได้หลายได้น้อยซําใดและก็การประกอบเอกสารเด้เป็นขึ้นเท่าใดมียุ่งยากเท่าใดบ่ขั้นตอนการประกอบเอกสารมื้อนี้ก็จะมาเว้าค่อนข้างละเอียดกว่าเอาทั้ง3ภาคเลยเนาะทั้งภาควิสาหกิจภาครัฐและก็ภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าการคิดไล่นี่แม่นคิดไล่คือกันเลยเนาะสำหรับ
รูปแบบการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะเขาก็จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขกันก่อนนะเงื่อนไขอันทวิทย์เนาะก็จะกลุ่มเอาพนักงานรัฐก่อนกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจก่อนนะเงื่อนไขอันทวิทย์เขาเรียกว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานนะเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานมีการสมทบกันเข้าประกันสังคมแมน1เดือนถ้าเดือนที่2มีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานหมายถึงหนังหมายถึงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางนายจ้างคำว่าว่าเรื่องของหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นนายจ้างปฏิบัติเวียกอยู่คำว่าว่าเบื้องรัฐก็แมนรัฐบาลนั่นแหละเป็นนายจ้างรัฐกรก็เป็นผัวให้งานรัฐบาลก็เป็นผู้ใช้ให้งานคำว่าว่าเบื้องหัวหน่วยธุรกิจก็ผู้ออกให้งานก็เป็นพนักงานนะผู้ใช้ให้งานก็คือแม่นเจ้าของธุรกิจนะอันนี้มันการนิยามนะความหมายนะของนะผู้ออกให้งานและก็ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการคุ้มครองนะอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานนี่แมนเพิ่นจะเบิ่งแย้งเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเบื้องรัฐกรหรือว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่มีเงินเข้าประกันสังคม1เดือนขึ้นไปแมนจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะมีการทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่อาจจะเกิดย้อนไฟช็อตไฟดูดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือในขณะที่ใช้เครื่องกลจักรอันใดอันหนึ่งเกิดการเหตุให้เกิดมีการเสียชีวิตเนาะหรือแม้แต่อุบัติเหตุอื่นๆเนาะที่พาให้เกิดมีการเสียชีวิตนั่นคือเขาเอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานในหน้าที่ตัวนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเลยจากระบบประกันสังคมเนาะคือตัวอย่างผูกเกี่ยวนะมีเงินเดือนอยู่4ล้าน5แสนกีบ4ล้าน5แสนกีบทอกเงินเข้าประกันสังคมบังเอิญมือนั้นเกิดอุบัติเหตุนะไฟช็อตไฟดูดในเดือนที่2เนาะในเดือนที่2เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวนี่เกิดมีการเสียชีวิตเนาะเกิดมีการเสียชีวิตเงินเดือนของผู้เกี่ยวแม่น4ล้าน5ถ้าว่ามีการเสียชีวิตเพิ่นจะเอา15เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะจะตกอยู่67ล้าน5แสนกีบได้เนาะอันนี้ย้อนว่าเงินเดือนเราสูงจึงได้รับการคุ้มครองสูงถึงว่าเพิ่นจะหากะทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามเนาะเดือนเดียวก็ตามแต่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมตามกฎหมายคันว่าว่าเรื่องของการทอกเงินเข้ามาเดือนเดียวของผู้เกี่ยวกระแมนตกอยู่ 247,500 กีบ500กีบเนาะแต่ว่าเวลาที่ผู้เกี่ยวจะได้รับแมนได้อยู่67ล้านกว่านะย้อนว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวสูงแต่คันว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวอยู่ที่2ล้านเสียชีวิตเดือนที่2ย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะก็จะได้อยู่30ล้านกีบเนาะเอา2ล้านคูณให้สูตรก็คือเป็น15เนาะได้อยู่30ล้านกีบนะลงเลิกรายละเอียดการคิดไรแล้วเจ้านายสันติภาพจะมาอบรมให้มีการได้ครับฟังกันเต็มเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเวียกงานหมายความว่าทอกเงินเข้ามา1เดือนแม่นเพิ่นคุ้มครองเลยในเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตบันทึกคันว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นย้อนพยาธิย้อนอุบัติเหตุอยู่เฮือนอยู่ซานที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน่วยแห่งงานนะบ่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างเกิดอุบัติเหตุรถตำ่ำอยู่เดินทางไปใส่ก็ตามภารกิจส่วนตัวเกิดอุบัติเหตุอันอื่นๆเนาะที่บ่ได้เกี่ยวข้องแ
แม้แต่ว่าไฟดูดอยู่เหือนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเวียกงานเนาะรวมถึงพยาธิเจ็บเป็นการเจ็บเป็นย้อนพยาธิอันนี้แมนต้องมีการถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองมีความแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานอันนั้นแมนถอนเงินเข้ามา1เดือนแมนคุ้มครองเลยแต่คันว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าย้อนพยาธิตัวนี้แมนจําเป็นต้องได้ถอนเงินเข้ามาประกันสังคมแมน3เดือนก่อนเนาะถ้ามีการเสียชีวิตนะจึงจะได้รับการคุ้มครองก็หมายความว่าถ้าว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เงินอยู่ศาลเงินหากก็เข้ามาประกันสังคม1เดือนหรือว่า2เดือนตัวนี้ยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อเนาะอันนี้มันอิงใส่เงินไขตามกฎหมายอธิบายให้อเมริกันนะได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมบัดนี้สาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตย้อนหยังก็ตามแต่เนาะก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมโลดจะมีความแตกต่างจากระบบประกันภัยเนาะระบบประกันภัยเพิ่นจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นบางอย่างแต่สำหรับระบบประกันสังคมแม่นเพิ่นจะบ่มีข้อยกเว้นหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมหันโลดเนาะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลให้แก่ทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนะได้รับเงินอุดหนุนในยามที่ลำบากนะหมายความว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวนะผู้ลำบากก็คือเป็นผู้ครอบครัวนะจะต้องได้แบกหาภาระจัดงานศพกะเกียมเอียงต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะโอ้ล้มกันซ้ำนี่ก่อนระยะต่อไปพวกเขาจึงมาเข้าสู่วันเรื่องของการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการคิดไล่คืออะไรรวมไปถึงขั้นตอนการประกอบเอกสารเพื่อห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะตอนนี้ไปฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนหับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาในเรื่องของสวัสดิการนโยบายประกันสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาอบรมให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีความเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้มันสำคัญหลายเนาะแล้วก็ในมื้อนี้มันสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของอุนุนเสียชีวิตมาโอมาลมให้บริการให้ฟังว่าระบบประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นอะไรเบื้องต้นการได้เว้าเงื่อนไขให้บริการให้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าการคุ้มครองอุนุนเสียชีวิตจะมีเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวกงานตัวนั้นแมนทองเงินเข้ามา1เดือนแมนได้รับการคุ้มครองส่วนเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเวกงานรวมถึงการเจ็บป่วยพยาธิของผู้เกี่ยวเนาะเสียชีวิตย้อนการเป็นพยาธิตัวนี้แมนมีคนจําเป็นต้องได้ทองเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองเนาะการอุนุนเสียชีวิตเนาะจากระบบประกันสังคมวันนี้จะมาว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการกำหนดขึ้นอะไรเนาะเริ่มต้นก็คือแมนเป็นสมาชิกประกันสังคม1ปีลงมาจะได้อยู่แมน15เดือนเนาะ15เดือนนี่เอาไปคูณเนี่ยเอาไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายสำหรับพนักงานรัฐกรที่มีการเสียชีวิตเนาะหรือนอกจากนั้นก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจก็แมนเอาไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเพิ่นจะเอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยออกมาเท่าใด3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปแล้วเอามาคูณใส่15เดือนเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะรูปแบบการคิดไรเงินอุดหนุนเสียชีวิตรวมไปถึงผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคิดไรคือกันเนาะคิดไรคือกันภาคสมัครใจนี่ถือว่าง่ายแหละเนาะเพราะว่าบ่ท่าเฉลี่ยก็ได้เพราะว่าเงินเดือนการจ่ายเงินสมทบแมนสม่ำเสมอเนาะหมายความว่าให้เลือกวงเงินแต่ว่าอาจจะได้เฉลี่ยนะก็หมายความว่าเฉลี่ยคือกันแหละเนาะเฉลี่ยในกรณีที่ว่ามีการต่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเนาะก็ต้องได้มีการมาเฉลี่ยถ้าว่ามีการเพิ่มวงเงินหรือว่าลดวงเงินเนาะเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันอันนั้นก็แมนเริ่มต้นจาก1ปีลงมาแมนจะได้อยู่15เดือนไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเนาะถ้าเข้าประกันสังคม2ปีได้อยู่16เดือนเข้า3ปีได้อยู่17เดือนเข้า4ปีได้อยู่18เดือนเข้า5ปีได้อยู่19เดือนเนาะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแน่นะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแต่ว่าจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากที่ว่าปีละ1เดือนปีที่7จะได้อยู่ 20.5 เดือน 20.5 เดือนปีที่8มาบวกอีก 0.5 เป็น21เดือนจะหมายความว่าเริ่มแต่ปีที่7ไปจะบ่ได้1เดือนเต็มจะได้เพียงแต่ครึ่งเดือนนะก็เอาครึ่งเดือนบวกเข้าไปเรื่อยๆคำนวณปีการ10ปีสินี่ก็ 0.5 0.5 ไล่ไปฮอด10ปีเนาะจะมาเปลี่ยนจุดปีที่7จากปีละ1เดือนมาเปลี่ยนปีที่7เป็นปีละครึ่งเดือนอันนั้นแมนรูปแบบการคิดไรเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะวันนี้เอกสารยั่งยืนในการยืนห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับภาครัฐกรมันก็จะมีการเซ็นยั่งยืนจากกรมกองจากกระทรวงยั่งยืนเงินเดือนสั้นขั้นเนาะเยี่ยมต่างๆจากกระทรวงเนาะสั้นขั้นปีการจากกระทรวงมาแล้วก็ประกันสังคมเป็นผู้คิดไรตัวจริงเนาะสมเทียมมาเบิ่งข้อมูลตัวจริงว่าเป็นมาถูกต้องหรือบ่เนาะส่วนภาควิสาหกิจส่วนภาควิสาหกิจก็จะมีเรื่องของแน่นอนเนาะ
ก็มีไปยังยืนการเสียชีวิตนะเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นหรืออันน่ะอุบัติเหตุอันน่ะอุบัติเหตุงานนะหรือว่าย้อนพยานของบุเกียวสินะเนาะก็มาเบิ่งนะเพราะว่าอันน่ะเป็นว่าการเสียชีวิตนะก็จะมี2หมวด2ประเภทนะแต่ว่ารูปแบบการคิดไหลแม่นอันน่ะคือกันนะรูปแบบการคิดไหลแม่นคือกันเอกสารประกอบก็จะมีฟอร์มประกันสังคมนะเซ็นยังยืนจากบริษัทหรือว่านายจ้างเนาะค่ะถ้าว่าเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจมีใบยังยืนการเสียชีวิตจากเมืองนะเป็นแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองหมายความว่าเวลาเสียชีวิตนี่ทางห้องหมอหรือว่าบ้านเพิ่นจะเอาเอกสารยังยืนการเสียชีวิตให้หลังจากนั้นไปแลนนะแลนผ่านเมืองแล้วเมืองจะแจ้งการเนาะแจ้งการเสียชีวิตแล้วจึงมาแลนประกันสังคมเนาะก็มีสมรภูมิครัวเนาะมีปึ้มเลขบัญชีธนาคารนะของคู่สมรสหรือว่าของลูกถ้าว่าอันน่ะถ้าว่าครอบครัวคู่สมรสถ้าบ่มีต้องมีการมอบสิทธิ์ให้กับลูกเนาะลูกผู้ใดอันใดเนาะให้มันละเอียดแล้วก็นอกจากนั้นก็คือแม่นว่าเรื่องของบัตรประกันสังคมนะสิ่งที่ว่าประกอบเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองตัวนี้แม่นต้องเป็นฉบับของแท้เหลือนั้นแม่นเอาฉบับก๊อปปี้มาได้แต่ว่าฟอร์มก็ต้องเป็นของแท้เนาะมีลายเซ็นของแท้เซ็นยังยืนจากนายจ้างเลขทีจากนายจ้างเนาะก็หมายความว่าทางบริษัทอาจจะเป็นผู้แลนให้ทางจัดตั้งเป็นผู้แลนให้แต่ว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีของครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะส่วนภาคสมัครใจกับเอกสารบ่ต่างกันเนาะแต่ว่าภาคสมัครใจนี่แม่นฟอร์มก็คือแม่นเขียนใบเดียวนะเซ็นครอบครัวของผู้เกี่ยวและก็แล้วพร้อมด้วยเอกสารคติครบสุดเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองการรูปแบบขั้นตอนนะการประกอบเอกสารกับเวลายังอยู่เนาะก็จะมาเพิ่มเติมกรณีคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนี้เนาะก็จะบ่ได้เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นจะคุ้มครองรวมไปถึงคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะและก็ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีกรณีคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่6เดือนนะ6เดือนของเงินเดือนของผู้ประกันตนนั่นแหละส่วนลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะได้อยู่3เดือนเนาะอันนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมกรณีที่คู่สมรสหรือว่าลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาอมรมให้มีด้วยกันได้รับฟังในมื้อนี้ก็ท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไป1508บ่เสียค่าในวงราชการนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสําหรับมื้อนี้เบิ่งเวลาสวัสดิภาพจะได้ลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ั้งหน้าป้าปุ๋มก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: าน
1: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้สัตว์น้ำมิคาสัตว์ป่ามีคุณค่ำจุนชีวิตอย่าคิดทำลายสวัสดีท่านผู้ฟังจากแพงต้อนรับกับสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสวันที่2กรกฎาคม2026แฮม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช1388พุทธศักราช2569สำหรับในเดือนนี้ก็มีหลายวันที่สำคัญ13กรกฎาคมที่จะถึงแม่นครบรอบมื้อเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าถือปีได้13กรกฎาคมท่านผู้ฟังเนาะและวันที่20กรกฎาคมแม่นวันสั่งตั้งสะพานแม่ยิงลาววันที่29แม่นวันบุญเข้าพรรษาถือว่าในเดือนนี้ทั้งวันสำคัญของศาสตร์และกับทางพุทธศาสนาเติมอีกทั้งรายการปกป้องรักษาป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ยังมีข้อมูลข่าวสารมาให้มีรายการได้รับฟังเฉพาะแล้วเยี่ยกที่พวกเขาได้ติดตามในการลงโฆษณาปลูกที่สำนึกเฉพาะแล้วในชุมชนเขตอนุรักษ์ป่าสงวนอุทยานแห่งชาติประชาชนต้องได้เป็นเจ้าการชุมเชยและเยี่ยกโฆษณาของพวกเขาก็ได้ลงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทางรายการเมื่อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนทุกท่านเนาะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลผ่านมาทั้งสื่อออนไลน์ Facebook เด้เพิ่นมีการตั้งคำถามอยู่ในสื่อออนไลน์ว่าจินตนาการนำกันเบิ้งว่าถ้าเมื่อนึงมีการลงข่าวว่าเสือโคร่งที่เคยพบเห็นและอาศัยอยู่ในสปป.ลาวมาฮอดตอนนี้ได้รับสูญไปแล้วความรู้สึกพวกเขาสิเป็นแนวใดในความเป็นจริงแล้วนับแต่ปี2013เป็นต้นมาองค์การ WWF ได้รายงานในฮู้ว่าบ่มีไผเห็นบ่มีกล้องดักทายใดที่สามารถจะจับภาพเสือโคร่งในธรรมชาติอยู่ลาวได้อีกเลยความเงียบนี้แก่ยาวมาหลายกว่า10ปีและพวกเขาจะให้เรื่องนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของความอุดมสมบูรณ์อยู่ลาวไปตลอดกาลบ่ลาวยังบ่ทันยอมท้อถอยต่อเรื่องนี้แต่บ่ฟังปี2026นี้รัฐบาลสปป.ลาวได้อนุมัติแผนการดำเนินฟื้นฟูเสือโคร่งแห่งชาติสำหรับ10ปีข้างหน้า2026ถึง2035อย่างเป็นทางการนี้บ่แม่นเพียงแต่เป็นเอกสารธรรมดาแต่มันเป็นคำมั่นสัญญาของคนลาวทั้งชาติว่าพวกเขาจะบ่ปล่อยให้เสือโคร่งหายไปจากพื้นแผ่นดินลาวโดยบ่สู้บ่เฮ็ดอีหยังและพวกเขาสิสู้แบบใดเหตุการณ์นี้จะสุ่มใส่4พื้นฐานที่เป็นหลักอันดับ1ก็แม่นป่าสงวนน้ำปุ๋ยที่ติดชายแดนประเทศไทยนั้นซึ่งถึงว่ามีโอกาสสูงสุดในการต้อนรับเสือโคร่งคืนอันดับ2แม่นอุทยาน3แห่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ได้แก่น้ำแอดพูเลยนะกายน้ำเทินและก็เซเปียนที่แต่ละพื้นที่นี้จะมีการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยฟื้นฟูสัตว์เหยื่อและก็สร้างหัวป้องกันที่เข้มแข็งเพราะว่าเสือโคร่งจะได้กลับคืนก็ต่อเมื่อมีอาหารและความปลอดภัยลดถ่ายอยู่มีแต่สปป.ลาวกับพวกเขาที่ยืนอยู่ในการต่อสู้นี่บ่เพิ่นว่าบ่แมนเสือโคร่งบูฮู้จักชายแดนแต่การร่วมมือกับไทยเวียดนามและประเทศใกล้เคียงที่ยังมีเสือในธรรมชาติจึงเป็นหัวใจสำคัญของการข้อของแผนการองค์การ WWF ลาวนี้เป็นพร้อมอยู่เคียงข้างทางด้านวิชาการและก็งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ฮู้บ่ว่าลาวคือ1ใน13ประเทศทั่วโลกที่ยังถูกจัดให้เป็นดินแดนของเสือโคร่งนั้นหมายความว่าพื้นแผ่นดินลาวยังมีท่าแหงแล้วก็ที่จะต้อนรับราชาแห่งป่ากลับคืนมาได้ตามผู้ฟังและเสือโคร่งต้องการอย่างจากพวกเขามันต้องการป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่พวกเขาช่วยกันรักษานะมันต้องการสัตว์ที่สามารถเป็นเหยื่อให้มันในบ่อนที่ยังอาศัยอยู่ในป่านั้นมันต้องการมนุษย์ที่ยุดเซาลาสัตว์ยุดการค้าขายแล้วก็เริ่มต้นป้องกันพวกมันฉะนั้นเพิ่นว่าพวกเขาทุกคนนี่แม่นพร้อมแล้วบ่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ก็แล้วท่าให้เสือโคร่งหายไปตลอดกาลบ่เพิ่นว่าเป็นคำถามที่ทั้งสื่อออนไลน์เพิ่นได้ยกตัวอย่างมาเพิ่นว่าเสือโคร่งอยู่แล้วนี่สถานการณ์นี่น่าเป็นห่วงเด้ย้อนหยังคนล่านี่เขาล่าสัตว์

เราเสือโคงก็ว่าอะไรโอ้เบิดได้แต่บอกฟังถ้าบอกช่วยกันรักษาหยุดล่าและที่สำคัญเอาเอาสำนึกก่อนเนาะแล้วยังไงจะมาฟังเติมข้อมูลข่าวสารและก็ความรู้สึกสัมภาษณ์ทั้งทีมงานพวกเขาได้ลงโฆษณาเวียกงานแพร่เวียกงานอนุรักษ์นำสัตว์ป่านี้แต่ละท้องถิ่นได้มีการฟุ้งฮุ้มพวกเขาก็นำเอาเสียงสัมภาษณ์ทีมงานพวกเขาไปทั้งท่านสมเด็จแด่ท่านอดิศักดิ์ศิริวงศ์แด่ได้ลงพื้นที่ในชุมชนในระยะผ่านมาก็จะเอาความรู้สึกบรรยากาศให้ขึ้นมาออกอากาศให้สังคมได้รับฟังเนาะเอาต้นรายการนี้ให้ท่านได้พักฟังเพลงสักก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั่นเราในระบบ FM 37 MHz 1อาทิตย์พบกัน2มื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16โมงถึง16โมง30กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและวิทยุกระจายเสียงสั่นเราคณะโฆษณาคมสุขกลางพักจะนำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ว่าด้วยสัตว์ป่าให้บริการรับฟังเป็นประจำและมาฟังหัวข้อนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกระทบต่อชีวิตของคนสัตว์และระบบนิเวศพื้นฐานความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็ยิ่งมีสูงเมื่อประเทศเราอาศัยทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการพัฒนาบางรูปการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นว่าการปลูกข้าวนาปีและการผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำตกที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเราแม้มีความเสี่ยงต่อภัยแห้งแล้งเรียบตามลำแม่น้ำของทงเพียงทางภาคกลางและภาคใต้แม้มีเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะบุฟังอันนี้มันก็ได้เห็นเป็นหัวข้อออกมาเนาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกระทบต่อชีวิตของคนสัตว์และระบบนิเวศพื้นฐานฉะนั้นก็ต้องได้ช่วยกันทุกท่านเนาะรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือได้เว้าหั่นแหละหยุดตัดไม้ทำลายป่านะฮอดยามแรงก็คือว่าแหละปัญหากับไฟไหม้ลามป่านี่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสัตว์กับถูกไฟไหม้บ่มีที่อยู่อาศัยยามฤดูกาลล่าสัตว์สิคือจังซี่แหละเดือนกรกฎนี่เป็นยามสัตว์เพิ่นออกแม่แพ่ลูกวางไข่เด้เนาะบ่สิแม่นพากันไปล่าล่าจนเป็นอาชีพบ่เอาล่าเพื่อกินพอแล้วเอานะครับเป็นข้อมูลข่าวสารให้มีการได้ฟังและญาติๆจึงมาฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสัมภาษกรที่แม้ว่าเขาได้ลงไปท้องถิ่นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องงานโฆษณาในการปกป้องแวดล้อมเขตอุทยานเขตป่าสงวนแห่งชาติในความเป็นตัวประเทศเนาะเอาพักฟังเพลงก่อนและจึงกลับกับส่วนเรื่องการ

0: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังและเกินปกปักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้30นาที16โมงถึง16โมงครึ่งเวลากับแม่นยับเจ้าบอกขับมาแล้วก็เชิญท่านได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ทีมงานพวกเขาได้ลงพื้นที่ในการลงโฆษณาเวียกงานปกปักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติสิวรรณพันธ์แต่ละท้องถิ่นนี้ก็สิมานำเสนอความรู้สึกทั้งพนักงานทั้งประชาชนแด่ให้ท่านได้ฟังพักฟังเสียงสัมภาษณ์
1: เจ้าก็รู้สึกมีความดีใจเนาะก็สิเว้าแล้วก็เพราะว่าได้มาฝึกอบรมในครั้งนี้เฮ็ดให้เฮาได้ฮู้อันได้บทเรียนหลายๆอย่างเนาะเพื่อจะไปนําใช้ในการเฮ็ดเวียกงานของพวกเฮาให้เก่งหรือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นเลยๆมีการดํารงชีวิตดีหลายอย่างเนาะสําหรับการดํารงชีวิตของประชาชนของเฮาบ่ว่าจะเป็นแรงทํามาหากินบ่หรือว่าเกี่ยวกับเครื่องป่าของดงนี่แหละของกินหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนบ่อยากให้ตัดไม้ทําลายป่าเนาะโดยเฉพาะแม่นต้นไม้ใหญ่เฮานี่แหละเพราะว่าเพื่อเฮาจะปลูกเขาแทนใดก็เพื่อมันสิใหญ่ก็ใช้เวลาดนหลายปีเนาะก็บ่อยากให้ตัดมันจะเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมสัตว์สาวาสิ่งหรือว่าสิ่งที่ว่าอันสัตว์ที่ว่าเพิ่นห่วงห้ามเนาะมันจะสูญพันธุ์ได้หั่นนะ
0: พันธุ์ไปนั้นก็เป็นความรู้สึกของสมณกรและก็ประชาชนแดเนาะที่พวกเฮาทีมงานได้ลงไปแต่ว่าสัมภาษณ์ของผู้ซึกหลายๆท่านในเวียกงานปกปักษาสิ่งแวดล้อมการบุกรุกที่ดินป่าไม้ผิดกฎหมายนี่แหละเนาะฉะนั้นก็ต้องได้เป็นเจ้าการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเฮ็ดแล้วใดให้เนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมทั่วประเทศตามพักรัฐบาลคาดหมายไว้นี้70ส่วน100ช่วยกันได้ทุกท่านได้เนาะบ่ว่าแต่วันที่1มิถุนายนปลูกต้นไม้มีเงินไขปลูกทุกมื้อแล้วแหละเนาะประทดแทนผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าในระยะผ่านมาเอาเวลากับเบิดแล้วปุบปับเบิดเดียวบ่อยากจากเวลามาไล่สมบลาพิมวงพร้อมด้วยได้ชาก็คุ้มเสียงก็ต้องขออวยให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมื้ออื่นจึงมาว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอความสุขสุขดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านสบายดี

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คับสะดวกสบาย
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
8: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่2กรกฎาคม2566ท่านผู้ฟังอันต้นของทางรายการพวกเขาจะไปที่เมืองบุญใต้แขวงพงศาลีไปล้มสายกับท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไซหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบุญใต้ท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับทางสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองบุญใต้พุ่นละจะเป็นอะไรปัจจุบันนี้เพิ่นมีการช่วยเหลือหรือว่าการกวดกาติดตามคืออะไรตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไซ
9: เจ้าสบายดี
8: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
9: เจ้า
8: เป็นยังไงน้อสภาพน้ําท่วมอยู่ทางเมืองบุญใต้บ่จะให้ท่านเว้าสู่ฟังเลยเจ้ามีความคืบหน้าคือแนวใดกันติดตามกวดกาลงไปสถานที่ตะจิ
9: สภาพน้ําท่วมอยู่เมืองของพวกเฮานี้นี่มันซึ่งได้เกิดขึ้นในวันที่30เนาะเออ30จะใช้เวลาตรงขณะฝนนั้นเองประมาณ2มื้อนั่นแหละแล้วก็มื้อที่2นี่ก็ให้เกิดภัยน้ําท่วมโดยเฉพาะเมืองเขตลองงายเก่า
8: เจ้า
9: ใต้แก่งมุสลิมก็สภาพลุก็แต่ว่าข้อมูลละเอียดนั้นมันทางทีมงานพวกเราก็ยังบ่ทันได้ชัดเจนแต่ก็พอเป็นนาข้อมูลเบื้องต้นเนาะ
8: เจ้า
9: ในนี้มันสภาพน้ําท่วมนั้นโดยการคาดคะเนของทีมงานอยู่ทางการกรุงบาลนั้นมันมีหน้าที่ทั้งหมดมันคือสอดเจือคือน้ําท่วมนั้นมันมีอยู่35เฮกตาร
8: ์เจ้า
9: แต่ว่าในนี้ก็ใน35เฮกตาร์นี้ก็สามารถกู้คืนไว้นี่ประมาณ30เฮกตาร์และส่วน5เฮกตาร์แล้วมันถือว่าบ่สามารถฟื้นฟูคืนได้ล่ะ
8: เจ้า
9: เพราะนั้นน้ําเสาะน้ําไหลไปหมด
8: เจ้าเจ้า
9: ฮัลโหล
8: ฮัลโหลฮัลโหล
9: เจ้าเจ้า
8: เจ้าและส่วนใหญ่35เฮกตาร์ที่เฮาสามารถกู้คืนได้30เฮกตาร์นี่เนาะส่วนใหญ่มันเข้าบ่หรือว่าพืชชนิดอื่น
9: ๆเข้านาเข้านา
8: เจ้าแล้วพืชอื่นนี่เฮาได้มีการปลูกบ่อยู่ทางเมืองบุญใต้เฮานี
9: ่สําหรับพืชอื่นๆก็ส่วนหลายแม่นพวกเฮาได้มีการนาเก็บปลูกมาแล้วเนาะเก็บปลูกและจําหน่ายส่งออกให้ทางจีนมาแล้วแต่ก็ยังมีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกันแม่นพืชผัก
8: เจ้า
9: อันนี้มีอยู่แล้วก็สาลีจำนวนหนึ่งที่มันได้ถึงกระทบเสียหายอะไรแต่ว่าส่วนหลายนั้นพวกเราได้ออกแล้ว
8: เ จ้า
9: ได้ออกให้จริงนะ
8: เจ้าแล้วเข้าหน้าที่นั่นได้รับความเสียหายเป็นเข้าหน้าปีเขานี่บ
9: ่แม่นๆเข้าหน้าปี
8: อืมแต่แกยังกู้คืนได้30เฮกตาร์เนาะเสียหายแต่5เฮกตาร์เนาะท่านเน
9: า
8: ะ
9: เพราะว่าน้ำมันจะบ่แม่นน้ำซ้อเนาะมันยิงขึ้นมันยิงขึ้นแล้ว
8: ก็อ๋อมันยิงขึ้นอืมเจ้าเจ้าๆๆๆและเหตุการณ์นั้นนี่นี่เฮาได้มีการนั้นแจ้งให้ประชาชนอยู่ที่อ่ะนะบริเวณที่ได้รับความเสียหายนี่คือได้ใดในท่าน
9: ทางเมืองพวกเฮาก็คือว่าได้แจ้งให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะก็ให้มีสติในการรับมือกับภัยพิบัตินี้แล้วก็ให้มีการมีสติระวังตัวและเกี่ยวว่าอีกเรื่องบ่ให้คนและสัมพันธ์นะครับคนประสบถึงเป็นสติระวังตัวตลอดนั่นแหละโดยเฉพาะตัวกลางคืนเนาะนี่นะ
8: เจ้า
9: พวกเราก็ได้แจ้งทางทีมงานเมืองนี่ลงไปติดตามผลการช่วยซึ่งในเฟบราตอนหน้าอีกมือสองมือพวกเราอาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนในละเอียดกว่านี
8: ้เจ้าและเฉพาะอันอยู่ทางเมืองบุญใต้เฮาว่าเรื่องเนื้อที่กสิกรรมนี่เนาะก็คืออันนั้นเนื้อที่การผลิตข้าวการปลูกข้าวนี่รวมทั้งหมดนี่มีหลายหน่วยปานใดท่าน
9: เนื้อที่นาของเมืองเฮาบ่
8: เจ้า
9: เนื้อที่นาคือว่าประมาณ 5,000 กว่าเฮกตาร์บ่ 5,000 กว่าเฮกตาร
8: ์แ
9: ต่ส่วนใหญ่มันก็บ่แม่นเขตนี้เนาะ
8: เจ้าม
9: ันอันนาน้ำท่วมแต่ก็มีแต่เขตล่องนายนี
8: ้เจ้าล่องนายมันเป็นเนื้อพื้นที่ต่ำมันบ่ท่านพื้นที่เพียงมันบ่
9: เพียง
8: บ้านลง
9: ไหนมีนาหลาย
8: ส่วนใหญ่บ้านลงไหนนี่นาหลายดีประมาณจักเฮกตาร์ท่าน
9: ก็ประมาณ200กว่านี่น่าจะมี
8: 200กว่าเฮกตาร์ครับแปลว่า200กว่าเฮกตาร์แปลว่าส่วนที่ต่ำ30กว่าเฮกตาร์นี้ที่ได้รับความเสียหายแม่นน้ําน้ํามันยืนขึ้นเนาะ
9: แต่ว่าอันนั้นเขตนี้มันพื้นที่เขตนี้มันแตะน้ําอันน่ะสายน้ําแงนหั่น
8: อ๋อเจ้าติดสายน้ําแน
9: ่แม่น
8: มีหลายปัจจัยเพราะท่านเนาะที่เฮ็ดให้น้ํายืนขึ้นแล้วไปท่วมเขตที่ได้รับความเสียหาย35เฮกตาร์นี่เนาะแม่นน้ํายืนขึ้นเพราะว่าสายน้ําติดกับเขตการผลิตแน่และเขตอื่นแล้วบ่ได้ติดสายน้ําที่เป็นส่วนใหญ่หั่นก็เลยว่ามีแต่จุดเดียวนี้ที่ได้รับผลกระทบ
9: แม่น
8: ๆเจ้า
9: แต่ในนี้อีกมันก็มีเช่นเมืองแล้วเนาะเช่นเมืองนี่ก็ถูกทําลายนี่มี2เซนโดยรวมของความยาวหั่นแล้วมันมีอยู่350เมตรอันนี้มันคือว่าเสียหายเนาะ
8: เจ้า
9: คมถูกคมทิ่มเยือนหมดละนั่นน้ําเสาะหมดละแล้วก็มีน้องตาอีก1น้องเฮ็ดให้ปลาเสียหายนี่800กว่ากิโล
8: โอ้เจ้าแล้วนั่นต่อกับปัญหานี้ในปัจจุบันนี้สภาพอากาศนี่เป็นขึ้นเมื่อไหร่เลยท่านนับแต่เมื่อเกิดเหตุจนมาฮอดปัจจุบันนี
9: ้ก็เดี๋ยวนี้นี่ก็ยังสืบต่อฝนอยู่เนาะเมื่อวานนี้ก็ฝนมื้อนี้ก็ยังฝนบ่เซาเทื่อเลยแต่ว่าสภาพน้ำขึ้นมันก็ยังคือว่ายังบ่เห็นขึ้นเทื่อตัวน้ำเงียนนี่มันเป็นห้วยก็บ่แม่นห้วยใหญ่ปานใด
8: เจ้า
9: แต่บ้านมันได้มันขึ้นบ้านเดียวนะมันไหลแห้งบ้านเดียวเลย
8: เจ้า
9: ขึ้นบ้านเดียวแล้วลงก็ลงไว้สินะ
8: เจ้าม
9: ันจะต่างกับน้ำใหญ่เนาะ
8: บ้านนั้นเจ้าเสื่อเลยเว้าต่อเลยท่าน
9: คือว่าและสภาพนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังสืบต่อฝนอยู่แต่ว่าบ่แน่ว่าน้ำมันจะขึ้นอีกรอบ2รอบ3บ่อันนี้ก็บ่แน่เลยเนาะพวกเราก็ยังติดตาม
8: เจ้าแล้วเฮาได้มีแผนการแนะนำประชาชนบ่ว่าแต่อยู่ทางล่องนายล่องนายเก่านี่เนาะท่านเนาะเขตอื่นๆนี่เด้ในระยะสภาพอากาศก็คือฝนตกนี่ล่ะเนาะในระยะฤดูฝนนี่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เฮาได้มีการติดตามสภาพอากาศจากภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือกรมอุตุนิยมและก็ได้แจ้งเตือนประชาชนขึ้นได้ไหนในยุคเขตต่างๆที่ภายในเมืองเฮา
9: เ โดยรวมแล้วแมนพวกเราก็ได้มีการแต่งตั้งกันแล้วคือมื้อนี้ก็ทางสายของประธานผู้การปกครองเมืองก็ได้ลงไปสิทธิ์สนาชุดกลุ่มน้องนายนี้เนาะพออยู่กลุ่มน้องนายนี้มันจะมีอยู่ใน78บ้านนี้เออ78บ้านแล้วก็พวกเราก็ได้แจ้งก็ได้ไปแจ้งให้ประชาชนคือว่าขนาดผ่านมาเมื่อกี้นะพวกเราต้องมีสติในการเฝ้าระวังนะฮะจะต้องมีการเก็บเมียนเงินมัดเครื่องที่ไซที่จำเป็นไปไว้ที่บนสูงอันนี้พวกเราก็ได้มีแผนเท่านั้นแหละ
10: เจ้าในเขตที่มีความเสียหายที่ท่านได้เว้ามาว่ากู้คืนได้30เฮกตาร์เนาะแต่ว่าเสียหาย5เฮกตาร์นี่เฮามีแผนการแนะนำหรือว่าช่วยเหลือประชาชนคือได้ปลูกใดทดแทนบ่หรือว่าจังได๋ภายหลังที่สภาพน้ำบกแห้งนี่
9: จะสำหรับเรื่องการช่วยเหลือนี้เลยมันพวกเราไปหลังพวกเราเก็บข้อมูลได้เลยมันพวกเราได้รายงานให้การปกครองแขวงเนาะเพื่อให้เป็นคิดซีนำหรือว่านำวัตถุปัจจัยในการช่วยเหลือนั้นถ้ามันหนักนวงมีผลเสียหายหลายพวกได้เห็นนักศึกษาเลยจุดคัดกับบทรายงานขึ้นเมืองก็เจ้าก็มีการช่วยเหลืออยู่บางเล็กน้อยเนาะผ่านมานั่นเป็นนั้นแต่สำหรับพืชที่พวกเราจะปลูกทดแทนนี่มันก็คิดว่าพวกเราอาจจะซื้อพื้นที่ที่ถูกผลกระทบแล้วก็อาจจะปลูกข้าวคืน
10: เจ้าแม่เขาจะปลูกข้าวคืนทดแทนว่าสั้นซะและสภาพน้ำยืนขึ้นอยู่เขตดังกล่าวนี่นะท่านเกิดขึ้นทุกปีบ่หรือว่าจะเกิดขึ้นปีนี้
9: มันก็อาจจะจากข้ามปีบางเถอะคือปีก่อนก็ท่วมสุดแต่ปีนั้นหนักเลยหนักพอสมควรอย่างว่าหลายกลุ่มหลายบ้านแต่ว่าปีนี้มันก็เกิดอยู่แต่เขตกลุ่มล่องไม้นั้นคือปีกายปีคือปีก่อนมันเทศบาลเฮานี่ก็ท่วมเลยเนาะปีก่อนนะสองสามปีหลังถือว่าท่วมหนักแหละตอนนั้นหลายกลุ่มหลายเขตหลายบ้านเลย
10: จ้ากะว่าเรื่องสภาพอากาศกะว่าเอาแน่บนเอานอนบ่ได้เนาะท่านเนาะบางเขตที่ทางใต้ก็แห้งบ่มีฝนเลยบางเขตก็ตกนะและท่านเองคิดว่าการผลิตพืชปีนี้ก็คือการปลูกข้าวปีนี้เมื่อเทียบกับปีผ่านมาเฮาวางคาดหมายคือได้ใดท่าน
9: ก็คิดว่าคือนึงได้รายงานให้เนาะมันก็ท่วมอยู่แต่ว่าก็บ่มีความเสียหายหลายปานใดก็เทียบเสร็จแล้วเนี่ย2ปีหลังนะฉะนั้นก็คิดว่าพวกอาจจะมีการเอาอนาคตโดยเฉพาะกับเขานี่แหละเพราะอย่างสามารถอาจจะปรับพื้นที่นาขึ้นแล้วก็เอาเขานี่ใส่ตึ้งในเมืองพวกเขานี่ก็คือผ่านมาพวกเขาก็ถือว่ามีการส่งเสริมการปลูกพืชเนาะโดยเฉพาะก็การมัดทั่วเนี่ยอึเหล่านี้เป็นต้นนะพวกเขาถือว่ามีเป็นปกติแต่ละปีอันนี้เนาะเพราะว่ามันมีจีนมาเก็บซื้อโดยกงมาส่งเสริมปลูกโดยกงนะ
10: ใช่แต่ว่าเขาปลูกทั่วก็บางอึเนาะ
9: เจ้าก็แต่เหมือนอีกยังมีคือกลุ่มล่องนายนี่ก็มีอยู่3บ้าน4บ้านเนาะ
10: เจ้า
9: ปลูกกันนะใบยาสูบนี่นะ
10: เจ้า
9: ใบยาสูบคือก็มีหลายกิจกรรมอยู่ที่พวกเราได้ส่งเสริมให้เจ้าปลูกเนาะ
10: ปลูกใบยาสูบนี่เนาะแปลว่าหลายกิจกรรมตัวนั้นนี่เนาะท่านเนาะอยู่ทั้งเมืองเฮานี่เนาะถ้าแห่งเมืองบุญใต้เฮานี่ส่วนใหญ่เรื่องด้านกสิกรรมมันแม่นหยังก็เป็นกสิกรรมนี่แม่นบ่
9: แม่นๆๆใหญ่คือของ
10: กสิกรรมแล้วตัวส่งออกไปนั่นๆๆไปต่างประเทศนี่เนาะส่งออกไปต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่นี่มันการปลูกพืชแม่นบ่เข้านี่แม่นเข้าในสนองภายในแม่นบ่ท่าน
9: เข้าสนองภายในแม่นล่ะ
10: เจ้าแล้วเนื้อที่เห็นอันนั้นพืชนี่ส่วนใหญ่ภายในเมืองนี่ได้เลยไปได้เนื้อที่ปลูกพืชนี่ปลูกข้าวนี่200กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะที่เอาฮู้นี่ แล้วปลูกพืชในไร่ด้วยป่ะเนี่ย
9: บ่ปานา200กว่าเฮกตาร์เหมือนเฉพาะเขตบ้านลองหมายอันใด
10: อ๋อ
9: คือกับพระเจ้าได้รายง
10: านเพียงทั่วเมืองเขา 5,000 กว่าเนาะ
9: แม่นๆ
10: แล้วพืชนี่จะใน 5,000 กว่านี่พืชหลายน้อยไปไหน
9: ก็ระดับ 2,000 3,000 เฮกตาร์นี่พระเจ้าเพราะว่าแต่ละบ้านมันจะปลูกบ่นะบางทั่วบางอื่นนี่นะ
10: เจ้าแปลว่าปลูกหลายกว่านั้นกว่าในที่เข้าแม่นบ
9: ่บ่เพิ่นล่างเฮาเก็บกู้เข้าก่อนแล้วเฮาจึงปลูกเด้อ๋อ
10: เจ้าเก็บกู้เข้าแล้วเราจะปลูกพืชใส่ทดแทนใส
9: ่แม่นๆแม่น
10: โอ้จะได้ตลอดเลยเนาะเข้าเป็นฤดูกาลแต่ว่าปลูกพืชใส่สลับใส
9: ่บ่ให้วางบ่ให้วาง
10: เจ้าโอ้ก็แปลว่าสร้างเศรษฐกิจให้แก่ทางเมืองบุญใต้นี่บ่น้อยก็หลายเนาะท่านเนาะ
9: หลายๆ
10: เจ้าและฤดูกาลนี้เว้าเรื่องเกี่ยวกับการตัดแรงตัดห่วมนี่ดิเฮาได้มีการเอาใจใส่ขึ้นได้วางแผนขึ้นได
9: ้โอ้อันนี้ได้ก็ตัวเฮาก็คือว่าแหละมีแต่เตือนกันมีแต่แจ้งกันนั่นแหละเพราะวิธีอื่นพวกเราบ่มีเครื่องที่จะไปช่วยไปต้านไปสกัดกันนั่นน่ะมีแต่แจ้งให้ท่านพ่อแม่ประสบบรรดาเฒ่าให้มีสติ
10: เกี่ยมมีแต่เกี่ยมรับมือและจุดถ้าเขตการต้านถ้าเขตน้ําบ่มีนี่ที่เฮาได้มีการเกี่ยมสนองให้ประชาชนได้ไหม
9: สำหรับพื้นที่บ่หรือว่าจังได
10: ๋เจ้าแม่นสำหรับพื้นที่ที่น้ําบ่มีนี
9: ่ส่วนหลายนี่เจ้าก็คือพื้นที่ที่เพราะว่าคือข้าพเจ้าได้รายงานนั้นใน5,000กว่าเฮกตาร์นั่นแหละแม่นพวกเฮาก็ได้มีการส่งเสริมอันนั้นพืชชนิดอื่นอีกเนาะคือมะเดื่อยสินะมันเดือยนี่ก็เป็นสินค้าหนึ่งที่เป็นนะครับให้แก่เมืองบุญไตพวกเราก็อันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจภายในเอานี่แหละแล้วก็มีจีนจำนวนหนึ่ง
10: เจ้าและนั้นก้าวเข้ามาทางเรื่องเกี่ยวกับการจีอิงมอมานี่เนาะท่านเนาะสิฮอดวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติทางเมืองบุญไตเฮาดิได้มีการสร้างกระบวนการสำหรับวันสำคัญการนี้ขึ้นได้ไหนท่าน
9: ตัวนี้พวกเรามีแผนอยู่เนาะพวกเรามีแผนว่าที่ได้จัดพิธีเป็นทางการนั่นแหละแล้วก็มีแผนว่าจะปล่อยในปีนี้ปล่อยปลานี่นะ
10: เจ้าเขาได้กำหนด
9: เพราะว่าปลา
10: เป็นเท่าไหร
9: ่ปลาอันเริ่มเป็นพวกเราเพาะพันธุ์เองเนาะ
10: เจ้า
9: เพาะเองนะพวกพวกเรามีสถานีแห่งหนึ่งที่ขึ้นกับโครงการกสิกรรมพวกเรานี่แหละแล้วก็เอาวิชาการพวกเราไปเพาะพันธุ์เองคือพวกเราสามารถเอาของตนเองปล่อยด้วยตนเองนะแล้วก็สามารถสนองให้สังคมเมืองบนไตเฮาก็ถือว่าได้อยู่
10: เจ้าและนั้นเพาะพันธุ์เองแล้วนี่ในเนี่ยนะสีมอมอมานี่นี่เขาได้มีการเพาะพันธุ์ที่เขียมปล่อยนี่ได้ในประเด็นลูกปลา
9: ก็มันเป็นอันนี้เบื้องต้นก็พวกเราก็เกียมหลายอยู่แต่ว่าภายหลังฝนนี้เนาะฝนนี้มาแล้วก็ได้น้ำหัวงานนั้นคุ้นแล้วก็ปลาก็คือว่าชุดที่หนึ่งชุดที่สองมันคือว่าเสียหายมันปลาตายมัน
10: เจ้าน
9: ะเพราะว่ามันก็หลายปัจจัยเนาะอันนึงก็บ่แน่ว่าอยู่หัวงานนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการสังเกตที่ราคาของพวกเราส่วนรายละเอียดพวกเราก็บ่มีบ่อนวิเคราะห์วิจัยนอกน้ํา
10: เจ้า
9: อาจจะมีสารตกค้างจากการฉีดยาจํานวนนึงของชาวกสิกรพวกเรานี่ก็อาจจะมี
10: เจ้า
9: ด้านส่งมาก็คือข้าพเจ้าเว้าหั่นน้ําคุณแต่ว่างานมาก็ปลามันก็คือว่าขาดออกซิเจนบ่เหลือนั่นได้เนาะ
10: เจ้า
9: ใช่มั้ยแล้วเฮ็ดให้ตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเราก็ยังมีอันตัวที่พวกเตรียมไว้แล้วมีประมาณ 50,000 กว่า
10: 50,000 กว่าเนาะ 50,000 กว่าส่วนใหญ่เป็นป่าแนวพันธุ์ป่ามีหยังทานป่าหยัง
9: มีอยู่3ชนิด
10: เจ้า
9: จะมีป่าปากป่านิ่มที่กับป่าใน
10: ป่าปากป่านิ่มป่าในเนาะเจ้า แล้วเขาได้กำหนดว่าเขาจะจัดพิธีในวันที่เท่าไหร่แล้วปล่อยอยู่ใส่ทาง
9: สามแพร่งนี่พวกเราคิดว่าจะปล่อยในมือของบันปล่อยปลาเนี่ยวันที่13กรกฎนี่แหละ
10: 13เลยเนาะทุกเขตได้ทำ
9: พวกเราปีกายนี้เลเมนโปได้กำหนดอาณาเป็นวังสงวนของเมืองมีแห่งหนึ่ง
10: เจ้า
9: แต่คิดว่าจะปล่อยใส่บ่อนนั่นแหละบ่อนสงวนของเมืองนั่นแหละ
10: อ๋อเขตบ้านไหนท่านวังสงวนนี
9: ่บ้านโพทอง
10: บ้านโพทองเนาะ
9: นั่น
10: แต่ว่าจะกำหนดใส่วันที่13กรกฎเลย
9: แม่น
10: เจ้าและปีนี้นี่นะการปล่อยนี่เทียบเศรษฐีพันม้านี่รายน้อยไปใดลดลงหรือเพิ่มขึ้นในทาน 50,000 ประเทศ
9: ลดปีนี้ลดกว่าเพราะในระยะหลังพันม้านี่พวกยังปล่อยนี่เป็นเกือบเป็นแสนเลย7 80,000 90,000 คนนี่
10: เจ้าสาเหตุเป็นยังไงจัง
9: หวัดท่านก็คือข้าพเจ้าได้รายงานเมื่อกี้นั้นเนาะ
10: น้ำมันขุ่น
9: น้ำขุ่นอีกอย่างก็สงสัยว่าแบบนี้ก็แบบสงสัยจะซื้ออาจจะมีนะยาที่ข้าพเจ้าฉีดยาขายามบ่ฉีดใส่คนละพวกกันนะ
10: เจ้าค่ะ
9: เพราะเวลามันฝนนี่มันอยู่ภูพูมันก็ไหลลงเนี่ยเนาะ
10: เจ้า
9: พ่ออาศัยน้ำห้วยดิ
10: เจ้าก็หมายว่าเฮายังคาดเดาบ่ได้ว่าน้ำมันขุ่นย้อนสาเหตุหยังแล้วแล้วเฮาก็มีความเสี่ยงย่านว่าถ้าปล่อยไปหลายก็ย่านการรอดตายของป่านี่หรือว่าการที่เจริญเติบโตของป่านี่สิมีอัตราน้อยลงเนาะท่านเนาะ
9: ก็อันนี้ก็พวกเฮาก็บ่สามารถให้คําตอบได้ชัดเจนแต่ว่าบนที่พวกเฮาสงวนห้ามไว้งั้นก็ส่วนหลายก็เฮาก็เห็นว่าป่านี่ก็เพิ่มมันแล้วเนาะแต่บ่แน่ว่าแม่นป่าเฮาปล่อยบ่หรือว่าป่าบนอื่นมันมาอยู่มาทอนมาโอมก็มีเนาะเพราะว่าคันเฮาห้ามแล้วมันก็การเจ้าอยู่หากินของพ่อแม่ประชาชนเจ้าก็น้อยลงมันนะเจ้าก็ย่านเด้เนาะ
10: เจ้า
9: พวกเฮาพวกเฮามีมาตรการเด้จ้ะแต่ก็มันก็ลีกบ่ได้ลอยดอกลีกบ่ได้ลอยเนาะ
10: จ้ะ
9: เจ้าก็เจ้าก็รักกลางคืนกลางค่ํากลางคืนก็มี
10: เจ้าทายทานถามว่าระยะผ่านมานี่นะเฮาได้กวดพบมีบ่อนเทียนผู้ลักลอบหาป่าแบบบ่ถูกต้องประชาชน
9: มี
10: แ
9: ต่ว่าอยู่ในนั้นนี่พวกเฮาก็ได้ใส่นะมาตรการเนาะถ้าว่าพบเห็นบุคคลใดนึงลักลอบหาป่าเป็นครั้งที่1จะปรับใหม่เท่าใดพวกเฮาก็ใส่อยู่แต่ว่าในตัวจริงพวกเฮาก็บ่ได้เฮ็ดมันมีแต่แจ้งให้กับเจ้าอันออกบ่ให้กับเจ้าหาแล้วก็แล้วแต่ว่าคันซ้ําซ้อนหลายเทื่อนี่พวกเฮาก็อาจจะดําเนิน
10: เจ้าส่วนใหญ่แม่นอยู่หั่นแม่นก็เจ้าลักแบบใดแบบไส้น้ําไส้อ่ะนะเครื่องมือสอดป่านี่บ่หรือว่าน้ําไส้อ่ะวัตถุใด
9: อยู่อันนั้นเฉพาะอยู่วังสงวนพวกเฮานี่ก็เจ้าก็บ่ใส่ดอกเครื่องนะหาป่าแบบผิดกฎหมายอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นเขตเทศบาลเด้มันเป็นเขตแบบมาชุมชนนะ
10: เจ้าจ้ะก็สิเป็นเฮ็ดทั่วไปเนาะ
9: แม่นใส่มองใส่แหงฟังแหงอยู่
10: เจ้าและท่านเองอยากฝากถึงประชาชนในการเอาใจใส่ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือสัตว์น้ำคืออะไรเพื่อให้มีความยืนยงและก็รักษาสิ่งแวดล้อมเนาะของระบบนิเวศก็คือน้ำอยู่ใส่น้ำต่างๆของทางเมืองบุญใต้เฮา
9: ก็โดยรวมแล้วก็อยากให้จิตหนึ่งใจเดียวแล้วก็ให้เสื่อมซึ่งเข้าใจต่อแนวทางของต้องรักสับน้ำสตานี่ก็มันเอารวมกับมันของวัตถุกฎนั่นแหละเนาะที่อาศัยแต่คะแนนการหนึ่งคะแนนการเดียวก็มันก็มีความยุ่งยากในการปกปักรักษาในการดูแลติดตามกฎกายของยากสนิทก็เหี้ยงห้องให้เบิดทุกคนนี่แหละในสังคมเฮานี่แหละเป็นใจกันก็จงอนุรักษ์รักษานำกันนั่นแหละก็รวมนอกจากนั้นก็ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี้ผู้ที่นักอนาเอาสิ่งเสียเหลือไปทิ้งอยู่แถวนั้นก็อยากให้รู้จักบนทิ้งบนเมียนนั่นแหละเนาะอยากให้รักษา ระบบนิเวศให้มันสมดุลกันนั่นแหละให้มันสะอาดงามตาในสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็มันจะได้นั่นมันต้องแม่นเบิดทุกคนเป็นเจ้าการนำกันในการคุ้มครองในการอักษาดูแลว่าคะแนนการกสิกรรมของมันก็แม่นอยู่ว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแต่ว่ามันก็บ่ได้เนาะคันว่าบ่ทุกคนบ่เป็นใจนำกัน
10: เจ้าแม่นล่ะถ้าทุกคนบ่เป็นเจ้าการนำกันในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือสัตว์น้ำปล่อยแน่บริโภคแน่เนาะท่านเนาะตัวปล่อยกับปล่อยตัวที่ว่ามันใหญ่หรือว่ามันจุดที่นะให้บริโภคเฮาก็บริโภคแน่แล้วก็ต้องได้ปล่อยให้เพิ่นมีเขาเอิ้นว่าการมีความยืนยงของสิ่งแวดล้อมก็คือสัตว์น้ํานี่ปลาพวกเพียงปลาที่หายากแน่ปลาที่สิใกล้สูญพันธุ์แน่ที่ว่าแปลกๆแน่ก็แจ้งทั้งหาแขนงเกี่ยวข้องเฮาเนาะบ่แม่นว่าสิเอาไปขายทั้งออนไลน์บ่หรือว่าสิเอาไปบริโภคอันนี้คําว่ามันเบิดไปก็เบิดเลยบ่มีอีกได้แนวพันธุ์ที่หายากเนาะ
9: แม่น
10: เจ้าเอาอันก็ขอบใจท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไสหัวหน้าโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบุญใต้แขวงพงศาลีหลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเขาในมื้อนี้เจ้าบรรยากาศการปล่อยปลาเป็นอะไรนั่นกับพวกเขาสิขอติดตามหรือว่าติดต่อหาท่านตื้มเด้อ
9: เจ้า
10: ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าโชคดี
9: ขอบใจ
10: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมฤทธิ์อุ่นมีไสหัวหน้าโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบุญใต้อันนี้เพิ่นก็มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับฝนตกในระยะผ่านมาก็คือวันที่30มิถุนายนผ่านมานี่แหละวังสองสามมือก่อนนี้เฮ็ดให้สายน้ำอยู่ทางบ้านกลุ่มบ้านล่องนายยืงขึ้นและท่วมเนื้อที่30กว่าเฮกตาร์แต่ว่าเด็กเก็บกู้คืนละ30เฮกตาร์ยังเหลือเสียหายอยู่5เฮกตาร์แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังกวดลงกวดติดตามกฎกาอยู่ประเมินความเสียหายตื้มอีกโดยละเอียดท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
11: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
12: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
11: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
12: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
11: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
12: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
13: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: ท่านผู้ฟังเวลาของรายการกะเบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
14: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
15: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
14: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
15: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปี แล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
14: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
15: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
16: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ลองเหลาสละคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนทับทานเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันที่2วันพฤหัสบดีวันที่2กรกฎาคมศักราช2026กงกับมือแฮม3ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ดอกซ่อนพบกับในรายการบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ก็จะได้สืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันพรรคอัคคลวิธีบทที่14ให้มีรายการได้ครับฟังต่อจากเมื่อวานนี้เนาะมีรายการเมื่อวานนี้ก็หาก็สำเร็จการนำเสนอบทที่13พอดีต่อใส่บทที่14ได้2ข้อแล้วก็เวลาหมดก่อนวันนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้มีรายการได้ครับฟังเติมใกล้จะสำเร็จแล้วมีรายการการนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอัคคลวิธีเพราะว่าในปึ้มหัวนี้นี่ประกอบมี15บทมื้อนี้นี่คิดว่าจะเสนอบทที่14มดเนาะแล้วก็ต่อใส่บทที่15แต่ว่าบทที่15นี่อ้าวยาวพอดีจงไว้เสนอมื้ออื่นอีกม้วนท้ายอาทิตย์ม้วนท้ายปึ้มไว้ก่อนแล้วปัจจุบันภาคอัคคลวิธีเนาะเสนอมาคิดว่าอาทิตย์นี้แม่นอาทิตย์ที่4แล้วมีรายการเมื่อวานนี้ได้นำเสนอบทที่14วิธีเขียนคำในภาษาลาวได้เสนอเนื้อในไปแล้วเนาะ2ข้อข้อที่1แม่นวิธีเขียนคำลาวเดิมและวิธีที่2แม่นวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตในการเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตนี่จะประกอบมีอยู่5วิธีเนาะ1แม่นเขียนให้ถูกตามเสียงภาษาลาว2แม่นเขียนให้ถูกตามวิธีแปลงอักษร3แม่นเขียนให้ถูกตามหลักการพิเศษในการแปลงคำจากภาษาปาลีสันสกฤตมาเป็นคำลาว4แม่นเขียนให้ถูกตามวิธีประกอบคำสมาสหรือคำผสมและคำสนธิเนาะ5แม่นใช้สระไอไม้ไม้เพียงตัวเดียวเท่านั้นมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอข้อที่3เนาะเพราะว่าในเอกสารฉบับนี้ในบทที่14นี่ก็มีแต่3ข้อใหญ่นี่แหละคือวิธีเขียนคำเล่าเดิมข้อที่1ข้อที่2แม่นวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตเสนอเห็นพอแล้วเนาะมื้อนี้สืบต่อนำเสนอข้อที่3วิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศท่านผู้ฟังที่หักแพงคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศในภาษาลาวประกอบด้วยคำที่มาจากภาษาเขมรฝรั่งอังกฤษไทยจีนเวียดและอื่นๆการยืมคำจากภาษาใดก็แมนการลอกเอาเสียงของภาษานั้นให้คือเสียงเดิมที่สุดเท่าที่เสียงและอักษรของภาษาลาวมีไส้โดยเฉพาะแมนศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศัพท์เฉพาะและอื่นๆการเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศให้ปฏิบัติคือแนวนี้1คำที่ได้แปลงมาเป็นภาษาลาวแล้วซึ่งเพี้ยนจากภาษาเดิมและนิยมใส้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ให้นำไส้หรือเขียนแนวนั้นต่อไปเช่นกำจัดกังวลเจริญตำรวจที่มีคำเข้ามาจากภาษาเขมรเต้าหู้ยี่ห้อหุ้นที่มีคำเข้ามาจากภาษาจีนเฟอยอบันกวนที่มีคำเข้ามาจากภาษาเวียด2คำใดที่ยืมมาจาก2ภาษาและใส้เคียงคู่กันไปคือภาษาฝรั่งและอังกฤษให้พิจารณาว่าเฮายืมคำนั้นมาจากภาษาใดก่อนและให้สะกดคำตามภาษาที่ยืมมาก่อนคำใดที่ใส่มาอย่างกว้างขวางและสิ้นเคยแล้วก็ควรรักษาไว้ส่วนคำที่ยืมมาใหม่ก็กำหนดว่าจะสะกดตามภาษาใดแล้วนำใส่ให้เป็นเอกภาพกันในเอกสารทั้งการนั้นคำเดียวบ่ควรสะกดคำเป็น2ภาษาตัวอย่างคำที่ใช้มาก่อนแล้วเนาะมีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์อินเดียรัสเซียวิตามินน้ำนิ้นปาเลสตินเอสปายอาร์เจนตินลูกซัมบวกเทคโนโลยีบางคำที่ใช้มาแล้วแต่เห็นว่าบ่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้คำที่เหมาะสมกว่า
เป็นต้นแมนซื้อบางประเทศซื้อสถานที่และอื่นๆที่สังคมยอมรับและเป็นที่เข้าใจดีกว่าคำที่ใช้มาก่อนเช่นนิวซีแลนด์สวีเดนจอร์แดนเมียนมาเจนีวาคำที่ยืมมาใหม่ก็ให้เขียนตามเสียงภาษาอังกฤษเช่นเอทคอมพิวเตอร์ไวรัสดาวน์โหลด3การเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศควรใช้พยัญชนะสระและตัวสะกดที่กุ้งหรือใกล้เคียงกับภาษาเดิมแต่บ่ควรให้ตัวหนังสือเหลืออยู่ในคำและบ่นำใส่เครื่องหมายกาลันการเขียนทับศัพท์สามารถใช้ตัวรอระดาหรือว่าโลหันลินสะกดพิเศษกลางคำถ้าจำเป็นและอักษรควบตัวอื่นๆรวมทั้งตัววอได้การเขียนคำที่ออกเสียงสระไอไม้ไม้ขออภัยการเขียนคำที่ออกเสียงสระไอให้ใช้สระไอไม้ไม้ตัวเดียวเท่านั้นส่วนตัวสะกดพิเศษท้ายคำใช้เฉพาะคำที่จำเป็นที่สุดเท่านั้นใช้ในทางฟอนิติกมีรายการอันนี้แมนกำหนดไว้อย่างจะแจ้งการเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศสำหรับบทที่14นี่หมดเท่านี้มีรายการเนาะบทที่14แมนเว้าเฉพาะวิธีเขียนคำในภาษาลาวแล้วก็ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดว่ามีคือแนวใดวิธีเขียนคำลาวเดิมเฮ็ดแนวใดวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตมีหลักการแนวใดและวิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศมีคือแนวใดดังที่ได้เสนอให้ท่านรับฟังผ่านไปแล้ววันนี้จะสืบต่อนำเสนอบทที่15พอบทที่15นี่มื้อนี้นี่เสนอบทบ่หมดแน่นอนเนาะเพราะยาวและจะสืบต่อมื้ออื่นก็เลยจะนำเสนอให้มีรายการรับฟังในระยะทําอิดของรายการนี้หลังจากนั้นก็จะพักฟังเพลงแล้วก็จึงจะสืบต่อนำเสนออีกอิงใช้เวลาแด่เนาะบทที่15ซึ่งเป็นบทสุดท้ายในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอัครวิธีซึ่งเป็นภาคที่1มีรายการซึ่งเป็นภาคที่มีความสำคัญแต่ละภาคก็สำคัญคือกันแหละเนาะแต่ว่าภาคนี้นี่ก็สำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นภาคที่เว้าเรื่องนะการนำไส้เนาะซึ่งว่าในนี้ดร.ซอนจะเว้าให้มีรายการฟังคืนว่าเป็นอย่างคือสำคัญแต่ละบทเนาะมีความสำคัญและก็เกาะกายต่อเนื่องกันใครที่ติดตามมาตั้งแต่บททำอิฐคือบทที่1ก็เมื่อนี้จนฮอดบทสุดท้ายแล้วมีรายการบทที่1นี่เว้าเรื่องเสียงในภาษาลาวเนาะทำอิดนี่เฮาต้องฮู้เสียงก่อนฮู้เสียงแล้วบทที่2นี่จะมาเริ่มต้นใส่ว่าด้วยพยัญชนะฮู้พยัญชนะแล้วบทที่2บทที่3แม่นว่าด้วยสระฮู้สระในบทที่3แล้วบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตแล้วเรื่องวรรณยุตแล้วมาต่อบทที่5เว้าเรื่องอันน่ะเครื่องหมายต่างๆฮู้พยัญชนะแล้วก็มาประกอบสระแล้วก็ใส่วรรณยุตในมือฮู้ครบแล้วเขียนหรือว่าใส่มาเป็นคำแล้วต้องฮู้เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวหลังจากที่ฮู้เครื่องหมายต่างๆแล้วบทที่6นี่มันนำเสนอตัวเลขลาวและการนับหลังจากนั้นบทที่7จะแม่นวิธีผสมอักษรและบทที่8บทที่7วิธีผสมอักษรเฮาฮู้วิธีผสมอักษรแล้วได้แล้วมาบทที่8นี่มันการแปลงอักษรและการแปลงคำเนาะที่มีคำที่มีเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตบทที่9เว้าเรื่องการสนธิใน6ข้อว่าด้วยสนธิบทที่10การใช้อักษรย่อบทที่11การใช้อักษรสูงและอักษรต่ำบทที่12การใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวบทที่13การใช้สระไอไม้ไม้ไม้ม้วนบทที่14วิธีเขียนคำในภาษาลาวบทที่15แม่นการยะวางหรือว่าการเว้นวรรคซึ่งเป็นบทสุดท้ายที่จะนำเสนอมีรายการได้รับฟังต่อไปนี้การยะวางวางในสะกดตัววอด้วยมีรายการตัววอสระอางไม่เอกไม่เอกนี่ต้องใส่ให้มันถึกบอนมันจะต้องอยู่ครึ่งตัวส่วนท้ายของวอวีเนาะมีรายการยะวางสะกดตัววอจังค่อยถึกในวงเล็บแม่นการเว้นวรรคแสดงว่าความหมายแม่นอันเดียวกันการยะวางหรือว่าการเว้นวรรคความหมายของการยะวางการยะวางหมายถึงการเฮ็ดให้มีระยะห่างระหว่างคำ
ข้อความหรือประโยคหนึ่งๆเพื่อให้ผู้อ่านหันเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องตามความหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้เขียนการเขียนภาษาลาวได้กำหนดให้เขียนตัวหนังสือติดต่อกันไปซึ่งแตกต่างจากภาษาต่างประเทศที่ทุกๆคำมีการยะวางอย่างชัดเจนถึงอย่างไรก็ตามการเขียนภาษาลาวก็ยังมีความจำเป็นให้มีการยะวางเพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยกข้อความได้ถูกต้องเข้าใจเนื้อในอย่างชัดเจนและสะดวกในการอ่านออกเสียงการยะวางนอกจากใช้เพื่อสื่อสารระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านแล้วยังเป็นหลักเกณฑ์ในการเขียนภาษาลาวอีกด้วยถ้ายะวางผิดบอนก็จะพาให้ความหมายผิดไปด้วยเนาะมีรายการอันนี้มันสำคัญหลายคือเด็กซ่อนเคยยกตัวอย่างเรื่อยๆว่ายะวางผิดบอนก็เห็นให้ความหมายเห็นผิดเพี้ยนอยากเว้าว่ายานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนยะวางบ่ถูกบอนก็จะกลายเป็นยานี่กินแล้วแข็งแหงบ่มีพยาธิเบียดเบียนคันไปโฆษณาขายก็บ่มีไผซื้อได้เนาะมีรายการเรื่องการยะวางหรือว่าการเว้นวรรคมันมีความสำคัญหลายเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้อ่านเนาะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้เขียนผู้เขียนนี่อยากเขียนว่ายานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนบัดนี้ผู้อ่านอ่านบ่ถูกยะวางบ่ถูกก็กลายเป็นยานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนดังตัวอย่างที่ได้เสนอไปเมื่อกี้เนาะฉะนั้นแล้วจึงเห็นว่ามีความสำคัญข้อที่2รูปแบบของการยะวางการยะวางมี2รูปแบบหรือว่า2ขนาดคือรูปแบบที่1ยะวางน้อยเป็นการจงระยะห่างโดยกำหนดความกว้างเท่ากับตัวอักษรตัวหนึ่งหรือเท่ากับการเคาะแป้นพิมพ์หนึ่งเถื่อมีรายการนี่เป็นยะวางน้อยรูปแบบที่สองการยะวางใหญ่เป็นการจงระยะห่างโดยกำหนดความกว้างเท่ากับตัวอักษรสองตัวหรือเท่ากับการเคาะแป้นพิมพ์สองเถื่อขึ้นไปการพิจารณาในการยะวางน้อยหรือใหญ่แมนให้เบิ่งความเหมาะสมของเอกสารความสวยงามในการจัดรูปแบบเป็นหลักหรือการตั้งแท็บในการพิมพ์แต่ส่วนหลายให้ใช้การยะวางน้อยเป็นต้นต่อข้อที่3ประเภทของการยะวางเมื่อกี้แมนรูปแบบของการยะวางบัดนี้ประเภทของการยะวางการยะวางมี3ประเภทหรือว่า3กรณีมีรายการบ่ลงกันเด้อการยะวางมี2รูปแบบหรือว่า2ขนาดเนาะการยะวางมี3ประเภทหรือว่า3กรณีคือ1ประเภทที่1ต้องยะวางประเภทที่2บ่ต้องยะวางประเภทที่3ยะวางหรือบ่ยะวางก็ได้บัดนี้เฮาว่าลงลึกแต่ละประเภทหรือว่ากรณีเนาะกรณีที่1แม่นกรณีต้องยะวางคันว่าต้องนี่แม่นจำเป็นได้หมายความว่าบ่ยะบ่ได้มีรายการกรณีต้องยะวางหมายถึงระวางคำข้อความหรือประโยคนั้นต้องยะวางเสมอถ้าบ่ยะวางถือว่าบ่ถูกต้องหรือว่าผิดนั่นเองเนาะมีรายการคือเว้าแหละบ่ยะบ่ได้อันนี้นะต้องได้ยะในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือในภาษาลาวมีหลักเกณฑ์ยะวางคือแนวนี้มีรายการถือว่ากำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็มดทุกคนต้องได้ปฏิบัติมันจึงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เนาะยะวางเมื่อจบประโยคสมบูรณ์อันที่1เด้ออันที่1ในกรณีที่ว่าต้องยะวางยะวางในประโยคและข้อความยะวางเมื่อประโยคจบสมบูรณ์ในท้ายประโยคให้ใส่เครื่องหมายจ้ำยะวางแล้วจึงเขียนประโยคใหม่ต่อไปตัวอย่างวรรณคดีเป็นสิ่งแสดงจิตใจและวัฒนธรรมของชาติดีกว่าแนวอื่นแล้วก็จำเม็ดต้องยะวางวรรณคดีเป็นพยานหลักฐานบอกให้รู้ความเป็นอยู่ความคิดความเห็นฮิตคองประเพณีของชาติในสมัยต่างๆดีกว่าประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์บันทึกไว้แต่เหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นแล้ว
ส่วนวรรณคดีแสดงถึงอำนาจอันสำคัญที่ฝังอยู่ในจิตใจของประชาชาติอันเป็นสมุดฐานของเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาภายนอกจำเม็ดหยะวางดังนั้นวรรณคดีจึงเป็นหากฐานของความเป็นชาติอย่างลึกซึ้งถ้าขาดหากฐานคือวรรณคดีแล้วชาติของเขาอาจถูกลบล้างสูญหายไปเทื่อละน้อยจนกลายเป็นชาติอื่นไปเพราะบ่มีหลักฐานให้ถือว่าตัวตนมีลักษณะอันแท้จริงอย่างใดจำเม็ดหยะวางปัจจุบันความเป็นอยู่ภายนอกของมนุษย์ใกล้เคียงกันหลายย้อนอำนาจของวิทยาศาสตร์และอิทธิพลของสาวตะเวนตกจำเม็ดหมดขัดมาจากปึ้มประโยชน์ของวรรณคดีของมหาศิลาวิลวงศ์พิมพ์ปี1996อยู่นาที29ในนี้จะมีหมายเหตุจะมันไม่เอกสารจะใส่หมายเหตุเนาะแต่ว่าดอกซ้อนจะเว้าให้มีรายการฟังคือแต่ละบอนที่บอกว่าจำเม็ดหยะวางนั่นแม่นต้องเนาะมีรายการต้องได้หยะบ่หยะบ่ได้ถ้าบ่หยะถือว่าบ่ถูกต้องหรือว่าผิดตามหลักการในการเขียนหรือว่าการพิมพ์หนังสือลาวที่กำหนดไว้ยังเป็นหลักเกณฑ์แล้วหยะวางเมื่อจบประโยคสมบูรณ์บัดนี้ยังมีกรณีหยะวางในประโยคในประโยคยาวให้หยะวางเพื่อขั้นใจความย่อยในประโยคที่น้อยกว่าจุดเนาะมีรายการเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจชัดเจนหรือหยุดพักหน่อยหนึ่งเวลาอ่านออกเสียงตัวอย่างคือแนวนี้ดอกฉันจะบอกว่าบอลใดเป็นบอลที่หยะวางหยะวางน้อยเนาะเพื่อขั้นใจความย่อยในประโยคเขียนในวงยืมเพราะว่าขัดมาจากปึ้มหรือว่าเอกสารในวงยืมเด้อแต่ว่าหยะวางหลังจากเจรจากันเกือบเดือนนึงแล้วหยะวางทั้งสองฝ่ายสามารถเป็นเอกสารกันหยะวางเซ็นแถลงการร่วมฉบับหนึ่งแถลงการร่วมฉบับนั้นหยะวางได้เว้าว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมกันเห็นดีหยะวางจะซอกทุกวิธีทางให้ไปถึงบอนตกลงกันได้ในทุกๆปัญหาอย่างพอใจแก่สองฝ่ายหยะวางเพื่อพร้อมกันสร้างสาบ้านเมืองลาวหยะวางให้มีสันติขออภัยให้มีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมขัดจากปื้มความทรงจำของชีวิตเฮาในขบวนการวิวัฒน์แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศลาวของท่านภูมิวงศ์วิจิตรพิมพ์ในปี1987อยู่หน้าที่91วันนี้กรณีที่3กรณีที่3ที่มีการหยะวางในประโยคหรือข้อความเนาะกรณีที่3แม่นในประโยคผสมหยะวางทางหน้าคำต่อหรือคำสันธานยกเว้นคำและหรือว่าหรือเนาะที่ต้องหยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังมีรายการเข้าใจบ่ในประโยคผสมให้หยะวางแต่หยะวางทั้งหน้าคำต่อหรือคำสันธานเท่านั้นยกเว้นและกับหรือฮะนะที่ต้องได้หยะทั้งหน้าและทั้งหลังแปลว่าหยะหน้าหยะหลังว่าซั่นซะจะตัวอย่างให้ฟังเพื่อเข้าใจง่ายตัวอย่างค่อยกินข้าวและหยะวางได้ละการเขียนนะค่อยกินข้าวหยะวางและจึงเขียนว่าแล้วก็ไปโรงเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงแล้วกินข้าวแล้วหยะวางจึงอ่านหนังสือฝนตกหยะวางแต่แดดออกค่อยจะไปเรียนการสร้างหยะวางถ้าพ่อแม่เห็นดีหมายความว่าในประโยคผสมเนาะมี2เหตุการณ์ให้หยะวางทั้งหน้าคำต่อหรือคำสันธานค่อยกินข้าวกับหยะก่อนแล้วจึงแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วกินข้าวแล้วหยะวางจึงอ่านหนังสือฝนตกแต่แดดออกค่อยจะเฮียนการสร้างหยะวางถ้าพ่อแม่เห็นดีบัดนี้การหยะวางคำระวางคำกับวลีเมื่อกี้เห็นเป็นการหยะวางในประโยคและข้อความเนาะบัดนี้การหยะวางระวางคำและวลีหยะวางระวางคำหมายถึงการหยะวางระวางคำหลายพยางค์ในวลีเนาะหรือว่ากลุ่มคำตัวอย่างเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปหยะทุกวะหยะเฮียนแล้วกับหยะ
เฮียนอีกก็ยะเฮียนเรื่อยๆไปก็ยะหรือว่าสื่อประเทศเฮามีรายการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลาอันน่ะผู้อ่านยุดบนใดก็หมายถึงว่ามีการยะวางอยู่บนนั้นเนาะแต่ว่าผู้อ่านก็ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการอ่านเด้มีรายการบางเทื่ออ่านบ่ยุดกับบ่ยุดเด้เนาะหมายความว่าในภาษาลาวมันจะมีที่4ทักษะฟังเว้าอ่านเขียนทักษะการเว้าทักษะการฟังทักษะการอ่านทักษะการเขียนเนาะแต่ละอันนี้มีทักษะหรือว่ามีวิธีการฉะนั้นแล้วเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนี่เวลาที่ผู้อ่านยุดบนใดก็หมายถึงว่ามีการยะวางอยู่บนนั้นเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้เป็นการยะวางระวางคำที่มีหลายพยางในวลีหรือว่ากลุ่มคำบัดนี้ยังมีการยะวางระวางสื่อกับนามสกุลตัวอย่างเท้าคำมีสี่สง่านางแดงแพงพงพันแปลว่าเท้าคำมีติดกันเลยได้ไปยะอยู่บนนามสกุลสี่สง่านางแดงก็ติดกันเลยไปยะอยู่บนแพงพงพันบัดนี้ยะวางระวางสื่อหรือนามสกุลกับตำแหน่งแต่ผ่านมานี่มีรายการสังเกตเห็นแล้วใดเอาถามคืนก่อนละวะรายงานยะวางระวางสื่อกับนามสกุลดกซ่อนสังเกตเห็นการใส่นี่แม่นเท้านี่กับสื่อนี่ติดกันเลยคือเท้าต้องยะวางคำมีและยะวางอีก4สง่านะแต่ว่าอยู่ในนี่กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์แม่นเท้าคำมีนี่ติดกันเลยเป็นยะแต่บนนามสกุลบัดนี้ยังมีอีกกรณีนึงว่ายะวางระวางสื่อหรือนามสกุลกับตำแหน่งตัวอย่างทานพรมมีนันทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตทานคำแพงนายบ้านบ้านดงโดกทานพรมมีนี่ติดกันเลยมีรายการ3พยางค์ทานพรมมีและจังยะวางนันทวงศ์และยะวางอีกผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตทานคำแพง3พยางค์ติดกันเลยยะวางอยู่บนนายบ้านบ้านดงโดกเขียนคืน2เทื่อเด้อบ่มีหมายซ้ำได้มีรายการเนาะนายบ้านบ้านดงโดกกรณีที่4ยะวางระวางยศหรือว่าสั้นกับสื่อเนาะตัวอย่างพลเอกยะวางคำไตยะวางศรีพันดอนพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์พลเอกจันสมรจันยาราชแม่นยะวางระวางยศหรือว่าสั้นกับสื่อแล้วก็กับนามสกุลอีกนามสกุลหันจังใดก็ต้องยะอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นคนละอันดิสื่อก็ตั้งหากนามสกุลก็ตั้งหากแต่ปกติหะนะคันแม่นว่าทานแล้วแม่นติดกับสื่อเลยหรือว่าเท้าก็เป็นติดกับสื่อเลยแต่ว่าถ้าแม่นยศหรือว่าสั้นหะนะให้ยะกับสื่อคนหะนะมีรายการยะวางระวางพนามกับฐานันดรศักดิ์ตัวอย่างสมเด็จพระเจ้ามหาอุปราชยะวางเพชรราชยะวางนามสกุลรัตนวงศ์สายะวางระวางพนามกับฐานันดรศักดิ์กรณีที่6ยะวางระวางคำน้ำหน้านามแต่ละสนิทตัวอย่างศาสดาจารย์ยะวางด็อกเตอร์ยะวางบุญเตรียมยะวางพิษสมัยหรือว่ายะวางระวางคำนำหน้านามแต่ละสนิทเนาะ7ยะวางระวางตัวอักษรย่อกับข้อความทั่วไปตัวอย่างรัฐธรรมนูญแห่งยะวางสปป.ยะวางลาวแมนกฎหมายพื้นฐานของสปป.ยะวางลาวยะวางระวางตัวหนังสือกับตัวเลขตัวอย่างสั้นประถมศึกษาปีที่1 2 3 4 5 6 7พยางค์7พยางค์นำอินหันติดกันเบิดเลยได้สั้นประถมศึกษาปีที่ไปยะแต่เลข5ตัวเดียวลุงคำพันเลี้ยงงัวแล้วก็ยะบัดนี้ห้อย100แล้วก็ยะตู
ลุงคำพันเลี้ยงหัวห้อยตู่กองประชุมจะจัดขึ้นในเวลาในติดกันหมดเลยแล้วก็ไปยะวางแปดโมงเนาะแปดแล้วก็สองจ้ำศูนย์ศูนย์แล้วก็ยะวางละจังโมงแล้วจังยะวางของวันจันทร์จุดแล้วก็ยะวางวันทีแล้วก็ยะเลยแบบนี้นะแต่ละอันนะวันที่21ตุลา2019เดินเปตั้งกว้างยะวาง4ยะวางแมตต์ไม่จุดยะวางยาวยะวาง15แมตต์อันนี้มันยะวางระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือเนาะคือหลังจากตัวหนังสือแล้วจะเขียนเป็นตัวเลขมันต้องยะวาง9ยะวางระหว่างตัวหนังสือกับตัวหนังสือภาษาอื่นตัวอย่างเวลาพิมพ์เอกสารแล้วให้ save at ไว้ที่My document หรือ desktop เวลาจะเอาไฟล์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ก็ copy ใส่ USB แปลว่าทุกเทื่อคือกรณีเดียวกับตัวเลขกับตัวหนังสือเลยมีรายการคือเขาพิมพ์ไปเนาะหมดตัวหนังสือแล้วทุกเทื่อที่จะมีตัวเลขเป็นให้ยะวางยะก่อนยะหลังยะก่อนจะเขียนเลขแล้วก็ยะหลังที่เขียนเลขแล้วจังพิมพ์คำใหม่ต่อไปหรือว่าเคาะบัตรหนึ่งเนาะคันพิมพ์ก็ได้ภาษาอื่นคือกันยะวางระวังตัวหนังสือลาวกับภาษาอื่นคือบางกี้นี่มันซับกันระวังภาษาลาวกับภาษาอังกฤษเนาะเวลาพิมพ์เอกสารแล้วให้เซฟแอดไว้ที่ My Document หรือ Desktop เวลาเอาไฟล์เอกสารออกจากคอมพิวเตอร์ก็ copy ใส่ USB คือทุกเทื่อมันยะหลังจากภาษาลาวก่อนสิเขียนภาษาอังกฤษและหลังจากภาษาอังกฤษก่อนจะเขียนภาษาลาวหรือว่าพิมพ์นะสลายกับแม่นว่าพิมพ์อะไรเนาะเคาะบัตรหนึ่ง10เวลาเนี่ยวางอยู่ทั้งหน้าและหลังคำและหรือตัวอย่างวิธีเขียนคำลาวและคำที่มาจากภาษาอื่นแม่นวิธีสะกดตามเสียงที่เคยใช้กันอยู่ประเทศลาวหมายความว่าและกับหรือนี่นะเนาะแม่นให้ยะหน้ายะหลังยะวางอยู่ทั้งหน้าและหลังคำว่าและกับหรือหมายเฉพาะคำว่าและกับหรือนี่เด้อมีรายการพยางค์แม่นเสียงหนึ่งในคำจะมีความหมายหรือบ่มีก็ตามคำหนึ่งอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์เมื่อเวลาเฮาอันน่ะพิมพ์ไปพบคำว่าและหรือมีรายการต้องยะก่อนและจังพิมพ์คำว่าและหรือว่าคำว่าหรือหลังจากพิมพ์แล้วก็ยะอีกบานหนึ่งยะหน้ายะหลังเนาะการยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังและกับหรือหันเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่เฮิงนานโดยเฉพาะในประโยคที่มีการแจกแจงแต่3รายการขึ้นไปซึ่งมีเครื่องหมายจุดซึ่งมีเครื่องหมายจุดขั้น2รายการมาแล้วทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการอ่านและความสวยงามในการเขียนตัวอย่างวันราชการมี5วันคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ส่วนวันพักมี2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุกเทื่อที่พบคำว่าและก็ต้องได้ยะคือว่าเนี่ยยะทั้งหน้ายะทั้งหลังวันนี้11ยะวางระวางซื้อบริษัทธนาคารกับคำจำกัดมหาชนที่อยู่ท้ายสื่อหมายความว่าบริษัทจำกัดสินะหรือว่าบริษัทมหาชนก็จะมีการแนะนำว่าให้ยะบ่อนใดตัวอย่างธนาคารการค้าต่างประเทศลาวยะวางมหาชนเท่านั้นได้มีรายการบ่อนอื่นบ่ยะได้ตามหลักการที่กำหนดไว้นี่นะบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวยะวางมหาชนบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดหมายความว่าต้องเขียนบริษัทดาวเทียมลาวยะวางเอเชียขีดต่อแปซิฟิกยะวางจำกัด12ยะวางระวังซื้อสถานที่ต่างๆเช่นหอมถนนคุ้มหน่วยบ้านเมืองแขวงหรืออาจใส่เครื่องหมายจุดขั้นก็ได้ขั้นบ่อยากยะวางบ่อยากยะวางก็เป็นใส่เครื่องหมายจุดตัวอย่างบ้านแบ่งคำเมืองแบงแขวงอุดมไซ
วิไลการพ่อคิดพ่อเนาะว่าต้องยะบ่อนใดบ้านแบงคํา3พยางค์ติดกันเลยยะวางบาทหนึ่งเคาะบาทหนึ่งเมืองแบงติดกันเลยยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งแขวงอุดมไซมีแต่สา2ยะเท่านั้นหอม1ชื่อเนาะเมื่อกี้หลักการที่บอกไปคือหลังจากตัวหนังสือแล้วจะมีตัวเลขตรงยะวางยะหน้ายะหลังพร้อมหอม1หมายความว่าเขียนหอมยะวางเขียนเลข1ยะวางบ้านตาลมีไซติดกันเลย4พยางค์บ้านตาลมีไซยะวางบาทหนึ่งเมืองไซธานีติดกันเลย4พยางค์ยะวางนครหลวงเวียงจันทน์ติดกันเลยบ้านผาสุกนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเขียนติดกันเลย3พยางค์บ้านผาสุกยะวางนครหลวงพะบางยะวางแขวงหลวงพะบางนี่เหมือนหลักการในการยะวางระวังสื่อสถานที่เส้นว่าหอมถนนคุ้มหน่วยบ้านเมืองแขวงคันบ่อยากยะก็ใส่หมายจุดมีรายการจุดก็ได้ยะคือเก่าเพราะว่าหลังจากหมายจุดแล้วก็ต้องได้ยะแห้งอันน่ะแห้งเปืองเนาะถ้าว่าพิมพ์ก็แม่นทั้งได้จุดแดจะยะวางแด13ยะวางอยู่หน้าและหลังเครื่องหมายวงเล็บวงยืมวงขอวงตัดวงปิกาอันนี้นี่ได้เสนอมาแล้วในบทเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ในนี้นี่เพิ่นบ่ได้เสนออีก14ยะวางอยู่หลังเครื่องหมายจ้ำจุดจ้ำจุด2จ้ำ3จ้ำหมายถามหมายซ้ำก่อนละหมายท่วงคือเว้าได้เสนอมาแล้วในน่ะบทเครื่องหมายวรรคตอนเนาะเครื่องหมายวรรคตอนได้เสนอให้มีรายการได้ครับฟังผ่านมาแล้วอยู่หั่นแม่นเสนอละเอียดเนาะมีรายการเครื่องหมายวรรคตอนนะเครื่องหมายวรรคตอนนี้ได้เสนอไว้ในบทที่5ยุหันละเอียดแล้วก็15ยะวางอยู่หลังข้อความที่เป็นหัวข้อตัวอย่างคําเข้ายะวางหรือว่าเคาะบาทหนึ่งแล้วจังพิมพ์ว่าแม่นคําเว้าคํานึงที่มีเครื่องหมายอย่างหนึ่งมาตั้งแต่ดั้งเดิม16การยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังได้แก่คือเวลาเฮาเขียนไปแล้วพบคําว่าได้แก่สินะแม่นยะหน้าและหลังคําตัวอย่างผู้ชนะเลิศในการแข่งขันสวงเฮือที่ท่าวัดจันทร์ประจำปี2019ประเภททรายยะวางได้แก่ยะวางรีสอร์ทปากน้ำคานยะวางนครหลวงพะบางแต่ละอันที่ดรท่านนำเสนอมีรายการฟังนี่นะแม่นเป็นหลักการกำหนดไว้เลยใดถือว่าต้องได้ปฏิบัติตามนี้แทนเฮาเจ้าข่อยหมดทุกคนนั่นแหละบทสั้นก็แม่นบทถึกเนาะเขียนบทถึกตามหลักของภาษาลาว17ยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังคำเส้นในความหมายว่ายกตัวอย่างเมื่อพิมพ์ไปแล้วพบหรือว่าต้องได้ใช้คำว่ายกตัวอย่างให้ปฏิบัติขึ้นเอานี้ยะวางทั้งหน้าและทั้งหลังคำว่าเส้นเนาะเส้นในความหมายว่ายกตัวอย่างค่ะนะแหล่งท่องเที่ยวที่แขวงอุดมไซมีหลายแห่งยะวางเขียนคำว่าเซนสองจ้ำยะวางถ้ำจอมอองเมืองไซปาหินเมืองหุนน้ำกัดยลปาเมืองไซวัดพระเจ้าสิงคำเมืองหลาน้ำตกตาดตะแลเมืองหุนถ้ำกุดเมืองงาและอื่นๆถ้าพบคำว่าเซนในความหมายว่ายกตัวอย่างจะต้องได้ยะทั้งหน้าและทั้งหลัง18ยะวางทั้งหน้าคําเป็นต้นที่อยู่หลังรายการยะวางทั้งหน้าคําว่าเป็นต้นแล้วเวลาเฮาไล่ไปอันน่ะเนาะที่มีอยู่หลังรายการตัวอย่างปี2015ทั่วประเทศมีแรงผลิตไฟฟ้าที่สร้างสําเร็จ38แห่งเทียบใส่ปี2010เพิ่มขึ้น26แห่งมีบรรดาแรงผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ยะวางก่อนเส้น2จ้ำก็ไล่ไปบัดนี้นะแต่ละอันนี่ก็ต้องได้หมายจุดเนาะใส่หมายจุดน้ำเงิม2เทินหินบูนภาคขยายเทินหินบูนภาคขยายน้ำอู2น้ำอู5น้ำอู6น้ำคาน2น้ำเงียบ2โรงงานความร้อนหงสาลิกไนยะวางเป็นต้นยะวางยะหน้ายะหลังเรามีรายการซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 30,000 กว่ากิโลวัตต์โมงต่อปีอันนี้ก็แม่นเมื่อพบคำว่าเป็นต้น
แมนไหยะเนาะ19ยะวางอยู่หลังคำว่าในกรณีที่มีข้อความโตมามีรายละเอียดหรือประโยคเมื่อพบคำว่าว่าแมนไหยะวางอยู่ทั้งหลังตัวอย่างคุณสมบัติเปว่าอย่าวางใดสิ่งที่มีประจำตัวซึ่งเป็นความดีและศีลธรรมขออภัยซึ่งเป็นความดีและศีลธรรมปฏิบัติเปว่าเปว่าต้องหยะเนาะมีรายการเปว่าอย่าวางความยุติธรรมที่ทุกคนรับเอาได้และได้เปลี่ยนแปลงอันเก่ามาถือเอาอันใหม่แล้วคนเฮาถ้าอยากเป็นผู้ดีต้องต่อสู้กับแนวคิดเดิมของตนเองเพื่อปฏิบัติแต่ความดีละทิ้งความซั่วโดยความตื่นตัวสมัครใจโดยบ่ท่าให้ผู้ใดมาบังคับจึงจะเฮ็ดให้แต่ละคนกลายเป็นคนที่ดีเลิศที่เพิ่นเอิ้นว่าอย่าวางมนุษย์อย่าวางซึ่งจะอยู่น้ำกันหลายปันใดก็บ่ผิดเถียงกันจักเทื่ออาการเป็นแนวนั้นเพิ่นเอิ้นว่าอย่าวางความสามัคคีคัดจากปื้มคุณสมบัติใหม่ศีลธรรมปฏิบัติของท่านภูมิวงศ์วิจิตรพิมพ์ครั้งที่2ปี2013หน้าที่11และ13ในกรณีใช้คำว่าใช้คำว่าว่านั้นมีรายการที่ข้อความต่อไปเป็นคำเป็นคำยืมคำเว้าของผู้อื่นหรือข้อความคัดจากเอกสารอ้างอิงอื่นให้ใส่ส่งจ้ำแล้วจึงหยักวางตัวอย่างจงอธิบายคำสุภาษิตที่ว่าส่งจ้ำแล้วก็หยักวางเขียนในวงยืมอยู่ให้เฮ็ดดีหนีให้เพิ่นคิดฮอดอีกตัวอย่างหนึ่งท่านไก่สอนพรมวิหารกล่าวว่าส่องจำอย่าวางเขียนในวงยืมต้องนำเอาการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งยาวสมควรมีรายการหาก็มดได้อันว่าอันกรณีที่หนึ่งว่าต้องอย่าวางฮะนะกรณีที่หนึ่งต้องอย่าวางแล้วก็จะไล่มามีรายละเอียดมีรายละเอียดหลายพอสมควรเนาะแล้วบัดนี้แมนข้อที่2บัดนี้นะการบ่ยะวางเนาะเพราะว่าทั้งหมดนี่มันมี3ประเภทนี่เนาะมี3ประเภทประเภทที่1แมนกรณี3ประเภทหรือว่า3กรณีหั่นนะประเภทที่1หรือว่ากรณีที่1แมนต้องยะวางบัดนี้หากสิก้าวเข้าประเภทที่2หรือว่ากรณีที่2แมนบ่ยะวางแต่ว่าจะโจสำนี้ซะก่อนพักก่อนมืออื่นจึงจะเสนอต่อเพราะว่ายังอีกยาวเสนอก็บ่หมดเวลายังแต่10ปลายนาทีจะเอาไว้สืบต่อนำเสนอมืออื่นเนาะมันมือสุดท้ายในอาทิตย์นี้ที่รายการออกอากาศหับไซทานแล้วก็พอดีพร้อมๆม่วนท้ายกับท้ายๆของบทที่15เครื่องหมายบทที่15การยะวางหรือว่าการเว้นวรรคในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีเนาะบรรยากาศอันนี้ยังยาวก็ถือว่าละเอียดพอสมควรนี่แหละการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ละเอียดแล้วธรรมดาแล้วถ้าหากว่าเฮาได้ศึกษาหรือว่าเฮาฮู้เนาะหลักมันแล้วหั่นน่ะมีรายการก็หมดทุกคนในสังคมก็จะใช้เอิ้นว่าการเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องแต่กงกันข้ามเนาะบางเทื่อเฮาอาจจะบ่ได้ศึกษาหรือว่าบ่เข้าใจหั่นน่ะก็จะเฮ็ดให้เฮาเกิดความสับสนเองแล้วก็ตั้งเป็นคำถามว่าอู้อันนี้เฮ็ดแนวใดเนาะคือว่าบัดนี้เฮาไปเห็นเอกสารฉบับนี้กับเอกสารฉบับอื่นๆที่ว่าเอกสารฉบับนี้ผู้นี้ตัวอย่างเด้อมีเท่ากอเอาเท่ากอเขียนเอกสารฉบับนี้เท่ากอนี่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านไวยากรณ์มีความรู้โดยเฉพาะแมนเอาเว้าในบทที่15นี่การยะวางหรือว่าการเว้นวรรคสินะเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจเอกสารฉบับที่เราเขียนหั่นในเมื่อยิงใส่หลักการแล้วก็ถือว่าถูกแล้วเนาะบัดนี้อีกผู้ที่2บัดนี้เฒ่าขอก็เฮ็ดเวียกคือกันหรือว่าก็มีความสำนิสำนานคือกันในการเฮ็ดเอกสารมาหลายฟ้าหลาปีแล้วว่าซั่นซะแต่ว่าผู้นี้นี่พัดบ่ได้ศึกษาไว้หลักไวยากรณ์หรือบางเทื่อก็จะฮู้ซ้ำอันน่ะเคยศึกษาเรียนฮู้มาในสั้นต่างๆที่เฮาได้เรียนวิชาภาษาลาวแหละเนาะบ่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งละเอียดขึ้นกับเท่าขอแล้วบางเทื่อเท่าโกเท่าขอนี่นะมาเห็นเอกสารที่เท่าขอเฮ็ด
มีความแตกต่างจากของตนเองกสิตั้งคำถามหรือมีข้อสงสัยว่าเอ้าอันนี้นะคือเฮ็ดจังซี่มันถูกอยู่บ่นี่ไปเห็นของเท่าคอผัดต่างไปอีกแนวนึงอีกกสิเกิดความสับสนในตัวเองว่าโอ้เป็นอย่างคือสับสนแท้เอาแต่ผู้สิเขียนเอาแต่ผู้สิเฮ็ดเฮ็ดแนวนี้ก็บ่มีความเป็นเอกภาพกันอันนี้ดอกซ้อนเคยประสบมากับตัวจริงแท้ๆใดเฮาเฮ็ดเฮาก็เบิ่งแล้วคักแน่เพราะว่าตัวเองก็มาทางสายนี้แด้กับอีกผู้นึงเพิ่นบ่ได้ศึกษาแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นก็ว่าเพิ่นมีความชำนาญแล้วก็มาตั้งคำถามคือดอกซ้อนถามนี่แหละอันนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอาเป็นอย่างคือบ่เอกภาพกันแล้วก็ไปทิ่มโทษแต่ว่าโอ้ยจะแม่นซับสนเนาะคือว่าบ่เฮ็ดเอกภาพกันแล้วทิ่มใส่ไผ่ละบาดนี้ทั้งๆที่มันมีหลักการกำหนดไว้แล้วนะมีรายการคันหมดทุกคนเบิ่งหรือศึกษานี่บ่ซับสนบ่ยุ่งยากขึ้นกับดอกซ้อนตัวอย่างก่อนหน้านี้ว่าการเขียนซื่อเนาะเอาตัวอย่างอยู่สั้นยุ่งเฮียนซะซื่อนางดอกซ้อนจังซี่นะอยู่นี่กำหนดไว้บ่ได้หยะใดนางดอกซ้อน3พยางค์เขียนต่อกันเลยต่อไปจังใส่นามสกุลหยะวางหรือว่าเคาะบาดนึงแต่บัดนี้สังเกตเห็นแนวใดบางคนก็สิว่าเอ้าโยงเฮียนเคยเห็นเขียนนางและหยะวางดอกซ้อนแล้วก็ไปหยะวางอยู่นามสกุลอีกได้แล้วก็เกิดเป็น2แบบแล้วมันบ่หานามีรายการแล้วก็มาถามกันบัดนี้ตั้งคำถามกันเอาเฮ็ดแนวใดก่อนี่นะผู้ที่ว่าเคยใส่บ่หยะนางดอกซ้อนก็3พยางค์เลยก็สิว่าอันผู้หยะหันบ่ถูกบัดผู้เคยหยะก็สิว่าผู้บ่หยะหันบ่ถูกฉะนั้นแล้วดอกซ้อนว่ามันมีความสำคัญใดไวยากรณ์นี่นะเนาะก็บ่แม่นว่าเฮาสิศึกษาทั้งหมดมีรายการเลือกเฟ้นถ้าเวลาน้อยเนาะหรือว่าบ่มีเงื่อนไขก็พยายามศึกษาอันที่มันติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันหั่นน่ะจะเพิ่มทักษะจะเพิ่มความรู้ให้เฮาตื่มอีกใดในการเขียนภาษาลาวให้มีความถูกต้องและเป็นเอกภาพมีความถูกต้องตามหลักการและเป็นเอกภาพใช้ในสังคมอันนี้มันบ่แม่นเรื่องไกลตัวบ่แม่นเรื่องไกลตัวบ่แม่นหน้าที่ของไผผู้ใดผู้หนึ่งแต่มันแม่นหน้าที่ของหมดทุกคนเนาะเพราะว่าผู้ที่เอิ้นเว้ารวมแม่นเป็นปัญญาชนปัญญาชนนี่ก็สิรวมมีหลายภาคส่วนแหละแต่เว้าเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกเนาะแต่ต้องเป็นขั้นปัญญาชนเฮาจึงสามารถเฮ็ดเวียกได้อยู่สำนักงานองค์การบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนแล้วผู้ที่สิเฮ็ดเวียกได้บ่ว่าจะเป็นอยู่ภาครัฐหรือเอกชนอันเว้ารวมแม่นปัญญาชนนี่ก็ต้องได้ผ่านโรงเรียนเนาะเฮาจะบ่เทียบกับผู้ที่ว่าเป็นประชาชนหรือว่าผู้ที่บ่ได้เรียนผ่านการศึกษาหำเรียนตามระบบของการศึกษานะตามระบบการศึกษาก็สิแม่นหยังเรียนระยะปีใด5ปีใดที่ว่าเฮาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษามัธยมสมบูรณ์ในนั้นก็จะแบ่งเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่าวิชาชีพเนาะหรือว่าเฮียนตามหลักสูตรขั้นมหาวิทยาลัยสินะสาขาอาชีพใดก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขแหละได้เฮียนมาหมดเนาะได้ผ่านมาหมดในการเฮียนวิชาภาษาลาวนี่นะแล้วก็แต่ละสั้นเฮียนก็จะได้เฮียนตามหลักสูตรของแต่ละสั้นแหละเนาะมีรายการบางเทื่อเฮียนมาดนแล้วก็ลืมบ่ว่าแต่เพิ่นแต่ตู่ฉะนั้นแล้วเวลามาเฮ็ดเวียกนี่ได้ศึกษาคืนเพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้บ่ศึกษาก็เป็นเดี๋ยวนี้ละดิก็ถามกันแล้วก็ว่าบ่เป็นเอกภาพแต่ที่จริงมันเอกภาพกระตูหลักการนั่นนะหลักของมันนั่นนะมันมีแล้วแต่ว่าเฮานี่ได้ศึกษาหรือบ่ก็ได้ถามกันคืนแบบนี้นะเนาะก็ฮู้ไว้ได้ประโยชน์บ่เสียหายหยังมีรายการมืออื่นนี่ยังจะเสนออีกข้อที่2หรือว่าประเภทที่2หรือว่ากรณีที่2คือการบ่หยะวางยังมีประเภทที่3หรือว่ากรณีที่3อีกได้แม่นหยะวางหรือบ่หยะวางก็ได้เนาะมีถ้ามีรายการฮู้บทที่15นี่นะฮู้ไวยากรณ์บทที่15นี่ไวยากรณ์บทที่15ในนะภาคที่1ภาคอักขรวิธีนี่นะแล้วมีเลขอ่านก็จะสบายได้ดอกซ้อนว่าในการเฮ็ดเอกสารเฮ็ดอย่างสบายใจบ่ต้องมีความกังวลเฮ็ดถูกต้องตามหลักการเป็นการดีที่สุดหรือบางคนว่าเอ้าค่อยเฮ็ดถูกอันน่ะค่อยบ่เฮ็ดถูกตามหลักการแต่ค่อยเฮ็ดถูกตามความมักของผู้ที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าค่อยมักแนวนี้โอ้อันนี้ก็ยอมเด้ออันนี้ก็ได้ดอกซ้อนก็
เจอทางตันแล้วบ่ฮู้จักสิว่าแนวใดเนาะหัวหน้าบ่นี่มักแนวนี้หัวหน้าบ่นอื่นมักบ่นอื่นตัวอย่างว่าหัวหน้าค่อยนี่เวลาใช้คําว่าและหรือๆนี่ยะแต่ทางหน้าทางหลังบ่ยะจังซี่อันนี้ก็เอาไว้เป็นหมายถามอยู่หั่นเนาะแต่ว่าตามหลักการแม่นกําหนดแล้วว่ายะหน้ายะหลังนี่นะศึกษาเบิ่งเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนก็บ่เสียหายสําหรับบทที่15การยะวางหรือการเว้นวรรคเมื่อวานนี้มีรายการ 2-3 ท่านส่งข้อความหาดอกซ่อนว่าดอกซ่อนอยากได้เอกสารหมดหมดหัวหันบ่เอาหลายพูดบ่มีความจําเป็นในการใช้ถ้ามีเวลาแล้วจะศึกษาเติมขอแต่อันบทที่13การนําใช้สลายไม้ไม้ไม่ม่วนแล้วก็บทที่15การยะวางก็บ่เป็นหยังอยากได้บทใดก็บอกมาถ่ายรูปส่งให้เนาะดอกซ่อนก็มากหลายผู้ใดที่ว่าเอิ้นว่าเปิดโลกทัศน์ของตัวเองพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่เนาะบางคนนี่บอกว่าเอ้าภาษาลาวภาษาเมเฮาแท้ๆแต่บาดมาฟังดอกซ่อนนําเสนอตามไวยากรณ์ให้ฟังแล้วมันคือว่าเป็นเรื่องใหม่มันคือว่าเป็นเรื่องที่เฮายังบ่ทันเคยรู้บ่ทันเคยเข้าใจมาก่อนแต่ว่าพร้อมจะเรียนรู้ก็ดีใจหลายเนาะอยากได้บทใดบอกมาถ่ายรูปส่งให้แลกเปลี่ยนความรู้นํากันให้รู้นํากันให้ศึกษานํากันยังว่าบ่แม่นเรื่องไกลโตมีรายการนะภาษาลาวภาษาแม่เฮาแท้ๆน่ะที่เฮาเว้าเฮาใช้มาตั้งแต่เกิดรู้ความมาเฮียนปากเฮียนเว้าแล้วก็มาเฮียนอ่านเฮียนเขียนแต่ว่าบัดนี้เหตุการณ์แล้วผัดว่าหลักการในการใช้ผัดเป็นเรื่องที่เฮาบ่ฮู้มาก่อนเนาะอันนี้ก็แม่นเว้าว่าแลกเปลี่ยนให้มีรายการรับฟังมื้อนี้แม่นบ่มีเพลงบ่มีเพลงให้มีรายการฟังเลยดอกซ้อนก็เว้าพื้นเพราะว่าเนื้อในมันโตกันมีรายการก็บางคนก็สิอยากเครียดและมื้อนี้โอ้คือบ่เปิดเพลงอย่าเฝ้าเครียดมีรายการยัง5นาทีได้ฟังเพลงนึงอัดท้ายรายการมื้ออื่นจังค่อยกลับมาพบกันใหม่เนาะขอบใจทุกท่านสละเวลาอันมีค่ารับฟังเนื้อในของรายการพวกเฮามาตั้งแต่ต้นมื้ออื่นจังค่อยกลับมาพบกันใหม่ขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ลองเหลาสารคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

ายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวออกอากาศให้ท่านรับฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 18:00 นถึงเวลา 19:00 น1ชั่วโมงเต็มๆเด้อท่านผู้ฟังมอบความสุขความเบิกบานมั่นซื่นให้กับท่านผู้ฟังด้วยเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำแบบลูกทงบรรณาหมอลองหมอลำจังสีแหละฟังเพลงแนวหมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปย้อนไปนำทวารภูมักกระเดผู้ภูมักกระบอกกับพินามาทั้งข้อความเด้อลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางหน้าเพจเลยมักฟังเพลงใดอยากจะฟังเพลงของศิลปินท่านใดก็เป็นบอกกันมาบ่ต้องอำอึ้งบ่ต้องอายบ่ต้องย่านบอกกันมาโลดนะและสิตอบสนองความประวัติมันซื่นให้กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราออกอากาศให้ท่านได้ฟังวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนะมื้อนี้วันพุธอะเด้มื้อนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้แล้วนะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังเวียกงานใดที่มันยังบ่แล้วแต่อาทิตย์แล้วนี่ก็คือเดือนแล้วนี่ค้างคามาจนฮอดมื้อนี้ก็แม่นสืบต่อเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วสำเร็จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายว่าสรรสาผู้ที่กำลังขับรถขับล่างกันระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรจะซวยลดพรอุบัติเหตุเด้อคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันก็มีข่าวว่าพายุจะเข้าอีกมืออื่นนี่คอยแลนอย่าสู้แลนไว้หลายมันไปเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันนี่โอ้ยเสียอารมณ์แท้ๆผู้ที่จะมาเวียกมาการในตอนเช้ามืออื่นจังซี่ถึงมูเหยียบน้ำขี้ตมใส่จังซี่ก็สิบ่คักแล้วนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของพวกเราเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางรายการโดยทางข้อความทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอมีสิ่งใดอยากโอลมเกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็แม่นอย่าลืมเป็นข้อความกันเข้ามาได้นะทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางหน้าเพจได้เลยหรือว่าโทรไปทางบริษัทก็ได้จังหวะพิญญาจะบอกเบอร์โทรตื่มบอกทุกมือจนจื้อได้ขึ้นใจผู้นั้นเวลาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสิได้โทรไปถึกโทรไปง่ายโทรไปลืมเบอร์จังซี่ก็มันแซดมาทาง Messenger ทางนะข้อความของเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอได้นะพิญญาจะบอกเบอร์โทรให้นะบอกรายละเอียดให้ตื่นวันนี้มีสาระดีๆเพื่อสุขภาพให้ท่านได้รับฟังกันเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ารายการเฮาขายผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดังนั้นก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้ท่านได้ฟังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับสัญญาณเตือนห่างกายของคนเฮาบอกว่าเฮาเป็นพยาธิหรือว่าเฮาอิดเมื่อยแนวใดย้อนอีหยังเนาะเก้าสัญญาณเตือนที่ทางกายกำลังบอกเฮาว่าเฮาต้องไปพบแพทย์มีอย่างแน่จะหน่อยติดตามเฮาฟังหลังจากที่ฟังเพลงเข้ามาแล้วพิญญาจะนำเสนอตื่มเนาะฟังไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทแอร์ดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการและก็บอกพี่บอกน้องเฮาได้ซื้อไปสมไส้ซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะให้แข็งแรงเบิดสุภูสุคนก็คือโนนี้เอนไซม์ช่วยปรับภูมิต้านทานของทานให้แข็งแรงเฮ็ดให้ระบบลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีควบคุมระดับน้ำตาลใน

เลือดไขมันในเลือดอย่างต่างๆนี่แหละเนาะที่หลายท่านประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นพยาธิที่ว่ามาแฮงหลายคนก็เป็นเป็นแล้วนี่มันลําบากแต่มันบ่มีอะไรเปลี่ยนคือโหลดแม่นบ่ท่านผู้ฟังดังนั้นต้องเบิ่งแยงสร้างภูมิต้านทานเพื่อบ่ให้พยาธินั้นเข้ามาทําลายร่างกายของเราถ้าว่าภูมิต้านทานแข็งแรงนี่คนเราแข็งแรงแน่นอนเนาะท่านผู้ฟังเนาะและก็ยังมีสุภัสโอสถสุภัสโอสถนี้แม่นช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายนี่ตัวนี้สำคัญเช่นเดียวกันเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่มีสารพิษถ้าว่าเลือดสะอาดผิวพรรณก็ซอใสอารมณ์แจ่มใสสุขภาพแข็งแรงติดตามมาด้วยนารายคายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆแดดๆเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวกระดูกทับเส้นพวกนี้นารายคายเส้นช่วยทานได้เด้อกินคู่กัน3ผลิตภัณฑ์เป็น1สุดท่านผู้ฟัง1สุดนี้จะได้อย่างแน่ได้สุขภาพดีได้สุขภาพดีนะท่านผู้ฟังเนาะและก็ท่านจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรครอบครัวอุ่นใจเฮ็ดให้อุ่นใจและครอบครัวยิ้มได้เนาะกับโครงการของทางบริษัทไอราดาลาวเพียงแต่ท่านเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพนะอยากมีคนแนะนำปัญหาสุขภาพก็เป็นติดต่อทางบริษัทได้นะเพียงแต่ซื้อผลิตภัณฑ์และก็ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางบริษัทนะจะได้ครับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา1ปีนะหรือว่าหลายกว่านั้นท่านสามารถปรึกษาทางบริษัทได้นะพิเศษเมื่อท่านซื้อสินค้าสุดที่2นะตามเงื่อนไขของทางบริษัทจะได้ครับส่วนลดทันที 300,000 กีบผลได้ท่านผู้ฟังนอกจากนั้นหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ3มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการจะสามารถติดต่อหาทีมงานหรือผู้ให้คำปรึกษาของโครงการเพื่อนัดหมายติดตามและกับประเมินสุขภาพตามบริการของโครงการได้เลยนะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อและก็การเบิ่งแยงสุขภาพนี่ท่านผู้ฟังบ่แม่นเฮ็ดเพียงแต่มื้อนี้มื้อเดียวเป็นหยังจังมีโครงการนี้ขึ้นมามันเว้าเรื่องการเบิ่งแยงระยะยาวบ่มีหยังดอกที่ว่ากินปุ๊บป๊าบเข้าไปแล้วโอ้ปึ้งปังลุกแล่นได้โลดอีกอย่างเนาะเขาเอิ้นว่าอันนี้มันเป็นสารบำรุงมันบ่แม่นยาแก้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสวัสดิการของทางโครงการเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สมใจผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ที่ปัญญาบอกมานี่ต้องการปรึกษาทีมงานของทางบริษัทเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อยากปรึกษาเพิ่นตลอด24ชั่วโมงเด้อท่านผู้ฟังบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปสมใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีแผนการแผนงานการตลาดให้ครบสุดเลยเนาะมีส่วนลดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี่ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนได้เลยบ่ต้องเสืออภิญญาบอกเพิ่นโลดโทรไปบอกเพิ่นว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีลดราคาให้พิเศษอีกต่างหากเนาะ020-885-6599 5449 5449 2เบอร์นี้ท่านสามารถปรึกษาได้เลยเอาบ่เว้าหลายใจฮังม่วนซื่นจากทางรายการขอพวกเฮาซะก่อนจักหน่อยจังโอจังลมกัน

0: ไอเดียวงไงหลาย
1: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอ็กโคซิสต์ของแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
0: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก
1: ็
0: ไปเสียเนี่ยเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยตะกี้ไปเสียเนี่ยบ่ได้วะ
0: บ่
1: มีแม่ไปเสียเนี่ยกับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียเนี่ยสบายแล้วบ่
0: เมื่อ
1: ยแล้
0: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันตะกี
1: ้ก้มก็บ่ได้อีก
0: บ่ห่ว
2: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยิน
1: ก็
2: ตะกี้กินยาแก้ยิน
1: พอตะกี้พอกินยาแก้ยินติโอ้โดย
2: ๆเดี๋ยวนี้แค่กินนั้นบ่วิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
0: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยอ๋ออีพ่อนี่สิวินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เจ้าละยาแก้วิน
1: ยาแก้วินเจ้าละเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
1: เออดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ020544495449
5: ท่านครับผมฟังไปเสียงซองเสียงเพลงจังหวะคึกคักน้อยนึงนะแล้วคนก็มักฟังไปแล้วเย็นไปนําเสนอแก้มกันไปนําคําๆจังซี่เอาก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันจากการฟังรายการอาทิตย์อัสดงเสียงเพลงเสียงลํานํามาตอนมาฝากเพิ่นมีรายการม่วนม่วนกันเลยแต่มีรายการบ่ฮู้ว่าสิม่วนนําอภิญญาหรือบ่เนาะการจังใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในคาบข้าวแลงมื้อนี้นะอาหารแซ่บๆครบหน้าครบตาอยู่เฮือนอยู่ซานกินอาหารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปรึกษาหารือเวียกงานนํากันโดยเฉพาะลูกเต้าครอบครัวจังซี่แหละที่ว่าลางเทื่อก็บ่ได้กินข้าวร่วมกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะต่างเวียกต่างงานลางสัวผู้ลางคนสิมาฮอดเฮือนผู้อยู่เฮือนเพิ่นนอนแล้วจังซี่เด้ก็เลยบ่มีโอกาสเมื่อใดมีโอกาสก็ขอให้เต็มที่มีความสุขอย่างเต็มที่กันเลยในครอบครัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะผ่านท่านผู้ฟังไปกับผลิตภัณฑ์จากผู้สมใช้จริงผู้ได้กินเพื่อบึงแยงสุขภาพเคยวินหัวลุกขึ้นก็วินหัวก้มลงแล้วเงยขึ้นจังซี่ก็วินหัวจังซี่เด้มันอิดมันเมื่อยและห่างกายหลังจากที่สมใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโนนี่เอนไซม์สุภัทโอสถนารายณ์คลายเส้นเข้าไปรู้สึกว่าไปเสียหญ้าให้หญ้าสวนก็ได้แล้วนะเงยขึ้นก็บ่วินยาแก้วินก็บ่ได้กินยานอนหลับก็บ่ได้กินเด้โนนี่เอนไซม์กินแล้วกินข้าวแซ่บนอนหลับสบายเสน่ห์ผ่อนคลายภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบควบคุมไขมันควบคุมความดันในความดันแล้วก็ไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะควบคุมไปเบิดเนาะรายการสุภัทโอสถนี่ท่านผู้ฟังสุภัทโอสถนี่ก็แม่นควบคุมเรื่องเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะไหลล่อลื่นล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเพราะเรื่องร่างกายของคนเฮานี่ผู้บางคนก็แข็งแรงมาแต่น้อยเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าใหญ่มาแล้วก็ไปตามการเวลาเนาะหลายท่านก็สิรู้จักดีว่าการเวลามันพาทุกอย่างมันเสื่อมไปคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าเฮาต้องมีแนวบำรุงเพื่อยืดอายุนั้นออกไปอายุการใช้งานฮอดยามก็จังว่ากันเนาะแต่ว่าเฮ็ดเฮาได้เฮาจะแข็งแรงไปตลอดบ่แม่นว่าบ่ทันเฒ่าทันแก่ก็บ่แข็งแรงแล้วร่างกายบางคนนี่ก็แม่นอ่อนเพลียมาแต่น้อยก็มีดังนั้นมันขึ้นกับการเบิ่งแยงบำรุงรักษาและร่างกายผู้ที่แข็งแรงจะมีสัญญาณเตือนบอกนะว่าตอนนี้ท่านเจ็บป่วยแล้วขาดสารอาหารจังซี่แหละท่านผู้ฟังเฮามาฟังนํากันว่าสัญญาณที่เตือนร่างกายที่กำลังบอกเฮาว่าเฮากำลังเจ็บป่วยจังซี่มันมีอย่างแน่นะท่านเคยบอกว่าเวลาเฮาตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดเวียกหาเงินหาคำเบิ่งแยงคนอื่นทุกคนในครอบครัวแต่ลืมไปนะลืมเบิ่งแยงเจ้าของเนี่ยท่านผู้ฟังความเจ็บป่วยหลายอย่างเนี่ยบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่ต้องค่อยๆส่งสัญญาณให้ฮู้ว่าเฮาเริ่มเจ็บป่วยแล้วเนาะอันที่1 นี่เมื่อยง่ายคืออภิญญาว่าเมื่อกี้นี่เฮ็ดหยังน้อยนึงก็อิดเมื่อยอยู่ซื่อๆก็รู้สึกว่าเพียอ่อนเพียจังซี่แหละนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิดมือจังซี่มือฮอดเทือนแฮงก็บ่มีเด้เพราะว่ามันเห็นเบิดมือแล้วว่าซั่นซะทั้งๆที่ว่าบางคนก็แม่นพักผ่อนหลายอยู่แต่ว่าก็เมื่อยเนาะพักผ่อน8ชั่วโมงครบแต่ว่าเมื่อยอยู่นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเฮาต้องได้ไปพบแพทย์แล้วเนาะอาการที่2นี่วิ่นหัวปวดหัวหน้ามืดอยู่เรื่อยๆเนาะบางคนประมาทได้อันนี้ก็ได้อาจจะเป็นความดันเลือดหรือว่าสาเหตุอื่นๆได้เด้อแล้วก็อาการมึนตามตีนตามมือจังซี่นะเป็นเอ็นจังเอ็นจังนะแล้วควรไปกวดสุขภาพนะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงบ่แม่นว่าสงสัยอยู่แล้วก็ซื้อยานั่นยานี่มากินมันเป็นอันตรายเนาะต้องได้ไปกวดหาสาเหตุนําแพทย์นําหมอคักแน่ อันที่4นี่นอนบ่หลับหรือว่าหลับบ่แจ็บบ่จมนั่นถ้าเป็นต่อเนื่องเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะบางคนที่ใส่ความคิดแดงมีเวียกมีงานต้องได้ใส่ทางความคิดนี่โอ้บั่นทอนสุขภาพหลายได้น้องนุ่งลูกหลานเฮาที่กำลังเรียนอยู่ก็เป็นบางเทื่อมันเป็นยามได้นอนบ่หลับเบิดคืนยางเลาะอยู่อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะปวดเมื่อยตามร่างกายอันที่5เนี่ยปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดแบบซ้ำเหื้อนะอย่าว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องเฝ้าไปกวดน้ำแพทย์น้ำหมอเช่นเดียวกันและอันที่6นี่เวลาเฮาเป็นบ้านเป็นแผลนี่เซาเซายากนานเซาว่าซะซะติดเชื้อก็ง่ายอันนี้แห้งเฝ้าไปกวดน้ำแพทย์น้ำหมอเพิ่นว่าเฮาเป็นหยังเป็นเบาหวานบ่หรือว่ามีพยาธิอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนนะอันที่7หัวใจสั่นหันใจแล้วก็เมื่อยแน่นหน้าอึกโดยเฉพาะเมื่อเวลาออกแห้งเมื่อยเนาะแน่นหน้าอึกเรื่อยๆสิควรไปหาหมอพบแพทย์โดยไวเด้ออันที่8มาในน้ำหนักหลุดหรือว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุอันนี้ยิ่งเป็นสัญญาณบอกว่าเฮาควรเอาใจใส่เพิ่มขึ้นเรื่องการบำรุงสุขภาพอันสุดท้ายนี้ผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นว่าน้ำตาลไขมันหรือความดันขึ้นสูงผิดปกติควรเริ่มบำรุงตนเองอย่างจริงจังปัญหาทั้งหมดที่อภิญญาเว้ามานี้สั่งผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาบอกนี่ช่วยทานใดก็คือโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์นี่ช่วยควบคุมความดันเลือดน้ำตาลในเลือดไขมันจังซี่เด้ไขมันในเลือดเนาะท่านผู้ฟังเนาะควบคุมปัญหาพวกนี้แล้วก็เฮ็ดให้ภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบต่างๆบ่ให้อิดบ่ให้เมื่อยง่ายเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดแล้วก็สุภัทโอสถช่วยให้เลือดสะอาดบ่วินบ่เวียนถ้าเลือดสะอาดแล้วหมายถึงเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกแล้วก็สิบ่เป็นวินเป็นเวียนบ่หน้ามืดเลือดสะอาดก็หมายถึงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเฮ็ดให้เลือดบ่มีสารพิษนั่นเองนะท่านผู้ฟังและก็นารายคลายเส้นปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดนี่แหละท่านผู้ฟังปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดมึนซาตามปลายตีนปลายมือเป็นเอ็นจังหน่อยเพราะว่าโอ้ขาดวิตามินบ่ว่าเฝ้าไปควรนําแพทย์นําหมอทั้งหมดนี้3ผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาเว้าเนี่ยเป็น1สุดสามารถช่วยทานได้เส้นเดียวกันมีสุดน้อยก็มีสุดใหญ่ก็มีทานเพียงแต่ทานซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ลงทะเบียนกับเป็นสมาชิกกับทางบริษัทเนาะท่านจะได้รับสิทธิ์เข้าโครงการเป็นเวลา1ปีนะซื้อสินค้าสุดที่2ตามเงื่อนไขจะได้รับส่วนลด 300,000 กีบหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ20มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการนี้สามารถติดต่อพนักงานทางบริษัทจะคุ้มครองท่านให้คุ้มครองทางด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้เด้อท่านผู้ฟังเบิ่งแยงสุขภาพแบบต่อเนื่องบ่แม่นว่าซื้อไปกินเทื่อเดียวแล้วเซาเลยบ่บำรุงต่อว่าสันสาถ้าให้เจ็บป่วยจังบำรุงอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเฮาต้องกินบำรุงอย่างต่อเนื่องเฮาสิได้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-88-56-5599 5449-5449เด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดได้บอกเพิ่นโลดว่าอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงนะโฆษกอภิญญาเว้าอยู่หนาว่าซั่นมันแม่นแท้บ่โทรไปถามได้020-88-56-5599แล้วก็5449-5449เนาะเอ้าเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นกันอีกสักก่อนครับผู้ฟัง

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020 8856 5599

ที่ฮู้จักว่าตนเองกระทําผิดและฮู้สํานึกในความผิดของตนเองนั่นคือยอดคนท่านผู้ฟังยอดคนหยังยอมรับการตัดสินใจของตนเองที่มันผิดพลาดแก้ไขในสิ่งที่ตนเองผิดพลาดนั่นถือว่าเป็นคนที่ฉลาดเนาะอันใดที่มันผิดอันใดที่เฮาเฮ็ดผิดไปแล้วฮู้จักขอโทษคนอื่นฮู้จักให้อภัยก็แน่นอนแหละการทำความดีท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลที่เรามานี้ฮู้จักการทำความดีฮู้จักเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องนั่นเพิ่นเอิ้นว่ายอดคนนะบ่มีสิ่งใดที่จะมากำหนดเฮาได้นอกจากตัวเฮาเองบ่มีโชคชะตาใดจะมากำหนดให้เฮาว่าเฮาต้องเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เป็นไปบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นผู้กำหนดชะตาของเฮาเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อเช่นเดียวกันกับปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันเฮาถ้าว่าเฮาอยากแข็งแรงเฮาก็ต้องเบิ่งแยงด้วยตัวเฮาเองรักตนเองให้หลายๆดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดตามแพทย์หมอแนะนำมันออกกำลังกายญาติเวลามื้อละเล็กละน้อย 4-5 นาที10นาทีก็แล้วแต่ตามความสะดวกเนาะที่ว่าเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราโดยเฉพาะอาหารการกินต่างๆสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์สุราเมรัยต่างๆเนี่ยล้วนแต่บั่นทอนสุขภาพก็พยายามเอาออกห่างจากร่างกายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ปฏิเสธกันบ่ได้แม่นบ่สังคมแต่บ่ฟังการดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่แหละถึงว่าออกบ่ได้ก็ให้ดื่มน้อยลงและก็กินจริงที่มันเป็นประโยชน์ให้หลายขึ้นเนาะเฮาสิได้แข็งแรงตลอดไปกับผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวที่สนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ว่าเป็นฮ้อนว่าผลิตภัณฑ์สั้นยอดเนาะมาบอกกับท่านผู้ฟังช่วยเอาไปบำรุงสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงบ่จะเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงต้านการอักเสบในร่างกายเนาะท่านผู้ฟังควบคุมความดันเลือดควบคุมไขมันควบคุมระดับน้ำตาลจังซี่ได้หลายท่านก็เป็นแม่นบ่อาหารการกินทุกอย่างในล้วนมีโซเดียมมีเกลือมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอย่างหลวงหลายดังนั้นร่างกายของคนเราบางเทื่อก็เอาออกมาย่อยบ่ทันหรือย่อยบ่ได้จังซี่นะภูมิต้านทานมันน้อยระบบลำไส้บ่ดีจังซี่แม่นย่อยยากเนาะโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้ปรับความสมดุลของลำไส้ให้ลำไส้เฮ็ดเวียกเป็นปกติเนาะกินง่ายทานสะดวกแล้วก็ร่างกายของคนเฮาตื่นมื้อเช้ามาตอนเช้าอย่ากาย 9:00 นเด้อท่านผู้ฟังต้องเข้าห้องน้ำขับถ่ายถ้าว่ากาย 9:00 นขึ้นไปทางแพทย์หมอเพิ่นบอกว่าลำไส้จะดูดซึมเอาสารพิษทิ้งที่มันย่อยแล้วนะกลับเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นสารพิษเนาะอันนี้แม่นแพทย์หมอเพิ่นแนะนำเด้ออย่าลืมโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันสุภัทโอสถผลิตภัณฑ์ฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดบ่มีสารพิษตกค้างเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีเฮ็ดให้ผิวพรรณซอใสสุขภาพแข็งแรงไกลจากพยาธิและก็นารายคลายเส้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทานบ่ปวดเส้นบ่ปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่หลายทานพอปัญหากระดูกทับเส้นเนาะเส้นประสาทไข้จังซี่เด้อันนี้หลายคนพอกันอยู่มันทรมานเนาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดท่านสามารถซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และก็เข้าเป็นครอบครัวของบริษัทไอราดาลาวได้ก็คือโครงการนะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะท่านผู้ฟังกับทางบริษัทของพวกเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เด้อ020-8856-5599 5449-5449นี่แม่นเบอร์ที่ท่านสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเงินนะหรือว่าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่มีแผนการแผนงานการตลาดให้พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์แล้วท่านยังได้สะสมแล้วก็มีสวัสดิการของทางบริษัทครบตามจำนวนที่ทางบริษัทวางเงินขายไว้จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 300,000 กีบหรือสวัสดิการอื่นอย่างหลวงหลายเลยโทรไปสอบถามกันได้เนาะมาเบิ่งเวลาทางรายการนี่ก็ใกล้มาใกล้มาแล้วดิ เวลาที่เหลือนี่ใจทานได้รับฟังเสียงเพลงไปจนกว่าจะเบิดเวลาพุ่นแหละเบิดเวลาบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสุขสุขคนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ภายใต้คำควันเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอลาดบังหลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติอยากฮ้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเจ้าการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเปิดบ้านสอบเสงจบสั้นม.7บำรุงทั่วประเทศศกเหียน2025-2026โฮมสุมนุมเสริมสลองวันสั่งตั้งผักคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหยุดน้ำข้าวเกลือภายในปีหน้าต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติอิงตามมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2004เกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติและอิงตามมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบฉบับเลขที่169ทับคปจลงวันที่30มิถุนายน2006ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6 50กรกฎาคม2006ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
0: ์กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ไข่ขึ้นในเมื่อวานนี้ภายใต้คำควันเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอดลัดบางดวง

0: ขึ้นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในระยะ5ปีผ่านมามีผลสำเร็จและจุดอ่อนขอคงค้างรวมทางบทเรียนตัวจริงที่ถอดถอนได้พร้อมทางบรรดาทิศทางคาดหมายสู่ส่วนในต่อหน้าที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัตินับแต่นี้ฮอดปี2030เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาผักกวดกาลัดสกัดกันและต้านการสอลัดบังลวงอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นมีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าตามทิศทางมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรควางออกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกานับแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ2026หา2030สหายนางปิงคำลาสสิมากรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างรายงานแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021หา2025และวางทิศทางแผนพัฒนา2026หา2030พร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีความเห็นเกี่ยวกับบทเรียนการนำพาซีนำเวียกงานติดตามกวดกาต่อกองประชุมจากนั้นสหายค้ำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังลวงขันศูนย์กลางได้ผ่านห่างมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยัติอาชญาเสพการสอลัดบังลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งภาครัฐและสังคม
1: 5ปีผ่านมาขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเดลใจใส่จะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งรัฐโดยปฏิบัติตามมติของขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่03และมติของสภาแห่งชาติเลขที่05ในการสืบต่อปรับปรุงกงจักการจัดตั้งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้ลึกซึ้งหนักแน่นเข้มแข็งเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพตามทิศกระทัดหัดในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทาง5ปี2026หา2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่สโมสรหอวการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าผ่านการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งรัฐเฮ็ดให้กงจักรของรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงยังเหลือ15กระทรวงกงจักรขั้นกรมหลุดลง34กรมแผนกขั้นแขวงหลุดลง27แผนกและห้องการหลุดลง500ห้องการกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานของกงจักรการจัดตั้งให้สอดคล้องตามลำดับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งงาน
2: ทางการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเฮ็ดให้กงจักรการจัดตั้งรัฐบาลจาก19กระทรวงองค์การเป็น15กระทรวงองค์การกงจักรขั้นกรมลดลง34กรมแผนกขั้นแขวงลดลง72แผนกห้องการขั้นเมืองลดลง500องค์การกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้สืบต่อกำหนดตำแหน่งงานขององค์การการจัดตั้งสอดคล้องตามหลักการเบิกกำหนดตำแหน่งงานมาหากปัจจุบันการกำหนดตำแหน่งงานได้ถือมาห้องแรกจำนวน 1,925 หน่วยมี 23,125 คนเบี้ยเท่ากับ 44.3% ต่อการจำนวนประชากรทั้งหมด 32,946 คนแต่มีปัจจุบันเป็น 28,981 คนต่อการ 3,959 คนบวกรวมประชากรผู้การกำหนดตำแหน่งงานที่ชัดเจนจะเป็นรองอิงในการกำหนดอายุซับซ้อนแต่งตามรูปหน้าก็สามารถลงระดับการให้นโยบายพนักงานราชการการสมเหตุสมผล
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนในมุ่งเติมว่าเวียกงานคุ้มครององค์การจัดตั้งสังคมได้หันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายการคุ้มครองการอนุมัติสั่งตั้งหรือยุบเลิกแม่นรวมศูนย์ยุคันศูนย์กลางเฮ็ดให้การติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของสมาคมมูลนิธิหัดกุ้มและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นปัจจุบันมี277สมาคมและ81มูลนิธิโดยกวมเอาคงเขตศึกษาสาธารณสุขแห่งงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบรรดาสมาคมมูลนิธิได้เคลื่อนไหวสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมเป็นต้นการอนุรักษ์ปกปักรักษาหิตของประเพณีลาวให้ทุนและสนองอุปกรณ์การศึกษาการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงพื้นฐาน

0: หงลางเป็นต้นหงเฮียนสาธารณสุขหนทางน้ำดินอื่น
1: และอย่าผ่านมาถึงว่ากำลังป้องกันซาดป้องกันความสงบได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสกัดกันและต้านยาเสพติดอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านที่เป็นพื้นฐานก็ตามแต่ยังมีหลายปัญหาคงค้างที่จะต้องสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและเด็ดขาดขึ้นกว่าเก่าพลเอกคำเลียงอุทาไกรซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีความเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มหยกใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนแล้วนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ว่าผ่านมาคณะผักคณะนำกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงการนำพาซีน้ำในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวปันดาเผ่าจงร่วมแรงร่วมใจกันควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดที่เป็นความรับผิดชอบของทั่วปวงชนโดยถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกจำเป็นหนึ่งที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางเศรษฐกิจเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความหับหูในทั่วสังคมให้กว้างขวางโดยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดหับหูเข้าใจระเบียบกฎหมายที่พัวพันกับยาเสพติดปลุกระดมคนขวายให้เข้าเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเฮาหันต่อเนื่อง
2: คณะพักคณะนำกระทรวงองค์การขันศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาสี่นำในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือเป็นต้นการสร้างความรับผู้ปลูกจิตสำนึกในทั่วสังคมเป็นเวียกปลายแหลมน้ำหนาเป็นเวียกที่ต้องได้เหตุก่อนสำคัญเป็นเวียกบริมติดแต่ก็มีหลายภาคส่วนยังถือว่าเวียกโฆษณาเป็นเวียกที่บ่สำคัญเน้นแต่การแก้ไขปลายเหตุแต่บ่แก้ไขต้นเหตุด้วยเหตุนี้จึงเหตุให้การโฆษณาเผยแพร่ในแขนงการเขตทางใกล้ตกลีบ่ทันทั่วถึงการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวชุมชนยังบ่ทันแข็งแรงการสนับสนุนของมหาชนแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องบ่ทันเป็นเจ้าการเข้าร่วมดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม่นการกักเก็บปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุ่งปีตัวนาข้าพเจ้าในนามตั้งนาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งตากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงรวมแรงรวมใจกันควบคุมสกัดกันและต้านยาเสพติดโดยสุ่มใส่บางปัญหาถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกันและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นพร้อมทั้งถือเอาเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญของทุกการจัดตั้งพรรครัฐที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมต่างความรับผู้ในตัวสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผิดภัยผลหายของยาเสพติดรับรู้เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ติดพันกับยาเสพติดปลุกระดมค้นคว้าให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นกระบวนการแข็งแรงและต่อเนื่อง
1: พลเอกคำเลียงอุทาไกซอนอยากฮองให้ทุกภาคส่วนในสังคมจงเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างเพื่อฟื้นฟูผู้ถือข้อให้เวียกงานปั๊มปัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพเพื่อให้เขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเป็นปกติกลับคืนมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายให้มีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพสืบต่อสร้างปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้บุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวนับแต่ส่วนกลางลงฮอดท้องถิ่นให้มีความหับประกันในการเฮ็ดเวียกและอื่น
0: เมื่อบดลมานี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เปิดบานสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบำรุงม.7ทั่วประเทศประจำสงเฮียน2025-2026อย่างเป็นทางการในรูปแบบเชิงหน้าและออนไลน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมคณะผู้สอบจากแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงและ17แขวงในทั่วประเทศตลอดฮอดครูอาจารย์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานนางดาลาวรกิตติพันธ์ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและติราคาสูงต่อผู้บริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้เอาใจใส่จัดการเรียนการสอนและหางหาการเก็บความพร้อมรอบด้านเป็นต้นสถานที่สอบเสียงกรรมการคุ้มครองและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อหับประกันให้บ้านสอบเสียงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลบ้านสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงแมนเป็นเอกภาพกันทั่วประเทศในสุเฮียนี้จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7-8กรกฎนี้ในสุเฮียน2025-2026มีตัวเลขผู้เข้าสอบเสียงทั้งหมด725คนหญิง293คนห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการสำคัญของการศึกษานอกเฮียนและระบบบำรุงยกระดับว่าเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้ประชาชนพนักงานทหารตำรวจและสาวหนุ่มผู้ที่พลาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงยุติธรรมและเสมอภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาพร้อมทั้งเป็นบอนห้องหับและให้โอกาสผู้ที่ประละการเรียนได้กลับคืนมาเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและสืบต่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อไปพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติเพื่อหับประกันให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมและบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีทิศที่นำและเน้นหนักบางจุดสำคัญให้คณะกรรมการทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองปฏิบัติกฎระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดผู้สอบเสียงขอให้มีความมั่นใจในตนเองนำใส่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเข้าในการสอบเสียงอย่างมีสติรอบคอบและปฏิบัติระเบียบวินัยการสอบเสียงอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ์ส่วนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและนครหลวงให้สืบต่อการเก็บความพร้อมด้านต่างๆตามการแนะนำของกรมการศึกษานอกเฮียนพร้อมทั้งถือโอกาสนี้โฆษณาเวียกงานการศึกษานอกเฮียนด้วยหลายรูปแบบเพื่อให้สังคมเข้าใจและให้การสนับสนุนหลายขึ้นภายหลังสิ้นสุดการสอบเสียงต้องมีการสรุปทบทวนบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อเป็นทิศทางปรับปรุงในตนาและรายงานให้คันศูนย์กลางรับทราบการเติบใหญ่ของเวียกงานสื่อมวลชนจนถึงปัจจุบันได้ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อในเทคนิคอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสื่อมวลชนมีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะขยายขึ้นอย่างเป็นทางการในโมนี่ท่านสังขารจุ่มคำพันธ์อดีตห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอดีตบรรณาธิการข่าวและซีนำฝ่ายเนื้อในมีคำเห็นว่าปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเฮ็ดให้การกระจายข่าวกระจายเนื้อในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงประชาชนได้หลายบ่เฉพาะแต่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นยังเข้าถึงผู้คนในทั่วโลกนําอีก
3: โอ้ถือว่าเทียบกับสมัยข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกใหม่ๆข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการสื่อมวลชนนี่โดยเฉพาะเข้าอยู่วิทยุแห่งชาติแต่ปี1980จนบำนาญในปี2023อายุการก็43ปีมาเทียบกันแล้วมันก็ห่างกันปานฟ้ากับดินพุ่นแหละการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและก็คุณภาพทางด้านเนื้อในและก็ทางด้านเทคนิคอุปกรณ์และสมื่อนี้เฮาแห่งนี้ซื้อใหม่เข้ามาเสริมทับอีกมันเฮ็ดให้ การกระจายข่าวกระจายเนื้อในในการศึกษาอบรมเผยแพร่นโยบายหรือว่าให้ความบันเทิงต่างๆแก่ผู้ชมผู้ฟังนี่มันได้กว้างไกลเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายได้กว้างขวางกว่าเก่าได้ไวกว่าเก่าแล้วก็บ่แต่เฉพาะเข้าถึงคนลาวอยู่ในประเทศลาวยังเข้าถึงคนทั่วโลกอีกอันนี้มันเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคอินเทอร์เน็ตว่าซั่นซะแล้วสื่อมวลชนเฮาแต่ละสื่อซุมื้อนี้ทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่สื่อใหม่นี่สื่อเก่ากับสื่อใหม่นี่มันพัฒนาไปเคียงคู่กันเลยอันนี้มันสิ่งที่ใหม่แท้ๆล่ะดีใจนำพนักงานรุ่นสืบทอดที่ว่าได้มีโอกาสได้นำใส่เทคโนโลยีใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้พวกเขาได้สามารถกระจายแต่ละสื่อก็มีสื่อออนไลน์ของตัวเองบ่ว่าจะเป็น Facebook บ่ว่าจะเป็น YouTube บ่ว่าจะเป็น TikTok นี่มีแต่ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจะปรับปรุงคุณภาพความน่าสนใจมันหันได้ดีขึ้นก็ถือว่าก้าวหน้าทันสมัยหลาย
0: ท่านสังขารจุมคำพันธ์มีคำเห็นเติมว่ามาฮอดปัจจุบันสื่อเก่าและสื่อใหม่ได้มีการพัฒนาไปเคียงคู่กันแต่ละสื่อแม้นได้มีสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงสังคมเป็นต้น Facebook YouTube TikTok และอื่น
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจําวัน
4: ห้องความกดอากาศต่ําหรือห้องฝนยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวปองใส่พายุดิเพรสชันปัจจุบันกําลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางและคาดว่าในค่ําคืนของมื้อนี้จะเพิ่มกําลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนและสืบต่อเคลื่อนที่ไปใกล้เกาะไหหลานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งปานกลางพัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับควยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าอำนาจการปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬา
1: ประกาศปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของคณะบริงานสหพันธ์กีฬาดึงเสื้องแห่งชาติลาวสุดใหม่โดยแต่งตั้งทานอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนผ่านมานี้ที่โรงเรียนม.ส.เวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานกิ่งมโนพรหมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมจัดตั้งและพนักงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งคณะบริหารสหพันธ์ดึงเสื้องแห่งชาติลาวสุดใหม่ดำเนินเวียกงาน4ปีนับแต่2016หา2019สำหรับคณะประธานที่ปรึกษาประกอบมีทานคำคูณคูณทวงรองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกวดกาประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวประธานกลุ่มบริษัทคุณทวงลาวก่อสร้างครบวงจรจำกัดท่านสุชาติแจ๋สุวภาพและท่านไตรรัตน์ตั้งจิตพุทธวงศ์ผู้อำนวยการบริษัท BP คอมพิวเตอร์ส่วนคณะบริหารสหพันธ์กีฬาดึงเสื้องแห่งชาติลาวแต่งตั้งท่านอรุณแก้วกิติคุณอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรองประธานจำนวน5ท่านประกอบมีท่านนางคำลาเพ็งศรีดาราของหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาท่านขันไซแสงสุนีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทน์ท่านทองพันธ์อุไรทรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ท่านศรีสะอาดนิ่มอาสาห้องผู้อำนวยการธนาคารส่งเสริมกสิกรรมและท่านแสงเพชรบุษบาประเสริฐที่ปรึกษาคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซได้เน้นหนังให้คณะบริหารงานสุดใหม่หวมแห่งหวมใจกันเผยแพร่กีฬาดึงเสือกให้มวลชนลาวรับรู้อย่างทั่วถึงจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเทศกาลบุญปางใหญ่สืบต่อเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามในการหวมมือกับบรรดาสมาชิกอยู่คงเขตอาเซียนและสากลส่งเสริมก่อสร้างบุคลากรด้านกีฬาดึงเสือกให้มีความสามารถเข้าหวมแข่งขันสร้างผลงานสร้างสื่อเสียงให้ประเทศชาติในระดับภาคพื้นภาคพื้นและสากล
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่1กรกฎนี้พิธีโฮมสมนุมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีจัดขึ้นอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนประธานคณะกรรมการทหารศูนย์กลางจีนได้แสดงความยื้อยามถามข่าวและอวยพรถึงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกทวนหน้าเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีตลอดระยะ105ปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้บุกบืนสู่ซนอย่างบ่ลดละเปลี่ยนแปลงอนาคตและชะตากรรมของประชาชนจีนในขั้นพื้นฐานบุกเบิกเส้นทางอันถูกต้องที่บรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนแสดงให้เห็นพลังชีวิตที่แข็งแรงของลัทธิมาร์กส่งผลสะท้อนที่ลึกซึ้งต่อขบวนวิวัติของประวัติศาสตร์โลกได้ฝึกฝนหล่อหลอมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้มแข็งปัจจุบันพลังชีวิตที่เข้มแข็งของภารกิจสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และลักษณะสัจธรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะประชาชนและลักษณะพฤติกรรมของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเปิดประตูสู่ภายนอกและลักษณะยุคสมัยของลัทธิมาร์กอย่างเต็มส่วน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานสักตีวายโยแทรงโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหยุดการนำเข้าเกลือภายในปีหน้าถึงว่าปัจจุบันมีการนำเข้าเกลือหลายล้านต้นต่อปีก็ตามท่านปราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งให้กระทรวงเกี่ยวข้องเร่งเพิ่มการผลิตเกลืออยู่ภายในประเทศและลดพรการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศซึ่งความต้องการไส้เกลือภายในประเทศของอินโดนีเซียแมนอยู่ที่ประมาณ5ล้านต้นต่อปีขณะที่การผลิตภายในประเทศยังบ่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมรัฐบาลอินโดนีเซียเกียมสร้างตั้งโรงงานผลิตเกลือที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตและหาประกันความต้องการที่มั่นคงสำหรับตอบสนองความต้องการในโครงเขตอาหารและอุตสาหกรรมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพิ่นมีรายการเที่ยงแพงทุกทุกท่านก็มาพบในเส้นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอทานท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทือวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 หา 20:00 เมื่อนี้ปองไตเจริญสุขดำเนินรายการสู่ทานฟังพบกันเมื่อนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่เป็นวันพฤหัสวันที่2กรกฎาคม2026กงกับมือแฮม3ค่ำเดือน8ปีมะเสงพุทธศักราช2569ก็ถือว่าเป็นเดือนใหม่แล้วเนาะเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็แม่นวันที่13กรกฎาคมก็แม่นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์กงกับวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติเนาะปีนี้ก็เกี่ยมไปปล่อยปลาฮะแหละวันกำเนิดกีฬาลาวเลยได้13กรกฎาคมก็ได้เนาะหลายวันสำคัญให้ทุกคนเข้าร่วมขบวนการเพิ่นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติด้วยการปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำใกล้จังหวัดระยะแพร่พันธุ์เด้เนาะฤดูฝนเข้ามาแล้วส่วนรายการนักแผ่นดินแม่ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้ว่านิคมอุตสาหกรรมของลาวนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้หยุดส่งออกวัตถุดิบเพื่อหันมาดึงดูดการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มรายละเอียดจะเกิดขึ้นในเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการฮู้มือด้านการกีฬาระหว่างลาวและกูบาส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการก็จะพาทานไปบ่ไกลไปทางอ่างน้ำงึมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองอันนั้นก็เป็นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันที่2กรกฎาคม2026แต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดในแต่ละระยะนั้นก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงฮอกจากรายการพวกเขาก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนบริการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ต่างประเทศรวมทั้งที่มาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนและก็ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวินหัวใจเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการพวกเขามิสเลท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์1 2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.เข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเขาจะเสนอฮู้เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมหยุดส่งออกวัตถุดิบหันการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลกำลังหันเปลี่ยนทิศทางใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นไปที่การยกระดับอุตสาหกรรมปรุงแต่งภายในประเทศเพื่อยุติการส่งออกวัตถุดิบยุทธศาสตร์นี้ก็แน่ใจดึงดูดการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าลาวลดพ้นการนำเข้าและแก้ไขปัญหาการขาดดุลด้านการค้าระยะยาวและข้อมูลนี้ก็แม่นได้รับการเปิดเผยจากท่านบุญเพ็งศรีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้เว้าถึงทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ของแขนงการอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งในหลายทศวรรษผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเฮาก็ได้พึ่งพาการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตกสิกรรมดิบนี่เป็นหลักถึงว่าจะสร้างรายรับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและการขายวัตถุดิบเช่นว่ากาแฟมันต้นอย่างพาราแฮทาดในรูปแบบที่ยังบ่ทันผ่านการแปลรูปก็เฮ็ดให้ประเทศเฮานี่ตกอยู่ในสถานะผู้รับราคาที่ต้องแบกความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดโลกและเมื่อสมเทียบกับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงก็ได้เกิดซองวางของการขาดดุลการค้าและกดดันต่อคลังสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางด้านโครงสร้างนะกรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็ได้วางมาตรการสุกยู่การลงทุนใส่โรงงานแปลรูปภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยดึงดูดทั้งทุนภายในและต่างประเทศหรือว่าทุน FDI เป้าหมายก็เป็นการสร้างต้องโซ่อุปทานที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและท่านบุญเพ็งศรีบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าพวกเขาบ่สามารถปล่อยให้ทรัพยากรอันล้ำค่าของชาตินี้ถูกส่งออกไปในราคาถูกแล้วซื้อกลับมาในราคาแพงอีกต่อไปการลงทุนใช้อุตสาหกรรมปรุงแต่งก็เป็นการสร้างกำแพงป้องกันเงินเฟ้อและเป็นการดึงดูดเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามาหมุนใช้ในระบบอย่างแท้จริงและนอกจากนั้นยุทธศาสตร์นี้ยังเชื่อมโยงเข้ากับการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินโดยการลดพรการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถผลิตได้เองซึ่งจะเป็นผลดีต่อการคุ้มครองอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวและการหันเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้ก็ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างมหาภาคของลาวอย่างคงถึกจุดนั่นแหละเนาะและการยกระดับจากการส่งออกที่มาเป็นสินค้าเครื่องสำเร็จรูปและสำเร็จรูปบ่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดช่วยดึงอัตราเงินเฟ้อให้ซาลงผ่านการลดพรการนำเข้าสินค้าทดแทนเท่านั้นยังเป็นการขยายฐานภาษีอากรให้แก่รัฐเติมอีกว่าเมื่อมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปรับปรุงตัวเลขของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสิ่งท้าทายต่อหน้าก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนที่เอื้ออำนวยการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพและการรับประกันว่านโยบายส่งเสริมจากภาครัฐจะถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างโปร่งใสเพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนธุรกิจระยะยาวได้อย่างมั่นใจอันนี้ก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมยุทธส่งออกวัตถุดิบหันมาลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วส่วนระยะเรากับเพื่อนมิตรมื้อนี้ก็จะไปเว้าถึงการโฮมือระหว่างลาวและกูบาในเวียกงานกีฬากายกรรมก้าวหน้าทันระดับสากลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ารัฐบาลลาวและรัฐบาลกูบานี้ก็ได้สืบต่อห่วมลงน้ำเสร็จบันทึกความเข้าใจเพื่อห่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแม้ทางด้านเรื่องงานกีฬากายกรรมซึ่งพิธีลงน้ำก็จัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะให้เกียรติลงน้ำโดยท่านกิ่งมโนพรมหาไซรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและท่านนางแอนนาวีเวียนอันเดรสเอกอัครราชทูตกูบาประจำลาวก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมและการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อห่วมมือสองฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานกีฬาพละศึกษาและศิลปะศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนปรึกษาหรื
ในขงเขตเวียงงานวิสาการอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นดีพร้อมกันเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์พันธุ์การนมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสองรัฐบาลบนพื้นฐานสายพันธุ์พันธุ์มิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศและอย่างผ่านมาท่านผู้ฟังกูบาก็ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวไปยันต่อวีซ่ากีฬากิจกรรมอยู่กูบาและก็ได้สร้างนักวิชาการในโอเคต่างๆเป็นต้นกับแมนภาษาเอสปานิโอลการแพทย์และกฎหมายส่วนด้านกีฬากรมกีฬาระดับสูงของลาวก็ได้ลงนามบทบันทึกว่าด้วยด้านกีฬากับสถาบันกีฬาพละและศิลปะของกูบาในปี2018ไม่ปี2018และปี2022หา2026ที่หาก็สิ้นสุดในเดือนมีนาปีนี้และยังพันมาสกูบ้ายังได้ส่งครูฝึกกีฬาจำนวนหลายคนได้มาฝึกซวยสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกมวยสากลบ่ครูฝึกมวยแลนลานบอกและกีฬาประเภทอื่นๆและโอกาสสุดท้ายนี้ท่านกิ่งมโนพรมหาไซก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังท่านทูตกูบ้าประจำลาวและก็ผ่านท่านทูตไปยังสาธารณรัฐกูบ้าที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลาวโดยเฉพาะในขงเขตเวียงงานกีฬาพละศึกษาและศิลปะศึกษาของลาวมาโดยตลอดนั่นเองอะไรก็แมนระยะลาวก็เพื่อนมิตรของรายการฮักแผ่นดินแม่ที่เว้าถึงลาวกับกูบาสืบต่อหัวมือพัฒนาเวียงงานกีฬากิจกรรมให้ก้าวทันระดับสากลนั่นเองเปลี่ยนบรรยากาศฟังลามจังหนึ่งก่อนก่อนเนาะจากรายการฮักแผ่นดินแม่มอบเป็นความสุขความเบิกบานมื่นซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่พร้อมเกียรติตามมาฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาลาวของพวกเฮาเด้อที่พร้อมฟังรายการอยู่ทางต่างประเทศในปัจจุบันนี้

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินเมจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสน่ห์ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.อย่าลืมฟังคำคิดคำเห็นฟังรายการเป็นแนวใดส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้คำคิดคำเห็นของถูกทานจะเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลเป็นบอลอีกให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้นท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาในมุกราชการก็ได้หมายเลขโทรศัพท์กับแมน021212468หรือจะเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้เนาะส่งมาที่ตู้ไปรษณีย์310แต่อย่าลืมวงเล็บในหน้าซองจดหมายด้านว่ารายการฮักแผ่นดินแม่หรือท่านจะคอมเมนต์เข้าไปยังรายการฮักแผ่นดินแม่ที่ได้เอาลงทางทานผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ www.lnr.org เนาะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงชาติของพวกเขานั่นเองถึงมีรายการหากแผ่นดินแม่ของเขาก็ได้อัปเดตขึ้นทางเว็บไซต์แล้วเพื่อให้พี่น้องชาวสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันข่าวสู่รายงานท่าของรายการพาทานเป็ดเคี้ยวรายงานเที่ยวบ้านแม่ของรายการหักแผ่นดินแม่เมื่อนี้จะพาทานไปใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองไปอ่างน้ำเงิมนี่แหละซึ่งเป็นสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามของแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงถ้าเว้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศอ่างน้ำเงิมก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่บุคคลพลาดอ่างน้ำเงิมตั้งอยู่แขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ90 กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนน้ำเงิมและได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อันโดดเด่นความพิเศษของอ่างน้ำเงิมแมนยูทีทัศนียภาพอันกว้างใหญ่และสวยงามเหมือนกับภาพวาดผืนน้ำสีฟ้ากว้างไกลสุดสายตาสลับกับเกาะดอนน้อยใหญ่นับห้อยแห้งที่กระจายอยู่ทั่วอ่างจนได้รับสายสมญานามว่าทะเลสาบแห่งลาวเมื่อเหลียวจากจุดสูงจะเห็นภาพของเกาะน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นขึ้นจากผืนน้ำสร้างทัศนียภาพอันแปลกตาและงดงามอย่างหาได้ยากบรรยากาศของอ่างน้ำเงิมท่านผู้ฟังมีความสงบเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนและลบหนีความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองในยามเศร้าสายหมอกบางๆลอยปกคลุมหน้าน้ำสร้างความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายส่วนในยามแล้งแสงตะเวียนที่ส่องกระทบผืนน้ำเฮ็ดให้เกิดสีสันสีทองสว่างสวยเหลื่อมมันยิบยับแวววาวเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นและนอกจากความงามของธรรมชาติแล้วอ่างน้ำเงิมยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลายรูปแบบเช่นว่าการลงเหือชมทิวทัศน์การหาปลาพักผ่อนตามรีสอร์ทแก้มน้ำและซิมอาหารปานน้ำจืดสดๆที่ขึ้นซื่อของพื้นที่และนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเหือไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอยู่รอบอ่างและชมความงามของเกาะดอนต่างๆได้อย่างใกล้ชิดด้วยความงดงามทางธรรมชาติบรรยากาศสงบและกิจกรรมที่หลากหลายของอ่างน้ำเงิมจึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของลาวและก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้รักธรรมชาติควรไปสัมผัสอย่างหน่อยจักครั้งในชีวิตสถานที่ท่องเที่ยวอ่างน้ำเงิมแม่นตั้งอยู่เขตเมืองแก้วอุดมและบางส่วนของเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์กระดังที่เว้าไปแล้วเนาะประมาณ85-90 กิโลเมตรสำหรับการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นเริ่มต้นจากใช้เส้นทางเลขที่10ใช้เวลาเดินทางประมาณ1-2 ชั่วโมงขึ้นกับสภาพการจราจรหรือว่าจะขึ้นทางด่วนก็ได้แห้งไวอันนี้เนาะไปลงอยู่เมืองพลโฮงนี่เองและกิจกรรมที่นิยมกับแมนลองเฮือชมวิวอ่างน้ำเงิมรับประทานอาหารปลาน้ำจืดสดๆชมตะเวนตกเหนือผิวน้ำพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์อ่างระวางระเดือนมิถุนาหาเดือนตุลาธรรมชาติจะเขียวงามแล้วก็เต็มน้ำเต็มอ่างและดูหนาวนี่ก็แมนระวางเดือนพฤศจิกาเดือนกุมภาเนาะอากาศหนาวว่าแมนระดูหนาวเนาะเพราะว่าพวกเขามีระดูฝนกับระดูแรงในอยู่บ้านเขาถึงระยะอากาศหนาวนี่อากาศจะเย็นสบายเหมาะสมกับการล่องเหือและการพักผ่อนที่สุดอันนั้นก็เป็นอ่างน้ำเงิมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามอย่าลืมเด้อผู้ใดได้ไปแขวงเวียงจันทน์ไปทางเมืองพลโฮงไปทางเมืองทุรคมไปทางเมืองแก้วอุดมก็อย่าลืมแวะไปชมความงามของผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามอยู่อ่างน้ำเงิมนั่นเองเนาะผู้ดำเนินรายการนี้ก็ได้ไปมาหลายเถื่อแล้วไปลองเหือหาก็ไปมาวางอาทิตย์แล้วนี่ก็งามหลายเนาะความงามของธรรมชาติอยู่อ่างน้ำเงิมเซินเด้อบุญพี่น้องเสื้อสั้นหลักพวกเขาที่มาเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนก็อย่าลืมไปแวะชมธรรมชาติอยู่เขตอ่างน้ำเงิมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ท่านกวนไปสัมผัสของประเทศลาวนั่นเองอันนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการแนวฟังเอาละเวลารายการใกล้จะหมดแล้วไว้ใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้ปองใต้เจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงวิเลงเงินดีวันไซลาไปก่อนสบายดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่หักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่100ออกครั้งวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ตัดหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ตัดหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ตัดหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติมีผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเห็นเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสังน้ำหนักคัดเลือกหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัด

ุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทําการขายหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะรับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาในแต่ละครั้งแมนจะได้ทำการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz ทางตลภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะกับค่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริมฐานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกในขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเนี่ยเลยมีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าความเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้เก็บบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้เก็บบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันในข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

0: และนี่พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นเทียบห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่ในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มและ10ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มก็ได้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนในตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาร4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก่อเพื่อเป็นการพักผ่อนยันอารมณ์ของผู้ที่มักเพียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดเคล็ดงานทำและสร้างรายได้แห่งแก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับเข้าเงินประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่จะเราจองอยู่ในท้องตลาดซื้อเข้าสู่ระบบธนาคารเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและนับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลเนียนจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องรับทางด้านนอกเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลเข้าใช้อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใช้อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยึดอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ที่ตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่พวกกันวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาแบ่งพนักธุรกิจ1ของหลักเสริมมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายหอยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำแผงไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2เลขหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลทีประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมข้างที่2การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาก็ยังเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสาธารณภาพของงบประมาณของรัฐเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุยบานและนำไปวางไว้อยู่บนหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแมนร่วมศูนย์ยุบวันเดียวยุทธิสำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาเสริมนำใส่ผลของการออกเลขรางวัลเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอกับใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกหอประจำหน้าที่อุปกรณ์ของผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของผมเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละข้างเหมือนได้ครับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าปนอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเสียงนอยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยกขยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บนนั่งหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการและขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อยออกครั้งวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข5 3 9 4 60 5 3 9 4 6 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 9 4 6 0 3 9 4 6 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9 4 6 0 9 4 6 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข4 6 0 4 6 0เลข2ตัวได้แก่หมายเลข6 060และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้ง
0: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อยออกข้างวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข5 3 9 4 6 0 5 3 9 4 6 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 9 4 6 0 3 9 4 6 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9 4 6 0 9 4 6 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข4 6 0 4 6 0เลข2ตัวได้แก่หมายเลข60 60และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเรียกงาน พบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะมาเว้าถึงเพลงที่ติดพันกับคำว่ากระต่ายที่หมายจันทร์ซึ่งเป็นสำนวนหรือความเปรียบเทียบที่มีความหมายว่าการปองดองหรือปรารถนาในสิ่งที่อยู่สูงเกินกว่าฐานะหรือความสามารถของตนเองเป็นการปรารถนาในสิ่งที่บ่มีทางเป็นไปได้หรือเป็นการมองสิ่งที่เกินกว่าจะเอื้อมถึงการเปรียบตนเองของคนบางคนก็เหมือนกับกระต่ายตัวน้อยๆที่พยายามหมายจ้องตั้งใจปรารถนาอยากได้ดวงจันทร์ที่อยู่สูงสุดฟ้าซึ่งบ่มีทางที่จะไปถึงได้นั้นมาครอบครองโดยทั่วไปแล้วมันเกิดมีจริงในชีวิตของคนเฮาดังนั้นบุคคลที่ตกอยู่ในกรณีดังกล่าวจึงมักใช้ในความหมายที่บ่งบอกถึงการฮักหรือมักคนที่มีฐานะตำแหน่งหรือความเหมาะสมที่แตกต่างกันก็คงบ่ต่างที่เฮาเปรียบเหมือนคนที่ต่ำต้อยกว่าปรารถนาคนที่สูงทรงกว่าและคงบ่ต่างหยังกับดอกฟ้ากับหมาวัดนั่นล่ะ
1: เอาละว่าไปหลายมันก็ยาวก็ยืดปืดปองว่ามันสิไปทำลายจิตใจของผู้บ่าวของผู้สาวที่กำลังอกหักอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่บ่ค่อยดังปานใดดอกว่าแต่ว่าอาจจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนที่เคยฟังเพลงนี้เพลงนี้แต่งขึ้นระหว่างปี2020นี่แหละเป็นเพลงที่ผมสนะขับห้องเอาไว้เพลงนี้ให้ชื่อว่าดอกฟ้าวังมนต์

0: ท่านที่เคารพในตอนต้นรายการได้เว้าว่ามื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่ติดพันกับโตกระต่ายที่หมายดวงจันทร์ซึ่งหลายคนเข้าใจความหมายของกระต่ายหมายจันทร์ดีที่เข้าใจดีว่าเป็นการลงฮักเขาเพียงข้างเดียวแต่ความจริงแล้วความหมายของกระต่ายหมายจันทร์และฮักเขาข้างเดียวนั้นมันมีลักษณะคือกันและแตกต่างกันดังนั้นในความเจ้าใจของผู้ดําเนินรายการแล้วคิดว่ากระต่ายหมายจันทร์จุดสําคัญก็คือความแตกต่างด้านฐานะหรือระดับที่บ่สมคู่กันบ่เหมาะสมกันและยากที่จะเข้าหากันแต่คนคนนั้นก็ยังมีความหมายมั่นปั้นใจในการลงฮักอยู่ซึ่งอาจบ่คือกับการลงฮักเขาข้างเดียวเมื่อฮู้ว่าเขาบ่ฮักก็จะตัดใจลาได้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นการพบพ่อซึ่งหน้าต่างจากกระต่ายหมายจันทร์ที่ย้ำได้ก็มีความละเมอเพ้อฝันที่บ่สิ้นสุด
1: ว่าได้ว่าความฮักที่เกิดขึ้นกับไผคนหนึ่งที่เปรียบดังเหมือนดังกระต่ายไม้จันทร์นั้นมันแม่นความฮักที่หลงไหลที่เขาปรารถนาสูงเกินไปซึ่งบ่มีทางที่จะเป็นไปได้ตัวอย่างคนที่ยากจนขาดสนขาดเขินแม้แต่ที่พักผ้าใส่ก็บ่มีผัดไปหลงมักคนที่มั่งคั่งหรือว่าคนที่หั่งมีสีสุขที่พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติซึ่งมันต่างจากการหลงฮักเข้าข้างเดียวเด้ซึ่งฐานะอาจจะแตกกันแต่ก็บ่ต่างกันปานใดจังซี่หรือว่าบางเทื่อนี่ฐานะต่างกันหรืออาจจะบ่ต่างกันแต่ว่าหลงฮักเข้าโดยที่เขาบ่ฮู้จักตัวที่เอิ้นว่าหลงฮักเข้าเข้าเดียวข้างเดียวโอ้ยจังแม่นข่อยเว้าผิดเว้าเพี้ยนเนาะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะหลงฮักเข้าไปแล้วเขาพัดว่าบ่มีใจให้เฮาเด้จึงกลายเป็นความฮักที่เฮาเอิ้นว่าฮักเขาข้างเดียวแต่การฮักเขาข้างเดียวนี้มันก็ยังมีความหวังที่สามารถเป็นไปได้อยู่ที่เขาจะหันมาเบิ่งเฮาแล้วก็ฮักเฮาถึงแม้นว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยก็ตามเพราะว่าการที่เขาจะมาฮักเฮาได้ก็ต้องเมื่อเฮาจะใช้ความพยายามใช้เวลาผ่านพาปัญหาต่างๆมีความอดทนมีความจริงจังจริงใจผ่านพาความยุ่งยากเพราะความฮักนั้นบางครั้งมันก็พิสูจน์ด้วยผลงานและการเวลา
0: เมื่อเว้าถึงสำนวนกระต่ายหมายจันทร์พอสรุปได้ว่ากระต่ายหมายจันทร์นั้นมันหมายถึงอุปสรรคทางด้านฐานะความเหมาะสมหรือระดับทางสังคมที่แตกต่างกันหลายจนเฮ็ดให้การปองดองเกิดขึ้นบ่ได้เลยส่วนการลงฮักเขาเพียงทางเดียวเป็นอาการทางความรู้สึกที่บ่ได้รับการตอบสนองโดยบ่จำเป็นต้องมีความแตกต่างทางฐานะมาเป็นอุปสรรคหลักคนที่มีฐานะเท่ากันก็สามารถลงฮักกันเพียงข้างเดียวได้แต่อย่าลืมว่าทุกๆ กระต่ายหมายจันทร์แม่นรวมอยู่ในการลงฮักเขาเพียงข้างเดียวเพราะเขาบ่ได้ฮักตอบแต่บ่แม่นว่าทุกๆ การลงฮักเขาเพียงข้างเดียวจะเป็นกระต่ายหมายจันทร์เสมอไป
1: ท่านผู้ฟังที่แพงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงความฮักที่บ่สมหวังซึ่งบางคนอาจจะบ่สมหวังมาดนแล้วล่ะว่าและต่อไปนี้เพลงดังในอดีตจึงเสนอเพลงเกี่ยวกับคำว่ากระต่ายหมายจันทร์ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในซุมปี1990มาฮอดตอนนี้ก็โอ้หลาย10ปีเติบแล้วว่าเนาะความจริงเพลงนี้นักฮ้องคนทำอิฐที่ขับฮ้องแม่นกี้มรกตซึ่งเป็นเพลงที่นอนอยู่ในสุดสาวนาเพ้อฝันสมัยนั้นแล้วมันกระแสอย่างเดียวแล้วโอ้ยผู้ใดที่มีเทปแล้วก็บ่มีกระแสเพลงนี้เปิดเวลาที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานหรือเวลาไปฮั่วไปส่วนนี่โอ้ยตกยุคกว่าซั่นเท่าไปซึ่งเป็นเพลงสุดตําอิดของกี้มรกตเพลงนี้นอนอยู่ในเพลงอันดับที่3ในกระแสเพลงสุดนี้แต่ว่าเป็นเพลงที่ดังกว่าสาวนาเพ้อฝันซ้ำอีกว่าได้ว่าเวลานั้นกระแสเป็นสิ่งที่คนต้องการอยากจะได้มาครอบครองสำหรับเพลงสุดนี้แล้วก็ต่อมาเพลงนี้วันชัยสมสุขก็นำมาห้องเติมอีกแล้วก็ยังมีนักห้องอีกหลายๆคนที่เอาเพลงกระต่ายไม้จันทร์นี่ไปห้องซึ่งสำหรับเพลงสุดนี้นี่โดยเฉพาะแม่นซื้อสุดสาวนาเพ้อฝันนี่เอาไว้โอกาสหน้าทางรายการของพวกเขาจะไปค้นเอาประวัติแล้วก็มาเล่าสุมิตรายการฟังว่าเพลงนี้แต่งขึ้นแล้วแม่นผู้ใดแต่งผู้ใดฮ้องแล้วมันมีค่านิยมคือจังใดนี้ตอนนี้ มีเพลงกระต่ายไม้จันมาให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังจากผลงานการห้องของกี้มรกต

0: เพื่อเฮ็ดให้เฮานี่มีคุณค่าและเป็นหน้าสนใจของคนอื่นเฮาต้องพัฒนาตนเองการปรับปรุงบุคลิกภาพและมาตรฐานทางสังคมก็สำคัญดังนั้นเฮาต้องบ่ยุดในการเรียนรู้วิธีการวางตัววิธีการสื่อสารและการเข้าสังคมในระดับใดระดับนั่นระดับนี้พัฒนาตนเองไปเวลาใดที่เฮาสามารถย่างเคียงข้างกับคนที่เฮาฮักได้ด้วยความมั่นใจความแตกต่างทางฐานะก็จะบ่มีอุปสรรคมากีดกั้นต่อไป
1: ท่านที่เคารพในการดำรงชีวิตในทุกมื้อนี้การสร้างมิตรภาพที่เสมอภาพแม้นมีความจำเป็นหลายในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งบ่แม่นฐานะคนที่สูงส่งเฮาต้องพยายามเฮ็ดให้คนอื่นเห็นว่าเฮาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ฉลาดสามารถเป็นส่วนที่เฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขดังนั้นการแสดงความรักแบบบ่หวังผลตอบแทนเฮาก็จะได้ความรักมาคือกันการให้ความรักความจริงใจและกำลังใจอย่างบริสุทธิ์กล้าเปิดเผยความรู้สึกด้วยความสุภาพและกล้าหาญในเวลาที่เหมาะสมเมื่อบอกความในใจให้คนอื่นฮู้ถึงแม้นว่าจะถูกปฏิเสธอย่างน้อยท่านก็ได้เฮ็ดอย่างเต็มที่แล้ว
0: ท่านที่เคารพสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือการฮู้จักการยอมรับความจริงถ้าว่าเราเฮ็ดได้ทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังบ่ประสบผลสำเร็จหรือยังบ่สมหวังและยังมีอุปสรรคที่ใหญ่เกินไปอาจจะเฮ็ดให้กระต่ายหมายจันนั้นบ่สมหวังได้แต่ว่าเขาก็ต้องรู้จักการตัดใจยอมรับว่าเป้าหมายนั้นมันอยู่ไกลเกินเอื้อมไกลเกินไปและความสุขของกระต่ายนั้นมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับดวงจันทร์เพียงอย่างเดียวในโลกนี้ยังมีคนที่มีคุณค่าเท่ากับเขายังมีคนที่เห็นคุณค่าของเฮาอยู่เมื่อคิดแบบนี้เฮาก็จะมีความสุขและเฮาก็จะเปลี่ยนทัศนคติและเฮาจะมองหาสิ่งอื่นที่มันงดงามซึ่งบ่เฉพาะแต่ดวงจันทร์เท่านั้นที่ท่านคิดว่ามันสวยงามแต่บางเทื่อสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเฮาข้างๆเฮานี้อาจจะสวยงามกว่าก็เป็นได้
1: สรุปได้ว่าการที่กระต่ายหมายจันทร์จะสมหวังได้มันต้องมาจากการกระทําให้ปรากฏผลกระต่ายต้องได้ยกระดับตนเองขึ้นไปจนถึงจุดที่ดวงจันทร์มองเห็นและสนใจหรือยอมรับการตัดสินใจของดวงจันทร์อย่างมีสติใครที่ฟังรายการของเฮาอยู่และปัจจุบันสาตกรรมเป็นเหมือนกระต่ายหมายจันทร์นั้นขอให้พยายามต่อไปและขอให้สมหวังรายการเพลงดังในอดีตขอเป็นกำลังใจให้ท่านสำเร็จในความรัก

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงแวงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาว3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มทวีการหัวมือด้านเวียกงานป้องกันความสงบเวียดนามลงเลิกพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุยุทธศาสตร์ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้แก่ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อส่งเสริมและสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านทูตตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่ได้ยืนศาลตาตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2022เป็นต้นมาซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการสุขยุ่งส่งเสริมสายพันธมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านบ่ว่าจะเป็นขอบการหัวมือที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างกว้างขวางและขอบการหัวมือใหม่ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นก้าวๆเป็นต้นการพัวพันหัวมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบการค้าการลงทุนการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆประกอบส่วนสุขยุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพิเศษเป็นการเดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2024และได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44 45และกองประชุมสุดยอดปินอ้อมอื่นๆการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน2025ของท่านเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีของประธานประเทศลาวในเดือนธันวาคม2025และการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวในระหว่างวันที่14ถึง15ธันวาคม2025ซึ่งได้มีการยกระดับการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นคู่หัวมือหอบด้านพร้อมเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจผ่านท่านทูตไปยังรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาพิเศษแม้นได้ให้การสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนในปี2024ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสยและประดับเหรียญไซมิตรภาพอันมีคุณค่าและสูงส่งให้แก่ตนเองซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยุ่งส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในต่อหน้า
0: สภาพการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอยู่ในโลกและภาคพื้นได้ขยายตัวเป็นวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลกด้วยหลายรูปแบบวิธีการมีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามชาติแน่นหนาโดยเฉพาะยาเสพติดชนิดใหม่ที่พวมแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่สังคมปัจจุบันซึ่งมีหลากหลายรูปแบบลักษณะรวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นได้เพิ่มทวีความอันตรายให้แห้งเสื่อมโยงกับปัญหาการก่อการให้การฆ่าอาวุธอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและอาชญากรรมที่ใส่ความหุนแหงประเภทต่างๆที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี กลายเป็นภัยข่มขู่ต่อการสร้างสถาปนาเศรษฐกิจสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติอยู่ในโลกพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้มีคำเห็นต่อพิธีโฮมชุมนุมเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนผ่านมานี่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ว่าสำหรับลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ถูกผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ในอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคองมีสายแดนติดจอดกับหลายประเทศโดยเฉพาะลาวได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับภาคพื้นและสากลไปตามที่เสื่อมยงเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศเป็นเงื่อนไขเหตุให้ประเทศเฮากลายเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่ง

0: เป็นห่วงในแต่ละปีเลเลียมกลอุบายในการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งข่ายาเสพติดมีลักษณะเลิกแลกแนบเนียนด้วยหลายรูปแบบวิธีการที่สลับซับซ้อนมีการจัดตั้งเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนามีการเตรียมโยงกันทั้งภายในและต่างประเทศ
1: พลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนมีคำเห็นตื่มว่าภายหลังสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมติกองประชุมสภาแห่งชาติได้หับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ2021-2025ฉบับเลขที่171ลงวันที่21พฤศจิกายน2025เห็นว่าเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความจำเป็นต้องได้สืบต่อเป็นแผนงานแห่งชาติพร้อมทั้งสืบต่อปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมลุ่มกฎหมายจำนวนหนึ่งเพื่อหับประกันให้แก่เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2026-2030ให้มีผลสำเร็จ
2: กองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้กับปิดประธานห่วมของท่านอภิสันติบัณฑิตสอสุขาห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในกัมพูชาท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวและท่านพลเอกเลืองตามกว้างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมในกองประชุมท่านรัฐมนตรี3กระทรวงได้ผัดเปลี่ยนกันนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบต่อหัดแน่นสายพันธุ์และการร่วมมือของ3กระทรวงให้นับมือเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งได้ร่วมมือกันในหลายด้านเป็นต้นการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมร่วมมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งเป็นการยกสูงมากผลการร่วมมือในของเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันลงกวดกาลาดตระเวนตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศในใส่ซอกฮู้และแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอท่อที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการโอกาสนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ต่างนายคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานหนักหบในถั่วกำลังป้องกันความสงบลาวมายังบรรดาท่านในถั่วกำลังกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสมเสยมายังกระทรวงภายในกัมพูชาที่ได้ทุ่มเทและกะเกียมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของ3กระทรวงในการจะตั้งพันธขยายแถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสดีให้แก่คณะผู้แทนของ3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบแนะใส่ให้ประกันให้บริเวณชายแดน3ประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานจากนั้นรัฐมนตรี3กระทรวงได้ออกแถลงการร่วมปัญหาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงในครั้งนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสมเด็จบวรทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างเป็นทางการภายหลังที่ได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนาม
3: สื่อมวลชนแม่นผู้ก้า

ปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ว่าท่านฟามยาตุกห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถ่านหินแห่ธาตุเวียดนามสืบต่อเสริมขยายบทบาทเป็นรัฐวิสาหกิจมีบทบาทแกนสารในขงเขตถ่านหินและแห่ธาตุซุ้มไส้พันขยายบรรณาหน้าที่มาตรการอย่างครบสุดในใส่ปฏิบัติสำเร็จและลืนคาดหมายการผลิตดำเนินธุรกิจในปี2026และแผนการระยะ2026-2030สืบต่อหับประกันให้การผลิตถ่านหินเป็นปกติปลอดภัยมีประสิทธิผลสู่ส่วนปฏิบัติสำเร็จบรรดาคาดหมายผลิตดำเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายในปี2026และในระยะ2026-2030เป็นเจ้าการสำรวจกวดกาคืนบรรดาโครงการลงทุนขุดค้นถ่านหินแห่ธาตุทั้งหมดยู่แหงความคืบหน้าของบรรดาโครงการที่มีเงินไขอย่างเพียงพอคนคว้ามูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลยกสูงสมรรถภาพการออกแรงงานลดผ่อนต้นทุนการผลิตสำหรับโครงเขตแห่ธาตุท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมท่านหินแห่ธาตุเวียดนามยู่แหงการมูลไส้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหันเป็นดิจิตอลพัฒนารูปแบบบ่อแห่อัจฉริยะสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลลดผ่อนการปล่อยอายพิษและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่30มิถุนายนผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกได้เปิดเผยว่าพยาธิอีโบลาได้แพร่ลามไปสู่ทางภาคตะวันออกของประเทศหลังจากกวดพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วในวันที่16มิถุนายนผ่านมากองโกมีกรณีที่ยืนยันของพยาธิอีโบลาแล้ว1,274 คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต360คนเหตุให้อัตราการสูญเสียชีวิตโดยรวมความลายกว่า28ส่วนห้อยในขณะเดียวกันมีคนเจ็บ178คนได้รับการปินปัวดีกระทรวงสาธารณสุขกองโกได้เน้นหนักถึงสิ่งท้าทายในการรับมือกับการระบาดการเก็บตัวอย่างจากผู้เสียชีวิตขีดความสามารถที่บ่เพียงพอของศูนย์ปิ่นปัวการติดตามผู้ที่สัมผัสพยาธิที่บ่เหมาะสมการขาดเคลื่อนยาและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นความบ่ปลอดภัยและความยุ่งยากในการเข้าถึงบางพื้นที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ทองเกียงคำส่วนนี้อ่าน

บ่เปรียบคุณปานใดทุกใจมีเงินล้านเงินแสนบ่มีค่าหากว่าใจมนต์เศร้าเขาบ่เอิ้นว่าสบายดอกนาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพูดก่อนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้ผู้ที่ติดเวียกเหตุงานเมื่อฮอดมายามค่ำคืนกลับมาพักผ่อนย่อนใจนอนบ่หลับหากฟังรายการนี้ขอกล่อมอารมณ์ของทานไปเพื่อให้ทานได้นอนหลับและฝันดีเนาะค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทนวนิยายผลงานการเขียนของพ่อผู้ผาเหนือแต่ว่าพบกันทำอิดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศขอมอบเสียงเพลงให้ทานไปหับฟังสะก่อน

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทนวนิยายสายน้ําที่ไหลกับเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

ผู้เป็นพ่อได้เว้าด้วยความโมโหให้กับลูกชายแม่ซอยสังวานปากบ่ออกปานเต้นอัดปากมืดแปดด้านแต่ก็ยังมีฝ้าเว้าปกป้องลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเพิ่นลูกมันบ่ยอมรับเจ้าจะบังคับลูกเฮ็ดหยังเท่าเทพสายวาลีเป็นผู้หญิงที่ดีคือเจ้านี่ได้เจ้าเป็นฝ่ายเสียหายเจ้าเว้าออกมาได้จังได๋อย่าบ่ยอมรับผิดชอบเจ้าเป็นแม่คนได้แนวใดสายวาลีเขากำลังจะเป็นแม่คนเจ้าบ่เห็นใจนางก็เห็นใจแก่ลูกในท้องของนางที่เป็นสายเลือดของเขาแท้ๆข่อยบ่รับรองว่าจะเป็นสายเลือดของใครเพื่อความเป็นธรรมข่อยจะเอาเงินให้สายวาลี50ล้านบ่พอข่อยจะให้อีก100ล้านเพื่อจัดการเรื่องเด็กในท้องคือว่าเฮียนแพทย์เฮียนหมอมาก็คงจะฮู้วิธีดีว่าแนวใดเจ้าจะเฮ็ดแนวใดสายวาลีอัมมหิตที่สุดเจ้านี่มันอัมมหิตที่สุดแม่ซอยสังวานเจ้าจะให้นางฆ่าลูกในท้องที่เป็นสายเลือดของเฮาซั่นบ่มันผิดกฎหมายเจ้าฮู้บ่เจ้าจะเสือได้แนวใดว่ามันเป็นสายเลือดของเจ้าถ้าบ่เอาออกจะเลี้ยงดูข่อยก็จะให้เป็นค่าปัวเปลงจิตใจของเจ้าทั้งแต่งหน้าแต่งตาทั้งเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กข่อยว่ามันเพียงพอแล้วแม่ซอยเจ้าคิดว่าเงินของเจ้าจะมีค่ามีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซะบะจริงคิดจะเอาเงินมาทำลายผู้อื่นจังซี่เท่าเทพถ้าบ่เฮ็ดแนวนี้จะมีทางออกอื่นบ่ตอนแรงมื้ออื่นจะจัดพิธีมั่นเพียงดาวให้กับอภิสิทธิ์แล้วถ้าหากงานนี้ล่มข่อยจะเอาหน้าเอาตาไปไว้ไสก็เอาไว้อยู่ถึงบ่าเจ้าหั่นล่ะ

ายวลีลูกบ่ต้องย่านดอกเฮือนหลังนี้คือเฮือนของเจ้าพ่อคือพ่อของเจ้าเจ้าจงอยู่นี่ในฐานะลูกสะใภ้ของพ่อเท่าเทพเจ้าจะตัดสินแบบนั้นบ่ได้ใดแล้วเพียงดาวละพ่อสำหรับข่อยบ่มีปัญหานับแต่วินาทีนี้ต่อไปเฮาสองคนคงบ่มีหยังผูกพันกันอีกเพียงดาวงวกไปหาเสียงของที่ท่วงนั้นบุคคลตกใจเมซอยเฝ้าท่วงขึ้นหมดแหงเพียงดาวนี่ลูกมาได้จังไดลูกได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วลูกขอโทษที่เสียมารยาทเว้าแล้วเพียงดาวก็นั่งลงใกล้ๆสายวลีนางโอบกอดและลูบหลังสายวลีเบาๆบ่ต้องย่านและเสียใจค่อยเข้าใจในหัวอกของผู้หญิงด้วยกันเจ้าเป็นผู้เสียหายทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับค่อยแล้วเป็นผู้โชคดีที่สุดที่จะได้ยกเอาหินก้อนล้านออกจากหัวอกเพียงดาวอภิสิทธิ์ท่วงขึ้นเพียงดาวงวกหน้ามหาและใส่แสงตาแห่งความเกียดสั่งที่คมกล้าทั่งเข้าดวงตาของอภิสิทธิ์จนสายหนุ่มต้องลบสายตานั้นด้วยความหวาดกลัวจงหับเอาสายวาลีให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับข่อยเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงเพียงดาวหลานจะเว้าแนวนั้นบ่ได้ใดป้าบ่ยอมให้อภิสิทธิ์แต่งงานกับไผนอกจากหลานเพียงดาวป้าจะบ่เฮ็ดให้หลานเสียใจอย่างเด็ดขาดป้าบ่ต้องเป็นห่วงดอกหลานคิดว่ามันเป็นความโชคดีสำหรับหลานคือจะบ่มีคำว่าเสียใจดอกป้าเพียงดาวงวกไปทางสายวาลีทางขัวมือไปจับมือของสายวาลีบีบแน่นข้าขอขอบใจน้ำเจ้าหลายๆสายวาลีที่มาพุดมานบังตาข่อยออกเฮ็ดให้ข่อยได้เห็นแสงสว่างข่อยขออวยพรให้เจ้าจงโชคดีเจ้าจงเข้มแข็งและจงต่อสู้เพื่อสิทธิของเจ้าและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเอาความเป็นธรรมมาให้ตนเองค่อยขอเป็นกำลังใจให้เอาแล้วเพียงดาวก็กราบลาทุกคนบ่ฮู้ว่านางดีใจหรือเสียใจแต่ฮู้ดีว่านางบ่อยากอยู่ให้มันเสียเวลาปล่อยให้ครอบครัวเขาแก้ไขปัญหาเอาเองสำหรับนางเงินเหมือนดังฝ้าลงมาโพดไทยรุดพ้นจากวังบนคงสายสนที่อุลเวงถ้าบ่ดังนั้นนางคงจะจมลงวังน้ำที่สู่โคกจนทอนตัวบ่ได้

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ในคฤหาสน์สีงาสร้างเวลานี้ความฝุดเดือดป่านกระทะทองแดงในนรกแม่สอยสังวานเป็นลมภายหลังที่เพียงดาวออกไปอภิสิทธิ์ขึ้นมือขึ้นเกียร์ให้เป็นฟืนเป็นไฟสายวารีได้แต่ห้องให้ผู้ที่ได้สติก่อนมูมิแต่พอเทพสวรรค์สายวารีค่อยๆขอห้องให้เจ้าออกไปจากชีวิตข่อยได้บ่ข่อยบ่ได้หักเจ้าข่อยบ่ได้หักเจ้านะจะฮู้บ่ข่อยบ่ได้มาขอห้องเอาความหักจากเจ้าดอกข่อยเพียงแต่มาขอความเป็นธรรมให้เจ้าหับผิดชอบต่อการกระทำของเจ้าเท่านั้นข่อยจะบ่หับผิดชอบอย่างทั้งนั้นเจ้าออกไปจากเพื่อนข่อยได้แล้วเจ้าได้ยินแล้วบอกสายวารีอภิสิทธิ์เขาว่าแนวใดแม่ลูกพวกเจ้านี่จงหยุดพ่วงโอหังของพวกเจ้าเดียวนี่สิ่งที่พวกเจ้าเว้ามันบ่แม่นความจริงสิ่งที่พวกเจ้าเว้ามันบ่แม่นความเว้าของผู้ดีสายวารีจะบ่ไปใส่ทั้งนั้นนางคือลูกสาวและลูกสะใภ้ของเฮือนหลังนี้เฒ่าเทพจะเฮ็ดแนวนั้นบ่ได้ได้อภิสิทธิ์ต้องแต่งงานกับเพียงดาวคนเดียวเท่านั้นเจ้าก็ได้ยินแล้วเด้หลานเพียงดาวเขาว่าแนวใดค่อยบ่สนใจลูกสะใภ้ของเฮือนหลังนี้ต้องเป็นนางเพียงดาวเจ้าฮู้บ่

าแล้วแม่สวยสังวานย่างปัดตินหนักๆเข้าไปในเฮือนไขประตูดับเอาเงินตับไงออกมาโยนลงต่อหน้าของสายวาลีเหมือนดังอยู่ในหนังในละครผู้ละทัดอย่างบ่มีผิดคงจะได้หับการซิดสอนจากการเบิ่งละครน้ำเนาเข้าเต็มสันดานดังทานเทพสวรรค์เว้าก็เป็นได้เพราะคนลาวในระบอบใหม่ส่วนหลายบ่มีไผกระทำกันแบบนี้ดอกสังคมคนลาวเป็นสังคมให้เกียรติเกรงอกเกรงใจเข้าหลบนับถือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคอยเว้าคอยจ๋าเจรจาใกล้เกียงเข้าหากันถือว่ามันเป็นเรื่องปิดลับส่วนตัวในครอบครัวความในบ่ให้ออกความนอกบ่ให้เข้าเพราะมันเป็นเรื่องอับอายขายหน้าต้องเว้าว่ากันด้วยความเก่งอกเก่งใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังนี้มีแต่เทพนิยายถ้ามีใครเห็นก็คงตกตะลึงคิดบ่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นในสังคมลาวอยู่ในระบบเก่าสักปีนาอาจจะมีย้อนการแบ่งสั้นวรรณะแต่การปฏิวัติได้ปลดปล่อยลบล้างไปแล้วมันยังกลับคืนมาใส่ได้จังไดสายน้ำไหลไปข้างหน้าที่ไผ่ไผ่กว่าจะบ่มีวันจะกลับคืนงงเลยแม่สอยสังวานฟาดเงินหมัดใหญ่หลายแสนลุ้งต่อหน้าสายวาลีเจ้าจงหับเอาเงินนี้จงไปจากอภิสิทธิ์เงินนี้คงเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกและเลี้ยงดูเจ้าลูกบ่ต้องการเงินลูกมีชีวิตจิตใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเอาเงินของแม่คืนไปซะลูกบ่ต้องการเงินนั้นดอกถ้าบ่ได้รับการเป็นธรรมลูกก็จะบ่เฮียกฮ้องหยังจากคนที่ให้มนุษยธรรมต่อไปเบาเลี้ยวสายวาลีก็แล่นออกจากห้องหับแขกแล้วก็ออกไปสู่ถนนหลวงโดยบ่คิดถึงชีวิตนางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่มีไผฮู้ว่านางจะแก้ปัญหาแบบใดสายวาลีหนีออกจากคฤหาสน์รังงามไปสู่ถนนมุ่งหน้าไปตามถนนหนทางท่ามกลางสายฝนเดือน11ที่หยาดย้อยลงมาเหมือนดังหยาดน้ำตาของหญิงสาวที่พลาดพังในชีวิตไหลนองเต็มใบหน้าเฒ่าอภิสิทธิ์นั่งอิงโซฟามือโจมหัวเหมือนถูกทุบกระบาลหัวด้วยค้อนเล็กแม่ซอยสอกงักงักคนไส้หุ่มล้อมเป่าวีเอาพอเทศสวรรค์แล่นไปหารถสั่งคนขับรถเอารถเฝ้าออกตามหาสายวาลีกว่าจะออกรถสู่ถนนหลวงได้ก็โดนเติบบ่เห็นนางแล้วบ่ฮู้ว่านางไปถนนสายใดขี่รถหรือย่างไปก็บ่มีใครเห็นตามหาเกือบทุกพร้อมก็บ่เห็นสายวาลีเลยสายวาลีเคยได้เปรียบตนเองดังสายน้ำเวลาใดก็ต้องไหลไปข้างหน้านางคิดจะบ่กลับคืนมาหาคนที่เฮ็ดให้ตนเองเจ็บขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดังสายน้ำที่ไหลไปทั้งหน้าแต่นางฮู้ว่านางหนีความจริงบ่พ้นชีวิตจิตใจและห่างกายของนางบ่แม่นเป็นของนางผู้เดียว
นางยังเป็นของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดนางมานางยังเป็นคนของประเทศชาติของสังคมนางก็ได้แบ่งปันก้อนเลือดเนื้อในอกของนางสร้างมาอีกชีวิตหนึ่งที่นางต้องรับผิดชอบต่อเขานางควรมีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขาและตัวของนางเองสายวลีโยมกืนน้ำลายของตนเองกลับคืนมาบ้านหาพ่อนางบ่อาจจะทำให้พ่อเสียใจย้อนนางหลายกว่านี้อีกทุกครั้งที่นางพ่อแท้ความเมาของพ่อคอยสะกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาสายวลีลูกพ่อผู้ชายอื่นเขาก็คือคนอื่นเขาบ่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เจ้าเขาเพียงอาจมาใช้ชีวิตห่วงเจ้าหรือบ่ก็มาสวยโอกาสหาผลประโยชน์หรือมาทำลายเจ้าเท่านั้นชายผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เจ้าคือพ่อคนนี้พ่อที่ให้เลือดเนื้อเสื้อไข่แก่เจ้าและเจ้าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของพ่อถ้าเจ้าต้องการแล้วเจ้าจะยอมให้ชีวิตของเจ้าที่พ่อสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเลือดจากหัวอกของพ่อและสุดเบี่ยงเจ้ามาด้วยสองฝ่ามือของพ่อไปสังเวยความสั่วของชายคนอื่นเฮ็ดหยังคนเฮาเมื่อล้มแล้วก็สามารถลุกยืนขึ้นใหม่ได้ลูกจงสู่ชีวิตต่อไปอรุณวันใหม่มีไว้ให้ทุกคนสายวลีต้องเฝ้าเสร็จน้ำตาทุกครั้งที่คิดถึงคำเว้าของพ่อและยิ้มให้ตนเองพ่อสุดที่หักของลูกลูกจะสู้เพื่อลูกและพ่อลูกจะบ่ยอมอ่อนแอต่อไปสายบาลีกลับมาบ้านได้2อาทิตย์ปลายนางพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือมันเป็นลางฝันให้และก็ผ่านไปนางยิ้มได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งสายวลีก้มๆเงยๆอยู่ในเรือนครัวของนางท่วมห่างหากระเทียมเฮ็ดข้าวต้มและเตรียมข้าวป่าอาหารไว้มื้ออื่นมู่บุญออกพรรษานี้นางจะไปใส่บาตรและเฮ็ดพาแก่ไปวัดญาตินางผู้ทิศส่วนบุญกุศลไปหาแม่และขอขมาลาโทษที่นางได้สร้างความบ่ดีเฮ็ดให้พ่อแม่เสียใจสายวลีอยู่เงินบ่เสียงที่คุ้นๆดังในหูทางหน้าบ้านนางเฝ้ายืดคอส่องเบิ่งปงเยี่ยมโอ้อ้ายมีไซเองวะขึ้นมาถึงเฮือนที่แม่อ้ายสายหนุ่มผู้ที่คุ้นเคยเฮือนหลังนี้ดีเฝ้าขึ้นมาถึงเฮือนโดยบ่รอท่าเจ้าของเฮือนเชิญอีกครั้งที่สองเชิญนางอ้ายน้องกำลังกะเอี่ยมห่อข้าวต้มไปใส่บาตรในมืออื่นสายหนุ่มหุบพางลำสันท่าทางเจ้าสู้ผู้ที่เคยเป็นเพื่อนเป็นอ้ายเป็นแฟนของสายวลี10กว่าปีที่ผ่านมาเดี่ยวไปแอบตัวเร็วถามขึ้นพ่อไปทางใดซ้ายโอ้เพิ่นไปวัดสายวลีทั้งเว้าทั้งเย็นหน้ามาสู่มีไซเขาแนมเบิ่งหน้าสาวคนหักเก่าที่สดชื่นเต็มใสคือกันกับนางบ่มีทุกข์มีฮ้อนเอียงเกิดขึ้นเป็นจังไดเรียกงานของอ้ายคือจะม่วนเนาะอยู่สุนบทอากาศคือจะสดชื่นฝนตกหลายแม่นบ่นางส่วนมีสายลมด้วยบรรยากาศเป็นกันเองเรียกงานสะดวกสบายหลาย
ม่วนไปกับประชาชนจนลืมทุ่มลืมโมงพุ่นละส่วนสายเด้เป็นแนวใดไอ้คือจะฮู้เรื่องของน้องหมดแล้วน้องเป็นคนสัวสัวจนว่าจะให้อภัยตนเองบ่ได้แต่น้องป่งตกแล้วล่ะไอ้มีไซไอ้บ่ต้องเป็นห่วงน้องดอกไอ้ดีใจที่น้องเข้มแข็งไอ้คิดว่าน้องจะจมอยู่กับความทุกข์ไอ้เป็นห่วงน้องหลายไอ้มีไซไอ้ดีกับน้องมาตลอดแต่บางครั้งน้องบ่เคยเห็นคุณค่าของไอ้น้องหลงไหลไฟสูงจนเกินตัวเมามัวกับความหักจอมปลอมมองข้ามความหักแท้น้องจริงได้เป็นแบบนี้อย่าโทษตัวเองเลยสายบาลีคนเฮามันมีผิดมีพลาดได้หมดทุกคนหั่นล่ะมีแต่ว่าเฮาจะให้ความผิดพลาดนั้นอยู่นำเฮาตลอดไปหรือว่าจะให้มันเป็นผู้ทดสอบที่สอนบทเรียนให้แก่เฮาแล้วก็จบจงฮู้หักฮู้นำไส้ชีวิตเพื่อให้เป็นวิกฤตและเป็นโอกาสขอบใจที่ให้กำลังใจแก่น้องมีใส่แนมเบื้องหน้าสายวารีถึงแม่นางจะสดชื่นแจ่มใสได้ดวงตาของนางยังบ่งบอกว่านางมีถูกเชื่อนซ่อนไว้อย่างหลวงหลายมีใส่รู้สึกสงสารนางอย่างสุดขั้วหัวใจเพราะผ่านมานางคือน้องสาวคือเพื่อนคือคนหักคือคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมและดูแลทุกสุขกันมาโดยตลอดแต่ด้วยเหตุใดบ่ฮู้ว่าสายน้ำที่เคยบริสุทธิ์สดใสเคยไหลโฮมเข้ากันเป็นสายเดียวมานานปีมาเดี๋ยวนี้มันกำลังจะแยกแตกเป็นสองสายไปคนละบอนด้านซ้อนไปคนละทิศคิดมาฮอดนี้เขาจะโฮมเอาสองสายน้ำที่แยกกันไปโดนนั่นเข้ามาในวงจรให้กลมเกี่ยวกันเหมือนดังที่ผ่านมาเขาอ้าปากส่งสามเถื่อจะเว้าอย่างกับสายวาลีแต่บ่กล้าเว้าบ่ฮู้ว่าสายวาลีจะตีราคาแนวใดบางทีนางอาจจะเสียใจนักกว่าเก่าหาว่าเขามาย่อเย้ยซ้ำเติมก็เป็นได้มีสายเกินน้ำลายลงคอแล้วตัดสินใจเว้าออกมาให้มันเต็มหัวใจของเขาสายบาลีไอ้ขอโทษที่ห่างเหินน้องจนเกินไปกลัวจะตีราคาไอ้แนวใดถึงน้องจะตีราคาไอ้แนวใดก็ตามไอ้ขอสารภาพว่าไอ้ยังห่างน้องอยู่เสมอไอ้หักน้องเสมอได้ถึงจะมีอย่างเกิดขึ้นความหักของไอ้โบมีวันจะเปลี่ยนแปลงถ้าน้องโบรังเกียจอ้ายจะขออาสามาอยู่เคียงข้างน้องตามหัวใจปรารถนาของอ้ายสายวาลีแนมเบื้องหน้ามีใส่หัวใจที่พวมเข้มแข็งมันได้อ่อนละลายลงผ่านที่เพิ่งตากแดดน้ำตาที่หักห้ามไว้ได้ไหลออกมาแต่มันโบแม่นน้ำตาแห่งความเสียใจมันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจในความดีใจของผู้ชายคนหนึ่งที่หักให้เกียรติและเป็นห่วงเป็นใยปกป้องดูแลนางมาตั้งแต่น้อยเขาบ่เคยกระทำสิ่งใดที่ล่วงเกินนางนางแนมเบื้องหน้าของชายหักเต่านานๆและเว้าด้วยเสียงสั่นเครือซาซาเศร้าเศร้าอันมีใสน้องขอขอบใจในความหวังดีของอ้ายแต่น้องขอห้ามอ้ายว่าอย่าได้เอาชีวิตที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ของอ้ายมาแปดเปื้อนกับความ
สกปรกของน้องน้องเป็นคนที่มาละมีลาขี้ขาวน้องจะบ่เอาความเปื้อนด่างไปหยัดให้อ้ายมีใส่ดอกสายวลีอ้ายบ่เคยคิดว่าน้องเป็นคนแบบนั้นน้องคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับอ้ายอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปเฮามาเริ่มต้นใหม่นำกันไอ้มีไซน้ำใจของไอ้สร้างประเสริฐเลิศล้ำอีหลีน้องคงบ่ใจดำพอที่จะแก่ดึงเอาคนดีๆคือจังไอ้มาแปดเพื่อนกับความสั่วของน้องให้หม่นหมองไอ้ต้องคู่ควรกับผู้หญิงที่คู่ควรกับไอ้ส่วนน้องคงจะบ่เห็นแก่ตัวอนุญาตให้ตนเองไปทำลายชีวิตของไอ้ได้ดอกแต่ไอ้หักน้องไอ้อยากเป็นพ่อของลูกไอ้อยากปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีอยากจะดูแลชีวิตจิตใจของน้องเพียงผู้เดียวไอ้มีไซน้องจะบ่ให้ไอ้มารับผิดชอบความชั่วของน้องเด็ดขาดไอ้บ่ต้องเป็นห่วงน้องเฮาเป็นคู่ครองกันบ่ได้ดอกแต่เฮาหักกันได้เฮาเป็นอ้ายเป็นน้องกันได้ถ้าอ้ายห่วงใหญ่น้องอ้ายจงเป็นอ้ายที่ดีของน้องเป็นที่พึ่งทั้งใจของน้องก็ได้แล้วการเจรจาบ่ได้ผลแต่ต่างคนก็ต่างเข้าใจซึ่งกันและกันและมีใส่กลับไปด้วยความผิดหวังทางหักที่เขาจะมาสร้างต่อมันเป็นไปบ่ได้แล้วสายวาลีจิตใจแข็งเกินกลัวที่เขาคิดเขาต้องยอมจำนนสายวาลีหู้สึกเสียใจและเจ็บปวดทั้งสองด้านจากสองสายที่มีความคิดและการกระทำเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกัน

0: ท่านผู้ฟังเพิ่นมีรายการที่ฮักแท
1: ้นวนิยายในเรื่องที่มีชื่อว่าสายน้ำที่ไหลกับยังบ่ทันหมดเทื่อแต่เวลาคงสิดำลาพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานลาตีสุขสันต์
2: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
3: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
4: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมั่นเสมอมันเกือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอาวอาสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายมดสุผู้สุคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการขับกล่อมให้ท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและกลับมาพอๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในคืนนี้นอกจากจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเติมแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพบพ่อกันจะมอบความเบิกบานบนซื่นผ่านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้เบิกบานจิตใจสะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

0: เป็นหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากตู่สอนตู่บ่ได้ไผสิยองว่าดี
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคื
1: น
0: มิตรรายการถ้าผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนในยามค่ำคืนแต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังสู้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการด้วยหน้าที่เวียกงานที่จำเป็นอยู่อันนี้ก็บ่เป็นอย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดกำลังพักผ่อนอยู่หรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเขาไปพร้อมกันได
1: ้
0: และก็ได้เบิกบานมุ่นซื่นกับเสียงเพลงมวลมวลรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ปัจจุบันนี้นั้นเชื่อว่าหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นเส้นทางอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี้ปัจจุบันทางรัฐบาลเพิ่งเอาใจใส่ในการปรับปรุงบ่ว่าจะเป็นระบบการสัญจรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในบางเส้นทางนอกจากนั้นก็มีการขยายเส้นทางโดยเฉพาะแม่นขอบเส้นทางท่านผู้ฟังเพื่อให้มีการอำนวยความสะดวกการเดินเส้นทางรถบริการสาธารณะอันนี้ก็แม่นการอำนวยความสะดวกอีกอันนึงเพื่อลดทอนอัตราความเบียดเสียดหรือว่าแออัดของยานพาหนะและเพื่ออำนวยการสัญจรให้แก่รถไฟฟ้า BRT เพื่อให้ท่านผู้ฟังมีรายการหรือว่าประชาชนทั่วไปของพวกเขานี่แหละพากันสัญจรด้วยความสะดวกสบายโรงเรียนและอีกอันนึงที่เป็นปัญหาที่ยังแก้บ่ได้อันนี้แม่นปัญหาภัยสังคมบ่เกี่ยวกันกับการบริหารจัดการของทางรัฐบาลเพิ่นเป็นปัญหาภัยสังคมที่เป็นปัญหาย่อท้อว่าแม่นก็คือปัญหาการปุนจีและก็ภัยสังคมเกี่ยวกับการลักเครื่องหรือว่าโจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะแม่นพาหนะที่มีการจอดอยู่ตามขอบทางวางบดุลมณีกับอยู่เส้นทางทางไปสนามบินสกลวัดไตหรือว่าแถวๆบ้านคุณตาอันนั้นก็มีการจุลกรรมหรือว่าทำลายทรัพย์สินก็คือยานพาหนะของประชาชนที่จอดไว้แคมป์ทางมีการใช้วัตถุที่มีของแข็งที่เป็นน้ำมีวัตถุที่มีน้ำหนักเป็นของแข็งทุบแว่นรถเพื่อจุลกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินอยู่ภายในรถนอกจากนั้นบางขอบเขตในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็รถที่จอดอยู่แคมป์ทางก็ถือผู้ที่ขับขี่ด้วยความมึนเมาห้างกายโบเต็มห้อยขับขี่มาแล้วก็มาดาดมาเถือมาต่ำเอารถหลังจากนั้นก็ลบหนีไปก็สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินของประชาชนอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งมาจากพื้นฐานจิตใจของคนเฮานี่แหละที่บ่มีความรับผิดชอบขับขี่รถลาปานะในขณะที่ห้างกายบ่พร้อมมีความมึนเมาแล้วก็ไปตั้มไปดาดไปเถื่อเอาเงินยานพาหนะหรือว่ารถลาของไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นก็สร้างความเสียหายให้เพิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคราะห์ร้ายของเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายเพราะว่าจุดดังกล่าวนี่บ่มีกล้องวงจรปิดบ่สามารถที่จะจับภาพในขณะที่เกิดเหตุขึ้นได้สำหรับผู้ใดหรือว่าท่านใดที่มีเหือนหรือว่ามีดินดอนที่กว้างขวางกลางค่ำกลางคืนจอดรถไว้ในเหือนในศาลก็ถือว่าปลอดภัยไปแต่ว่าสำหรับผู้ที่เงื่อนไขบ่สะดวกจำเป็นต้องได้จอดรถไว้นอกเหือนอันนี้ก็เอามาเตือนกันให้ระมัดระวังท่านผู้ฟัง

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืน
1: ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: เวลาค่ำคืนแบบนี้แน่นอนหลายท่านพากันนอนหลับพักผ่อนยืงเงินยืดสารหลังจากที่ได้สู้ซนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาหมดมือแล้วแต่ว่าสำหรับหลายๆคนที่ต้องได้สู้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบนี่เด็กดื้อยื่นมือก็ยังได้ประจำการอยู่หลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาแตกต่างกันไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นนำพักผ่อนเป็นนำและก็รับฟังรายการของพวกเราเป็นนำได้ก็ขอให้รายการลาตีเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการทุกๆท่านก็แล้วกันในสมัยก่อนหรือว่าสมัยบูฮานนี่ถ้าผู้ฟังกลางค่ำกลางคืนนี่คนบูฮานเพิ่นบ่ให้ขานรับเวลาที่มีคนเอิ้นถ้าว่าได้ยินเสียงเอิ้นเสียงฮ้องซื่อนี่บ่ให้ขานรับว่าแม่นหยังโดยเจ้านี่บ่ให้เว้าเด็ดขาดกลางค่ำกลางคืนคนบูฮานเพิ่นว่าถ้าว่าไปขานรับของที่บ่ดีนี่สิเข้าโตอันที่1อันต่อมาอีกอันนึงความเชื่อคนบูฮานเพิ่นว่าเวลากลางค่ำกลางคืนนี่ถ้าเฮือนใดมีลูกน้อยบ่ให้ห้องเพลงก้มลูกกลางคืนอีกอันนึงก็แม่นกลางค่ำกลางคืนนี่บ่ให้พากันตากผ้าตากแพหรือว่าเครื่องนุ่งของถือเวลากลางค่ำกลางคืน
1: โอ้หาดทรายสำน้ำดอนจันท
0: ร์ในข้อที่ว่าบ่ให้ขานรับก็ย้อนว่าญาณว่ามีสิ่งบุดีที่แม่บ่เห็นด้วยตาตามความเชื่อก็คือของบุดีนี่สิเข้าโตกลางค่ำกลางคืนคนเอิ้นซื่อนี่บ่ให้ขานรับให้ย่างไปเบิ่งซะก่อนคักแน่ล่ะจึงค่อยอาปากลมกันได้เพื่อนว่าอันนั้นเป็นความเชื่ออันที่หนึ่งอันนั้นนะ
1: เรียกมือเทวาบนฟ้าเสกสรร
0: อันที่สองที่ว่าบ่ให้ห้องเพลงก้อมลูกกลางค่ำกลางคืนก็ย้อนว่ามันเป็นตะยานสมัยก่อนยังบ่มีไฟฟ้าวันนี้ว่ามีเสียงมีลูกอ้อนห้องเพลงก้อมลูกกลางค่ำกลางคืนคนก็ตีราคาไปในทางผู้ดีโลดคิดว่ามันผีมันสางในสมัยก่อนความเชื่อเพื่อนเป็นแนวนั้
1: นปั้นแผ่นเป็นควัน
0: อันที่สามที่ว่าบ่ให้ตากเครื่องกลางค่ำกลางคืนเครื่องนุ่งเสื้อผ้าอย่างสิสักแล้วบ่ให้ตากกลางคืนหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือบ่สักเลยอันนี้สาเหตุนี่เพิ่นคนสมัยก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ขลำถ้าว่าตากผ้ากลางคืนตากไว้นอกเหงื่อโดยเฉพาะนี่ผีกระสือหรือว่าผีโพงนี่มันสิมาเลียหรือว่ามันไปกินของที่บ่ดีของเปื้อนของเปื้อแล้วมันสิเอาผ้าที่เราตากไว้นี่เซ็ดปากของมันทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ถือว่าเป็นเพียงแต่ความเชื่อเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาคนเฒ่าคนแก่คนบูฮานสมัยก่อนเพิ่นบอกเพิ่นสอนลูกหลานก็ต้องได้เชื่อได้ฟังก็ย้อนว่าสมัยก่อนบ้านเมืองยังบ่เจริญยังบ่มีไฟฟ้าถนนหนทางไปมาหาสู่กันนี่ก็ยากจะใส่แล้วก็กลางค่ำกลางคืนนี่มีอย่างนี้เพิ่นบ่ให้เฮ็ดเถื่อมีอย่างนี้ให้ฟ้าแจ้งแจ้งหูแจ้งตาซะก่อนจึงเฮ็ดในบางท้องถิ่นนี้ถึงขั้นว่ากลางคืนบ่ให้จับฟอยหรือว่าบ่ให้เอายูนี่มากวดเฮือนกลางคืนถึงว่ากวดก็ให้กวดแล้วเอาไปตูมไว้ไปกองไว้อยู่ไกลประตูซะก่อนบ่ให้กวดออกนอกประตูเฮือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นคติความเชื่อที่ว่าในสมัยก่อนนั้นอาจจะเฮ็ดเข็มเฮ็ดได้อันของเล็กๆน้อยๆขนาดน้อยตกเหี้ยลงพื้นเฮือนตาแนมบ่เห็นถ้ากวดทิ่มออกไปนอกเฮือนอาจจะแห้งซอกบ่เห็นตื้มจะสารกะให้ตูมไว้ซะก่อนเป็นกองตื่นเช้ามาไปคุยไปเคลียร์ไปซอกหาเบิ่งอาจจะเห็นเข็มหรือว่าเห็นได้เห็นของมีค่าขนาดน้อยตกอยู่เหี้ยอยู่

ั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นความเชื่อเป็นการบอกเล่าการบอกการสอนจากคนผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนต้นกล้วยก็ได้รับฟังมาก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้รับฟังตื่มกันเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื่ม

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อนละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถึกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเอามาอยู่เคียงข้างมาเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามค่ำคืน

0: ว่าท่านเจ้ากำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในยามค่ำคืนด้วยความจำเป็นในหน้าที่เวียกงานก็แล้วแต่บ่ว่าจะอาศัยอยู่แห่งหนใดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได
1: ้ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: วังบ่ดลมณีหลายประเทศทางแถบยุโรปนี่ก็ประเสริฐหรือว่าพอๆกันกับสภาพอากาศที่สุดขั้วถ้าผู้ฟังบ่เคยฮ้อนเอาปานนี้จักเทื่อถึงขั้นว่าผู้ที่เป็นผู้สูงอายุหลายแล้วเป็นผู้เฒ่าผู้แก่และก็สุขภาพร่างกายที่บ่แข็งแรงนี่เสียชีวิตไปจำนวนหลายพันคนเป็นสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาปรากฏว่าถนนหนทางนี่เปื่อยถนนปูยางมักต่อยนี่เปื่อยแล้วบ่แล้วไฟจราจรที่เป็นกรอบพลาสติกตากแดดอยู่กลางทางนี่ก็เปื่อยอันใดที่เป็นพลาสติกล้วนแล้วแต่ถูกแสงแดดหลอมละลายหลอมจนเปื่อยแล้วก็เกือบที่เป็นเกือบยางเกือบหุ้มส้นแล้วก็ยางล้วนแล้วแต่ตากแดดและพากันเปื่อยย้อนอากาศที่ฮ้อนเอาหลายอุณหภูมิสูงหลาย

ั้นก็ยังมีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่บ่แม่นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็เด็กน้อยที่พากันฮ้อนเอาหลายทนบ่ไหวพากันลงเล่นน้ำอยู่ตามห้วยน้ำลำเซเป็นบ่อนที่น้ำลึกแล้วก็เป็นบ่อนเสี่ยงก็พาให้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกภัยคมคู่หนึ่งท่านผู้ฟังนอกจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาแล้วการลงลิ่นน้ำบ่อนที่เพิ่นสงวนไว้เพิ่นบ่ได้อนุญาตให้ลงลิ่นน้ำอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พาให้เกิดการสูญเสียเสียชีวิตได้

ประเทศเพื่อนทางแถบยุโรปนั้นเฮือนซานของประชาชนบ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและก็เฮือนที่อยู่อาศัยของพวกเพื่อนก็บ่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ท่านผู้ฟังย้อนว่าในสมัยก่อนทางฝั่งยุโรปนั้นเป็นเมืองหนาวการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงบ่มีความจำเป็นแต่ว่ามาปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแล้วสภาพอากาศมันร้อนอ้าวหลายถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเครื่องปรับอากาศหรือว่าพัดลมนี่ถือว่าได้ขายดีในระยะนี้

ก็เลยเห็นให้ประชาชนทางยุโรปปัจจุบันนี้ก็พากันเร่งขวนขวายหรือว่ายัดแย่งกันเพื่อที่จะซื้อหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่ว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งภายในเฮือนสารของตนเองเพื่อให้อยู่รอดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลาย

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฮาเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ฝนตกยังหูเอื้อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆและก็เสียงเพลงม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วมองให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้คงมีบุญวาสนาเพียงแต่ข้างเขากล่าวมา
0: และมาตอนนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้ปลุกบันวนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญและก็ผ่อนใสอันประเสริฐนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทางติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่3เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการปกปักหักษาป่าไม้16:30 น.รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการหอบหู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว20:00 น.ถ่ายทอดหวย20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการลาตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5-6:00 น. พวกเรามาพบกันซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศทุกทางพร้อมทั้งเพลงและก็ขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังผู้ที่ตื่นดึกลุกเศร้าประกอบส่วนเขาในเวียกงานประจำวันของตนเองเนาะทั้งเหตุเวียกไปน้ำฟังข่าวไปพร้อมฟังเพลงไปน้ำแดฟังล้ำไปน้ำแดก็คงจะเข้าท่าดีฮะรายการล้มทั่วทิศนภรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม4คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่3เดือนกรกฎาคริสตศักราช2006วันที่13กรกฎาคมกันยับมอจ่อเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังวันที่13กรกฎาคมเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของพวกเฮาของปวงชนลาวทั้งชาติปีนี้ครบรอบ117ปีพวกเฮาจึงออกแห่งแข่งขันกันสร้างผลงานในด้านต่างๆด้วยการปฏิบัติเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบแต่ละของเขตนั้นให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่พวกเฮาจะต้องได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิวัติพันขยามิติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและนอกจากวันที่13กรกฎาคมเลยเด้ก็ยังมีวันที่20กรกฎาคมวันที่20กรกฎาคมนี่เป็นวันสั่งตั้งสหพันธ์มิ่งลาวซึ่งปีนี้ครบรอบ71ปีนะโครงการจัดตั้งมิ่งก็มีอายุครบรอบ71ปีนะมิ่งลาวบรรดาเผ่านี่ทุกระยะของการสั่งสาปัฒนาประเทศชาติก็คือการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยแม่ยิงลาวได้ประกอบส่วนอันสำคัญและแข็งแกร่งเข้าในการปกปักรักษาสั่งสาปัฒนาประเทศชาติให้เจริญทางมีเข้มแข็งไปเคียงคู่กับเพชรทรายอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยเอาขอสมเสยขออวยพรให้วันสั่งตั้งแม่ยิงลาวครบรอบ71ปีและปีต่อๆไปนั้นจงเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของไอ้น้องแม่ยิงลาวโมดทุกคนรายการล้มทั่วทิศนภรุณพบกับท่านผู้ฟังหมู่นี้ก็เซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นมาเว้าสู่ท่านฟังว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นใดเป็นประจำเนาะเริ่มต้นของรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยฟังเพลงจากรายการซะก่อนจากนั้นจึงมาฟังข่าวละเอียดต่างๆที่จะนำเสนอท่านแน่นับต่อไป

อัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งตั้งนะให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ท่านทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเป็นการสมเสยและก็สรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนของท่านทูตเขาในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสนเสยและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านทูตซึ่งตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่ได้ยื่นสารตัดตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2022เป็นต้นมาซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการสุขยู่ส่งเสริมสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านขอบการร่วมมือที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างกว้างขวางและขอบการหัวมือใหม่ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นเก่าๆเป็นต้นแม่นการพัวพันหัวมือทางด้านการเมืองการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการค้าการลงทุนการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆประกอบส่วนสุขยุให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนการสูงอย่างเป็นปกติพิเศษแมนการเดินทางเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2024และได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ครั้งที่45และกองประชุมสุดยอดปินอ้อมอื่นๆการเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน2025ของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อก้าเกียมให้แก่การเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนธันวาคม2025และการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่วันที่14ถึงวันที่15เดือนธันวาคมปี2025ซึ่งได้มีการยกระดับการพัวพันหัวมือระวังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นคู่ร่วมมือหอบด้านและพร้อมกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความขอบใจผ่านท่านทูตไปยังรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะที่ผ่านมาพิเศษแม้นได้ให้การสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนปี2024โอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสยและประดับเหรียญไซมิตรภาพอันมีคุณค่าและสูงส่งให้แก่ตนเองซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยุ่งส่งเสริมการพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในต่อหน้าหานักข่าวอยู่กลุ่มกันเข้ากระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนแม้นเว้าถึงรัฐบาลลาวได้ประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวมาติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้ดำเนินกองประชุมเวียงงานขวดกาทั่วประเทศครั้งที่5กองประชุมเวียงงานขวดกาทั่วประเทศครั้งที่5

ได้ไข่ขึ้นในวันที่1กรกฎนี้ภายใต้คำควรเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดขาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอนรัฐบังหลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงภายใต้การเป็นประธานของพลเอกวิไลหล่าคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและก็มีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการสมบูรณ์และกรรมและสำฮ้องศูนย์กลางพรรคคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐประธานกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเขาห่วมพลเอกวิไลหล่าคำฟ้องได้กล่าวว่ากองประชุมเวียงงานกวดกาทั่วประเทศครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและหับพ้องเอาปัญหาที่สำคัญเป็นต้นแม่นการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานกวดกาในระยะ5ปีผ่านมามีผลสำเร็จและจุดอ่อนขอคงข้างรวมทั้งบทเรียนตัวจริงที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งบรรดาทิศทางคาดหมายสู่สนในตอนหน้าที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแต่นี้ฮอดปี2030เพื่อเฮ็ดให้เวียงงานกวดกาภาคกวดกาลัดสกัดกั้นและต้านการสอลัดบังหลวงอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าตามทิศทางมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัวจริงสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคณะเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอนรัฐบังหลวงศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาคืนการเคลื่อนไหวเวียงงานกวดกาแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ2026หา2030จากนั้นท่านนางปิงคำราชสีมากรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังหลวงศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านห่างรายงานแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021หา2025และทิศทางแผนพัฒนา2026หา2030พร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมก็ได้พัดเพลินกันประกอบคำคิดคำเห็นบทเรียนในการนำภาษีนำเวียกงานที่ตามกฎกาต่อกองประชุมตึมอีกจากนั้นหันท่านคำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังหลวงการศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านหางมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขปัญญาตอัญญสิทธิ์การสอลัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้เว้าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมเวียงงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่1กรกฎนี่ล่ะฟังข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมเพิ่นได้ยกระดับความรู้ให้พนักงานเกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมกรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดสุดฝึกอบรมเวียงงานสิ่งแวดล้อมและสังคมขึ้นในวันที่29หาวันที่30เดือนมิถุนาที่ผ่านมาโดยมีที่ปรึกษาเวียงงานสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบุรุษมิสิทธิ์สำหรับการเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรรดาหัวหน้าแผนกห้องแผนกและวิชาการจากห้องการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำสุดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบุรุษมิสิทธิ์สำหรับการเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโดยสุ่มใส่เวียกงานพัฒนาฝีมือแห่งงานและการจัดหางานซึ่งมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างและเวียกงานวีซ่าเฉพาะติดพันโดยกรม
กับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้สุดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกายแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานทางด้านทานพงศวรรค์ไซโกศีหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมกล่าวว่าเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมแม้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติระยะที่ผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่ผลเด่นคือด้านบริการจัดหางานสำเร็จไปแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อผ่านขยายยุคแขวงพงศาลีและนครหลวงเวียงจันทน์ด้านการปรับปรุงสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสำเร็จการปรับปรุงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน3แขวงคือแขวงบ่อแก้วจำปาสักและแขวงอัตปือและปัจจุบันนี้กำลังกวดกาความเหียบห้อยห้อยส่วนห้อยอยู่ศูนย์แขวงสำนักเขตและจะสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้ก็ยังได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในเวียงงานบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่านพงศวรรค์ไซโกศียังได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมหันสุ่มสติปัญญาเอาใจใส่คนขั้วและก็สนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันยางคงไปคงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงนั้นมาถอดถอนเป็นบทเรียนร่วมกันเพื่อหาประกันในการนำเอาความรู้ไปจัดตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับขอบเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงอันนี้ก็แม่นทางกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ได้สำเร็จการยกระดับความรู้ให้พนักงานเกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มถั่วทิศทพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้ข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกข่าวนี้แม้นเว้าถึงในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาส่งออกสินค้ากสิกรรมผ่านด่านขั้วสากลมิตรภาพหนึ่งรวมมูลค่านี่หลายกว่า6ล้านดอลลาร์อันนี้เพียงเดือนเดียวท่านผู้ฟังข่าวสารกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมรายงานในวันที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาหันการส่งออกสินค้ากสิกรรมอยู่ด่านขั้วอยู่ด่านสากลขั้วมิตรภาพหนึ่งมีบรรดารายการสินค้ากสิกรรมที่สำคัญละเอียดคือพืชผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ไม้จำนวน 13,000 กว่าต้นรวมมูลค่าหลายกว่า6ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐในนั้นก็มีรายการสินค้ากสิกรรมที่ส่งออกส่วนลายแมนเม็ดกาแฟแป้งมันต้นหมากม่วงแกนสาลีบดยางพารากากมันต้นหมักถั่วเขียวสดสาต้มน้ำแป้งผสมน้ำตาลพริกไทยกากมันต้นไม่เครื่องโต๊ะบูซาไม่เปื่อยไม่แค้นยางยานขาวสวนปลูกขี่เบียใบยาสูบแห้งสินค้าดังกล่าวหันส่วนใหญ่แม้นส่งออกไปยังสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นซึ่งรวมมียางพาราส่งออกไปจีน839ต้นมูลค่านี่1ล้าน6แสนกว่าดอลลาร์แป้งมันต้นส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 2,940 ต้นมูลค่า 1,133,000 กว่าดอลลาร์แกนสาลีบดส่งไปประเทศจีน 155 ต้นมูลค่า 42,000 กว่าดอลลาร์หมักถั่วเขียวสดส่งไปจีน 81 ต้นมูลค่า 35,000 กว่าดอลลาร์หมักม่วงส่งไปจีน48ต้นมูลค่านี่ 17,000 กว่าดอลลาร์สาต้มน้ำส่งไปยังจีน12ต้นมูลค่า 3,850 ดอลลาร์แป้งผสมน้ำตาลส่งไปยังจีนจำนวน 5,695 ต้นมูลค่า2ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐพริกไทยส่งไปประเทศฝรั่ง3ต้นมูลค่า76,500 ดอลลาร์เม็ดกาแฟส่งไปประเทศอเมริกา4ต้นมูลค่า 20,000 กว่าดอลลาร์กากมันต้นส่งไปประเทศไทย60ต้นมูลค่า 5,000 กว่าดอลลาร์กากมันต้นส่งไปจีน 2,000 กว่าต้นมูลค่า 1,133,000 กว่าดอลลาร์ใบยาสูบแห้งส่งไปประเทศไทยห้อยกับ8ต้นมูลค่า 300,000 กว่าดอลลาร์และอื่นๆอีกหลายรายการนะอันนี้ก็เป็นเฉพาะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาลาวเฮานี่ส่งออกสินค้ากสิกรรมผ่านด่านสากลขั้วมิตรภาพ1รวมมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า6ล้าน 368,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนข่าวต่อไปแม้นเว้าถึงปคส.แขวงบ่อแก้วนี่เพิ่นได้จูดทำลายยาเสพติดที่ยึดได้จากคดียาบ้า51ล้านเม็ดและยาเสพติดอีกหลายรายการปคส.แขวงบ่อแก้วได้รายงานวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่เดินบินเก่าของเมืองห้วยทรายกองบัญชาการปคส.แขวงบ่อแก้วได้จูดทำลายยาเสพติดที่ยึดมาได้จากคดีต่างๆโดยมีพลเอกวิไลหลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านคำแสงสุริยวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพิ่นได้รายงานว่าอิงตามตัวเลขเครื่องของกลางประเภทยาเสพติดที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลประชาชนซึ่งประกอบมีคดีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลซึ่งในนี้
คดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลประชาชนตัดสินใช้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม้นมาจากคดีได้มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดพร้อมเครื่องของกลางยาบ้า17ล้านกว่าเม็ดนักหลายกว่า1ต้นครึ่งฝุ่นยาบ้าฝุ่น7ถุงน้อยนัก91กรัมยาบ้าเปียก1ถุงน้อยนัก11กรัมยาไอ24 2นัก681กรัมคาเฟอีน1 2นัก15กรัมเคตามีน20ถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลเฮโรอีน1ห่อน้ำหนัก15กรัมคอลลาเจน47 2น้ำหนัก1หลายกว่า1กิโลครึ่งแป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลแป้งฝุ่นสีผัว1ถุงใหญ่นัก400กรัม400กว่ากรัมยาอี3เม็ดนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่อง25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์4บังนักหลายกว่า7กิโลครึ่งน้ำหนักรวมทั้งหมด1,790กิโลกรัมหรือว่าหลายกว่า1ตันครึ่งยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลประชาชนยังบ่ทันได้ตัดสินมีทั้งหมด 15,000 กิโลกรัมหรือว่าหลายกว่า15ตันยาบ้านี่34ล้านเม็ดน้ำหนัก3ตันกว่ายาไอ้318ห่อนัก318กิโลกรัมเคตามิน1,842ห่อนัก1,842กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เปานัก 10,000 กิโลกรัมหรือว่า10ต้นพอดีรวมน้ำหนักเครื่องของยาเสพติดที่เจ้ากรรมที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมนี่ 17,000 กว่าต้นอันนี้ก็เป็นแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้ทำลายยาเสพติดจุดทำลายยาเสพติดที่ยึดได้มาจากคดียาบ้า51ล้านเม็ดและยาเสพติดอีกหลายรายการซึ่งได้ทำลายในวันที่25เดือนมิถุนาที่ผ่านมาหยุดเดินบินเก่าเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วอีกข่าวหนึ่งเป็นว่าถึงกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามวันที่30เดือนมิถุนาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาพันธจัดกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านอภิสันติบัณฑิตซอสุขารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาและพลเอกเลืองตามกว้างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมและในกองประชุมหันทานรัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงก็ได้พัดเพียนกันขึ้นนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบต่อฮัดแนนสายพัวพันและการหัวมือของ3กระทรวงให้น้ำมือนับเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญจะเป็นยั่งยิ่งซึ่งได้จะได้หัวมือกันในหลายด้านเป็นต้นแม้นการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมการร่วมมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกั้นและต้านยาเสพติดและอาชญากรรมทางออนไลน์ยกสูงมากผลการร่วมมือในกองเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันลงกวดกาลาดตระเวนตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศแนะใส่ซอกหู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันการโอกาสนี้นี่พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ตั้งนาให้คณะผู้แทนกันสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้กล่าวฝากความยินยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานนักขบในทั่วกำลังป้องกันความสงบลาวมายังบรรณาธานในทั่วกำลังป้องกันความสงบคณะนำกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบของเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสมเสยมายังกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้ทุ่มเทและก้าเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของสารของ3กระทรวงในการจัดตั้งพันขยายแถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสอันดีให้แก่คณะผู้แทนของ3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อผลประโยชน์รวมของ3ประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามจากนั้นหันรัฐมนตรี3กระทรวงก็ได้ออกแถลงการร่วมบรรหาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม3กระทรวงคือกระทรวงภายในของกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการติดตามกฎการต้านอาชญากรรมข้ามชาติและอื่นการรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศซึ่งได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงพนมเปญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวต่อไปแมนปกสแขวงคำมวลได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกลุ่มวัยรุ่น30คนที่มั่วสุมยาเสพติดอยู่ห้านคาราโอเกะพร้อมกักตัวผู้ถูกหาได้4คนข้อหามีสารเสพติดไว้ครอบครองมาดำเนินคดีคือวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของตำรวจปคสแขวงคำมวลเพิ่นได้ดำเนินการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายมั่วสุมยาเสพติดที่ถูกกักตัวจำนวน30คนเป็นหญิง10คนโดยการเข้าร่วมของพันโทวรจิตดวงลาติหัวหน้าห้องตำรวจปคสแขวงพ่อแม่ผู้ปกครองและภาคส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มที่นำมาศึกษาอบรมในครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกักตัวได้อยู่2จุดคือวันที่27เดือนมิถุนาเวลา 2:45 น.เจ้าหน้าที่ได้จัดวางกำลังเข้าจับกลุ่มเป้าหมายอยู่ห้านคาราโอเกะที่ตั้งอยู่บ้านโพนสีทาเมืองท่าแขกสามารถกักตัวได้ทั้งหมด25คนเป็นหญิง9คนพร้อมของกลางคาเฟอีน52คอลลาเจน42และเคตามิน3ถุงน้อยต่อมาเวลา6โมงของวันเดียวกันหันก็ได้สืบต่อเข้าจับกลุ่มเป้าหมายอยู่ห้านคาราโอเกะอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านจอมแก้วเมืองท่าแขกสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด9คนเป็นหญิง3คนพร้อมด้วยเครื่องของกลางคาเฟอีน1ซองบั้งแก๊สอัดยาเคตามิน3บั้งมาทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่เพิ่นได้สร้างบทบันทึกการศึกษาอบรมกล่าวเตือนและให้ผู้ปกครองเซ็นรับประกันพร้อมทั้งมอบตัวให้ผู้ปกครองนำไปศึกษาอบรมบ่มสอนตึมอีกเพื่อให้ลูกหลานได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงทัศนคติและดำรงชีวิตด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ่ให้กลับมายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอีกต่อไป
ส่วนเป้าหมายที่มีเครื่องของกลางไว้ในครอบครองจำนวน4คนเป็นหญิง2คนแม่นเพิ่นได้สืบโตดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะอันนี้ก็แม่นอยู่ทางแขวงคำมวนส่วนเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มแก้งเปิดเว็บพนันออนไลน์กักตัวไว้นุ่มเป็นหญิงสาวลาว7คนและสัญชาติจีน1คนอยู่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งวันที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สปกิจของบริษัทปคสเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีได้เข้ากวดค้นซุปเปอร์มาร์เก็ตเขตบ้านโพนโฮมเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีซึ่งเป็นสถานที่เคลื่อนไหวของกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์เถื่อนที่บ่ถือกฎหมายผ่านการกวดกาจุดเป้าหมายสามารถควบคุมตัวกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่บ่ถือกฎหมายได้8คนมีสัญชาติลาว7คนเพศหญิงและสัญชาติจีน1คนและยึดคอมพิวเตอร์ได้10หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เห็นว่ากลุ่มแก๊งดังกล่าวนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่ซึ่งมีอายุแต่13หา15ปีดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ศึกษาอบรมและก็ปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวส่วนคนที่เป็นสัญชาติจีนนั้นแม้ทางเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนแล้วนำส่งคืนให้ทางการจีนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาฟังข่าวนี้เต็มอีกข่าวนี้นี่มันป่วยทางจิตคิดฆ่าตัวตายด้วยการโดดขัวน้ำเงิมขัวปากเงิมแต่ร้อยเข่าฟังหนีความตายได้เองกระทรวงป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่19เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเวลา 19:30 นเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปคสเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าผู้เกี่ยวได้ขี่รถกายมาเขตขัวบ้านให้ปากเงิมหรือว่าขัวสีทองนะก็ได้พบเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนุ่งชุดดำยืนจับเฮาอยู่กลางขัวซึ่งผู้เกี่ยวได้ขี่รถกายไประยะหนึ่งแล้วจึงเลี้ยวรถขี่กลับขึ้นมาเบิ่งแต่บ่พบเห็นชายหนุ่มคนดังกล่าวแล้วพบเห็นแต่รถจักร Honda เว็บห้อยสีแดงดำป้ายทะเบียน6304กำแพงนครจอดล็อกคออยู่กลางขัวจึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมภายหลังนะครับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมก็ได้ออกเก็บกำข้อมูลค้นหาบุคคลดังกล่าวจึงสามารถรู้ได้ว่าผู้โดดขัวนั้นซื้อเท่าแก้วอายุ27ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านไสสมบูรณ์เมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์และผ่านการสืบสวนสอบถามข้อมูลผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าตนเองหันได้โดดขัวดังกล่าวแท้เพื่อฆ่าตัวตายแต่ภายหลังโดดลงน้ำแล้วผู้เกี่ยวได้ลอยเข้าไปหาฟังแล้วไปลี้อยู่เต่าทานของปัสสนเขตบ้านสมสวัสดิ์เมืองปากเงิมต่อมาประชาชนไปพบเห็นผู้เกี่ยวจึงรู้ได้ว่าผู้เกี่ยวเป็นคนมีพฤติกรรมทางจิตประสาทจึงแจ้งญาติพี่น้องมารับเอาผ่านการสอบถามพี่น้องของผู้เกี่ยวได้รู้ว่าเฒ่าแก้วนี่แม่นมีพฤติกรรมทางจิตคิดอยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วผ่านมาญาติพี่น้องได้นำตัวไปฝากอยู่ศูนย์สงเคราะห์สมสง่าซึ่งหากระโอกจากศูนย์ในวันที่13เดือนมิถุนายน2006ที่ผ่านมาต่อเหตุการณ์คราวนี้เจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมจึงเรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนทุกสั้นคนในระยะพักเฮียนให้อาใจใส่ติดตามพฤติกรรมของลูกหลานของตนเองให้ดีบ่ให้ไปเคลื่อนไหวสิ่งที่บ่ถูกต้องถ้าหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงก็ให้เกิดความบ่สงบต่อสังคมให้เฮียบฮ้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้เคียงทานเพื่อจะได้แก้ไขทันสภาพการนะอันนี้ก็เป็นคนป่วยทางจิตคนป่วยทางจิตนี่คิดฆ่าตัวตายโดยการโดดขัวน้ำเงิมหรือว่าขัวปากเงิมหรือว่าขัวสีทองนะอยู่ทางเมืองปากเงิมแต่ภายหลังที่โดดลงไปห้องน้ำแล้วอาจจะเป็นย่านตายบ่หรือในไรกระบุงหูเนาะผู้เกี่ยว
ตามการรับสารภาพนั้นผู้เกี่ยวได้ลอยเข้าฝั่งและก็ไปลี้อยู่เตาถ่านของประชาชนบ้านสมสวัสดิ์เมืองปากงืมหลังจากนั้นก็มีคนมาพบและก็ได้ห้องเอาญาติพี่น้องผู้เกี่ยวมาหับไปผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พี่น้องเพิ่นบอกว่าผู้เกี่ยวนี่มีพฤติกรรมทางด้านป่วยทางจิตคิดฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วผ่านมาเพิ่นได้เอาไปฝากไว้ศูนย์สงเคราะห์สมสง่าซึ่งหาก็ออกจากศูนย์ในวันที่13เดือนมิถุนาแล้วมาฮอดวันที่29หันเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็ได้ไปโดดขั่วเพื่อฆ่าตัวตายเป็นจังบุญแต่ว่าผู้เกี่ยวลอยน้ำได้ก็ลอยเข้าฟังจนมีผู้พบเห็นและนำแจ้งต่อพี่น้องพ้องป่ายก็คือเจ้าหน้าที่นำเอาผู้เกี่ยวไปบำบัดตึมอีกมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีแล้วยังไปขึ้นกับแพทย์เมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6 บวก 5นี่แหละมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: เอ้าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพดีๆและการนี้ออกการนิทานได้หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา6โมงหา6โมง30นาทีกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำนำมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับพิธีการทุกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเนาะบางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานแน่ในแต่ละมื้อกิจวัตรประจำวันของพวกเขานี่ก็มีหลายอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าการจะนึ่งข้าวเป่าไฟแต่งอยู่ควกินเนาะกะเกียมเพื่อว่าจะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดเดินทางแน่ส่วนว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวขายนี่ก็ตื่นแต่เด้อลูกแต่เช้าพุ่นละบางคนนี่ก็หาวหันแลนนำเวลาเวลาแดการเดินทางแน่แต่จังไหนก็ดีเด้อขอให้ทุกทุกคนประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันและขอสุนไนจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฮู้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะก็คือระยะนี้อาการฮ้อนอบอ้าวแน่บวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศเนื่องจากว่าอาการฮ้อนฮ้อนมิดรายการบางมื้อนี่ก็ฮ้อนมาแต่เศร้าๆพุ่นแหละเนาะบางคนนี่ว่าอาการฮ้อนหลายอาจจะเห็นหายห่างกายอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บแน่นอนบ่หลับอย่าลืมเด้อมิดรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะอันนี้ก็คือต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลจากทางรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาว

ากทีดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสิ่งมีของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นวาเลสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานังธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและน้ำดื่มท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะอยู่ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่สินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าต้องการสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวก็สามารถไปเลือกเบิ่งจับจ่ายซื้อสินค้าตัวจริงได้สำหรับมื้อนี้โฆษกอย่างแนะนำให้ทานได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มกาแฟเป็นประจำเนาะบางคนนี่ก็ต้องการกาแฟดีที่ตอบโจทย์กับทางกายกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเห็ดหมื่นปีซึ่งกาแฟเห็ดหมื่นปีนี้จะมี2สูตรเด้อสูตรทำอิฐก็คือกาแฟเห็ดหมื่นปีสูตรปกติและสูตรที่2ก็คือกาแฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสำหรับผู้ใดที่ว่าบ่กินน้ำตาลหรือว่าบ่กินหวานนี่ท่านผู้ฟังอยากแนะนำเลยเนาะกับกาแฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลตัวนี้จะมีสรรพคุณดีๆหลายอย่างสามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บ่กินหวานบ่กินน้ำตาลเด้อโฆษกแนะนำเลยเนาะกับกาแฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลและนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟผักอีหุ่มลาวซึ่งกาแฟผักอีหุ่มลาวนี่ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะให้วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C นอกจากนั้นก็ยังบำรุงหัวใจสำหรับท่านใดที่ว่าได้หับฟังผ่านไปแล้วอยากได้กาแฟไปทดลองดื่มเบิ่งก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก่อนกระโทรมาได้มิตรรายการ020-583-2288 583-2288ซึ่งกาแฟแต่ละสนิดนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางขายเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวผสมประสานกับสมุนไพรเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาแฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้นอกจากนั้นมีรายการที่รับฟังอยู่ทางตังแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากให้พวกเขาฝากส่งให้เนาะตามขนส่งต่างๆปัจจุบันนี้ก็อำนวยความสะดวกสบายเด้อท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่อยากไปซมซื้อซมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเติมก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะมองเห็นหุ่นอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอบหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซองนั้นก็เจอว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18ชิปนี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟคนที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้เติมเนาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีฤทธิ์สดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปสนใจอยากได้สินค้าใดก็สามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-583-2288เด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบาย

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านฟังเป็นประจำโอกาสทุกมื้อเนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์กับบ่เว้นเด้พบกัน7มื้อ 6:30 น 7:00 น เป็นรายการมีทั้งภาพมีทั้งเสียงพวกเขาปรับปรุงมาก็ถือว่าได้หลายเดือนแล้วได้เกือบฮอด1ปีแล้วได้เนาะแต่ท้ายปีกายจนมาฮอดมื้อนี้ฉะนั้นขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ให้การหัวมือในการถ่ายทอดบ่ว่าจะเป็นทางภาพเพจFacebook ลาวนาซูนานเรดิโอหรือว่าจะถ่ายทอดเสียงผ่านทาง AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนใหม่เนาะมื้อที่3แล้วมื้อนี้วันที่3กรกฎาคม2026ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนึงอันนี้ก็แม่นข่าวดีสำหรับนักเรียนสามัญที่เรียนจบใหม่แหละเนาะทางมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่เพิ่นจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบเสียงผ่านระบบออนไลน์แล้วเด้เพิ่นจะเริ่มเปิดวันที่6จนฮอดวันที่5สิงหาเด้อเริ่มไปแม่นวันที่6กรกฎหาวันที่5สิงหา2026สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แมนเพิ่นเขียนใจมัน entrasure.nu.edu.la เนาะแล้วเพิ่นให้มารับบัตรเข้าห้องสอบสิ่งแมนวันที่13กรกฎาคมวันที่5สิงหาคม2026ก็มีเวลาอยู่เนาะแต่ว่าก็อย่าใช้ซ่าหลายเลยนักเรียนสามัญของพวกเราเนาะเปิดรับบัตรเพิ่นมาให้มารับบัตรอยู่ที่สโมสรมสเด้อสโมสรใหญ่การสอบเสียงมานี่สอบเสียงมันจะเสียงเดือนหน้าเนาะวันที่8สิงหาเนาะเพิ่นจะเสียงแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A นี่สายธรรมศาสตร์และกลุ่ม B เป็นสายสังคมและเอกสารการสนับสนุนสอบเสียงสำหรับผู้ที่จบในชุดศึกษานี้แม่นให้สำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงม7และรูปติดบัตรขนาด 3x4 จำนวน2ใบส่วนผู้ที่จบก่อนชุดศึกษานี้แม่นให้สำเนาใบประกาศม .7 นั่นแหละหมายว่าบ่แม่นจบได้ซุกนี้เนาะม .7 เนาะจบซุกก่อนพุ่นว่าได้รวมทั้งรูปติดบัตรขนาด 3x4 จำนวน2ใบและการลงทะเบียนสมัครสอบสิ่งผ่านออนไลน์เนาะอันนี้แม่นเพิ่นหมายเหตุไว้การสอบสิ่งแม่นต้องผ่านสอบสิ่งตัวจริงอยู่มสแต่ว่าการลงทะเบียนนะแม่นผ่านออนไลน์ได้แต่มาสอบสิ่งตัวจริงบ่ได้ผ่านออนไลน์เด้อเข้าใจเด้อวันที่8สิงหาต้องมาสิ่งตัวจริงเนาะอยู่มหาวิทยาลัยศาสตร์ตามกำหนดเวลาคือวันที่8สิงหาคม2026แต่ออนไลน์เพิ่นจะเริ่มแต่วันที่6กรกฎไปจนถึงวันที่5สิงหาเนาะลงสมัครแต่ว่ามื้อมาเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงแม่นวันที่13กรกฎหาวันที่5สิงหาเอาก็เข้าไปเบิ่งเนาะตามที่พวกเราได้แจ้งข่าวไปวันนี้มาฟังข่าวเนาะที่จะเกิดขึ้นในรายการข่าวถึงเหตุการณ์วันนี้ก็มีหลายข่าวนำเสนอให้เพื่อนไปรายการได้ฟังทั้งข่าวที่เกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์แดนอยู่ทั้งท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศแดนที่ได้ส่งข่าวเข้ามายังรายการข่าวตามเหตุการณ์ต้องขอบใจมาณโอกาสนี้ข่าวนี้เป็นข่าวของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติกับห่วงกองประชุมคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนในโครงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของครั้งที่4จัดขึ้นในท้ายเดือนมีนาคมผ่านมาที่โรงแรมสุภัทรานครหลวงวิ่งกันโดยการเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมก็มีคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของเขาห่วงและนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมชมห้องวางแสดงการเดินแบบในสุดประดิษฐ์จากวัสดุสิ่งเสร็จเหลือต่างๆของเฮียนปฐมและมัธยมสมบูรณ์ชินไซที่นำวางแสดงอยู่ในกล่องประชุมการเยี่ยมชมของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนกล่องประชุมก็ได้รับฟังการรายงานจากท่านนางอารีพลเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ชินไซเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนชินไซที่ได้นำพาครูอาจารย์นักเรียนใจใส่พวกภาคศึกษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่โรงเรียนให้มีความสั่นงามตาโดยได้มีการคัดแยกขี้เหงื่อบ่ให้ปนกันอยู่ในถุงเดียวคือประเภทขี้เหงื่อสามารถนำมาใส่คืนได้เช่นว่าตุกน้ำดื่มเป่าหลอดดูดถุงยางถุงข้าวนมเจี๊ยเศษเจี๊ยหนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทขี้เหงื่อทั่วไปและประเภทขี้เหงื่ออันตรายบ่ว่าจะเป็นประเภทแก้วยางพลาสติกและเศษขี้เหงื่ออื่นโดยโรงเรียนได้มีกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งเศษเหลือที่เป็นพลาสติกจากกระตุกน้ำดื่มถุงยางเจี๊ยเศษและอื่นเพื่อความโครงการแข่งขันต่างๆที่ภาครัฐเอกชนจัดขึ้นอยู่ในนครหลวงจันทน์ระยะผ่านมาสามารถได้หลายรางวัลจากการของความแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
นาะจากการเดินแบบในลินละครในพิเศษงานสินไซด์ได้รับรางวัลนิเวศอาเซียนในปี2019ที่ประเทศกัมพูชีว่ารวมแล้วระยะผ่านมาปัจจุบันนี้โรงเรียนสินไซยังเอาใจใส่เกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมดังนั้นโรงเรียนจึงได้มีโครงการสีเขียวสะอาดงามตาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียนแนวความคิด 3R ลดพรนำไส้หมุนไส้ของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและภายหลังได้รับฟังการรายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนสินไซแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความชมเชยมายังคำอำนวยการครูอาจารย์และก็นักเรียนภายในโรงเรียนสินไซที่ได้ให้ความสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้วยการแยกขี้เหยื่ออยู่ในโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนมีจิตใจรักสิ่งแวดล้อมรักความสะอาดโรงเรียนตามสถานที่สาธารณะแห่งอื่นๆตื่มอีกอ๋อขอชมเชยเด้อน้องโรงเรียนอื่นก็ควรเอาไปเป็นแบบอย่างเนาะขอชมเชยคณะนำครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนมีความสมบูรณ์สินไซที่มีแนวคิดในการคัดแยกขี้เหงื่อและก็นำตัวใดนำมากับไซได้คืนก็เอามารีไซเคิลหรือมาเฮ็ดคืนใหม่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมตัวใดที่มันเป็นอันตรายก็ทิ่มไปตามที่บอนที่ควรทิ่มเนาะอันนี้ก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเฮ็ดให้โรงเรียนกลายเป็นสีเขียวสะอาดงามตาต้องขอชมเชยแล้วก็ขอโรงเรียนอื่นมาถอดถอนเอาเป็นบทเรียนเพื่อไปปฏิบัติโรงเรียนของตนต่อไปส่วนทั้งกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับองค์การห่วมมือสากลเกาหลีประจำลาวหรือว่ากอยก้านี้ก็ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริหารการศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาเรียนร่วมสำหรับคนพิการอยู่ลาวเนาะซึ่งเพิ่นจัดขึ้นในตอนเช้าวันที่30มิถุนายนแล้วนี้ที่นครหลวงจันทน์และการฝึกอบรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญและเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสรุปผลงานของโครงการหัวมือระยะ3นับแต่2024ถึง2026ระหว่างบางภาคส่วนของรัฐบาลลาวและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางการหรือว่า ODA ขององค์การกอยก้าซึ่งระยะ2ปีผ่านมาโครงการได้ประสบความสำเร็จอย่างจบงานในการยกระดับบุคลากรโดยปีทำอิฐคือปี2024นี้บรรดาผู้กำหนดนโยบายก็ได้เดินทางไปถอดถอนบทเรียนศึกษาทิศทางการศึกษาเงินห่วมอยู่สาธารณรัฐเกาหลีต่อมาปีที่2คือ2025คณะทำงานและผู้จัดการระดับกลางในภาคสนามก็ได้ไปเฮียนฮู้เพื่อสร้างรากฐานอันหนักแน่นอยู่สาธารณรัฐเกาหลีและปีที่3ปีนี้โครงการก็ได้นำเอาหลักสูตรการฝึกอบรมมาจัดขึ้นอยู่ลาวเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงให้แก่ครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในภาคสนามตัวจริงเราการนี้ท่านนางนวลคำจันทบุรีซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาและธิการก็ได้แสดงความขอบใจมายังองค์การกอยก้ารัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้การสนับสนุนอย่างรอบด้านบ่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณวิชาการการพัฒนาบุคลากรการแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงตลอดระยะ3ปีผ่านมาเฮ็ดให้โครงการนี้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้ให้องค์การกอยก้านี้สืบต่อหัวมือช่วยเหลือกันในการศึกษาและกีฬาของเราในอนาคตโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาคุณภาพของการที่สอนด้านวิชาการการเรียนการสอนเนาะเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาครูและการปรับปรุงเสียงมีความสมต่างๆเพื่อประกันให้นักเรียนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันและท่านนางนวมคำจันทบุรีจะได้เน้นนักให้สมณกรทุกท่านยกสูงความผิดชอบเอาใจคนขั้วแลกเปลี่ยนบทเรียนเก็บเกี่ยวเอาความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสาธารณรัฐเกาหลีให้ได้หลายที่สุดเพื่อนำมาหมุนใช้กันในการที่สอนตัวจริงซึ่งเพิ่นก็ให้ฮู้ว่าการศึกษาเงินฮวบการศึกษาคนพิการบ่แม่นเพียงแต่เป็นนโยบายด้านการศึกษาเท่านั้นยังแม่นความมุ่งมั่นของพรรคและรัฐบาลเฮาในการรับประกันสิทธิของพลเมืองลาวทุกคนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดยบ่ถูกจำแนกด้านสัญชาติศาสนาเผ่าเพศและวัยเพื่อเด็กน้อยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาและการศึกษาที่ดีคือการศึกษาที่บ่ปะทิ่มไผไว้อยู่เบื้องหลังเนาะสำหรับกองประชุมครั้งนี้มันจะดำเนินเป็นเวลา4วันมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วนี่เพิ่นดำเนินมาแต่วันที่30มื้อนี้วันที่3กรกฎเป็นมื้อสุดท้ายมื้อสิ้นสุดกองประชุมแล้วมื้อนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเว้าไปก็เจ็บคอไปนำเป็นวัดแดเนาะพยายามปินปวดตัวเองอยู่กินยาไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นก็สั่งยามาให้ฉะนั้นระยะนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงวัดนี่บ่เข้าไผออกไผได้การเป็นไข้เป็นไอนี่ฉะนั้นก็รักษาสุขภาพให้ดีเป็นมาแล้วก็อยู่ไปซื้อยุกซื้อยากินเองได้ไปพบแพทย์พบหมอให้เพิ่นบ่งมติพยานให้ว่าเป็นหยังแท้ให้เพิ่นเขียนใบสั่งยาให้
แล้วก็ไปซื้อตามเพิ่นหั่นกินตามเพิ่นสร้างหั่นบางคนนั้นเป็นแพทย์เป็นหมอเองโอ้ยฮู้ว่าตัวเองเป็นหน่อยนึงก็เป็นนั่นเป็นนี่แล้วไปซื้อยามากินเองบางเทื่อบ่ถูกพยาธิเป็นอันตรายต่อสุขภาพซ้ําเนาะเสียชีวิตก็มีเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ดูความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอีกข่าวนึงมันเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของหน้าวัดใหญ่ไซยภูมินครไกลสวนโพวิหารแขวงสวรรณเขตก็มีพิธีวางศิลาลึกการก่อสร้างพระพุทธสุวรรณมงคลสมบูรณ์โชคโลกเศษวิเศษศาสดาหรือพระเจ้าใหญ่ประทานพรสมบูรณ์สุขสูง39เมตรตามกับบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็มีพระอาจารย์ใหญ่ปานสุพันโทคณะกรรมการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงสวรรณเขตพร้อมคณะจำนวน108องค์ฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีท่านบุญโจมอุปสมบทกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงสวรรณเขตท่านนางนารีศรีสุริศภรรยาประธานประเทศท่านนาคำเมืองวรจิตภรรยาอดีตประธานประเทศพร้อมด้วยการนำขันแขวงและนครขันเมืองเข้าห่วมและพระพุทธรูปองค์นี้มีนามว่าพระพุทธสุวรรณมงคลสมบูรณ์โชคโลกเศษวิเศษศาสดาซึ่งสื่อความหมายถึงพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐสูงสุดอยู่ในโลกผู้ประทานพรและประทานโชคให้สำเร็จสมปรารถนาโดยจะประดิษฐานเป็นประธานมหามงคลอยู่นครไกลสอนพรหมวิหารและการก่อสร้างพุทธรูปครั้งนี้เพื่อพร้อมเป็นสิริมงคลให้ประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตเพื่อจะลึกเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และก็เป็นสถานที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งภายในต่างประเทศพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมสืบสานที่กองประเพณีและคุณค่าทางพุทธศาสนาของชาติลาวอันนี้ก็เป็นข่าวจากนครไกลสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตข่าวบุญข่าวการกุศลเนาะผู้ใดได้ไปทั้งนครไกลสอนพรหมวิหารก็อย่าลืมไปเบิ่งว่าเพิ่นการก่อสร้างเพิ่นไปฮอดใส่มีความคืบหน้าแนวใดแล้วเนาะจังหน่อยก็สิเป็นบ่อนสักการะบูชาบ่อนกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนลาวชาวพุทธนั่นเองส่วนอยู่แขวงเวียงจันทน์ก็มีรายงานข่าวโดยเฉพาะแม่นข้อมูลก็ได้รับจากท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าให้ฮู้ถึงการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณระยะ6เดือนต้นปีต่อกองประชุมครบคณะมืองานพรรคแขวงเวียงจันทน์สมัยสามัญเทื่อที่4ครั้งที่4สมัยที่7ที่จัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนแล้วนี้โดยเพิ่นได้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณประจำปี2566ของแขวงเวียงจันทน์ก็ได้รับผลกระทบจากสภาพความบ่สงบในภาคพื้นในสากลโดยเฉพาะก็แมนความขัดแย้งทางด้านการค้าของประเทศมหาอำนาจสงครามที่ตะวันออกกลางปัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อไฟราคาสินค้าวัสดุการผลิตเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพก็คือการดำรงชีพของประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงเวียงจันทน์และต่อสภาพที่เกิดขึ้นองค์การปกครองแขวงกระทรวงไซน้ำภาษีน้ำบรรดาภาคแนกการองค์การจัดตั้งพรรครัฐให้ตั้งหน้าจัดตั้งปฏิบัติคาดหมายเวียงงานจุดสุ่มอย่างใกล้ชิดก็มีผลสำเร็จจำนวนหนึ่งเนาะโดยเฉพาะกำแพงเศรษฐกิจคงแข็งนี่ขยายตัว 3.4 ส่วนห้อยมูลค่าราคาแมน 12,430 ตื้อกิบเนาะเท่ากับ69ส่วนห้อยของแผนการและเฉลี่ยรายรับใส่หัวคนได้รับแมน 1,154 ดอลลาร์ต่อปีในนั้นคะแนนกสิกรรมขยายตัวหลายกว่า3ส่วนห้อยเนาะคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัวเกือบ3ส่วนห้อยคะแนนบริการขยายตัวเกือบ4ส่วนห้อยเนาะภาษีอากรขยายตัวหลายกว่า2ส่วนห้อยเนาะเพื่อรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณประจำปี2026ของแขวงเวียงจันทน์บรรลุตามคาดหมายคณะกรรมการปกครองแขวงก็ได้วางทิศทางแผนการระยะ6เดือนท้ายปี2026คือสภาพเศรษฐกิจภายในคาดว่าจะมีทางเอียงพื้นตัวดีขึ้นและขยายตัวในจังหวะที่ไว้ขึ้นกว่าปีผ่านมาโดยได้รับปัจจัยสุกยู่จากสภาพสากลที่เริ่มผ่อนคลายและแขวงเวียงจันทน์ได้วางเป้าหมายขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแมน 5.8 ส่วนห้อยมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP มดปีให้บรรลุ 18,029 ตื้อกิบและรายรับเฉลี่ยต่อหัวคนให้บรรลุ 1,708 ดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนี้บรรดาแผนกการเมืองจะได้พร้อมกันสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการเพื่อทวีความผิดชอบซีนำนำพาเวียงงานของตนให้แข็งแกร่งกว่าเก่า
เพื่อประกันในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการประจำปีของแขวงเวียงจันทน์บุรีตามคาดหมายที่วางไว้อันนั้นจะเป็นข่าว16เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของแขวงเวียงจันทน์ขยายตัว 3.4 ส่วนห้อยนั่นเองเป็นการรายงานต่อกองประชุมครบคณะบริหารพรรคแขวงเวียงจันทน์สมัยสามัญครั้งที่4สมัยที่12เนาะที่จัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนาแล้วนี้และระหว่างวันที่29หา30มิถุนาแล้วนี้กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงงานสวัสดิการสังคมก็ได้จัดกองประชุมฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยการเป็นทางของทานพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานแล้วกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ปรึกษาเรื่องงานสิ่งแวดล้อมสังคมของโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบุญสิทธิ์สำหรับการเติบโตของลาวซึ่งเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโครงการนี้ก็ได้สุ่มใส่เวียงงานพัฒนาสิ่งเวียงงานและจัดหางานแต่มีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างเวียงงานวิสาเฉพาะติดพันโดยกรมกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ยานในกองประชุมทานพงษ์สวรรค์ไซโกศรีโอนากรมกองวังแรงงานเปิดกระเด็นนักให้ว่าให้ฮู้ว่าเวียงงานสิ่งแวดล้อมสังคมนี่มีความสำคัญหลายเพราะว่าธนาคารโลกถือเป็นมาตรฐานนี่เป็นการมาตรฐานต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการและผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะผ่านมากลุ่มคุ้มครองแรงงานก็ได้ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกลุ่มการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสิ่งงานจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมก็มีผลสำเร็จหลายด้านเด้เนาะคือด้านจุดบริการจัดหางานนี่แม่นสำเร็จแล้วอยู่16แขวงและกำลังสืบต่อขยายอยู่แขวงพงศรีและนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนด้านการปรับปรุงสถาบันและศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมงานก็เป็นสำเร็จการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสิ่งแวดล้อมงานและศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมงาน3แขวงคือบ่อแก้วจับประสักอัตปือปัจจุบันกำลังกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยว่าความพร้อมห้อยจนห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวนเขตและจะสืบต่อสำเร็จอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ส่วนด้านอื่นๆก็มีการร่วมมืออย่างตั้งหน้าในเวียงงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและทิศทางแผนการเจริญเติบโตหน้านี้ถึงว่าเวียงงานการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ว่าเรื่องงานสิ่งแวดล้อมในสังคมยังต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้เข้ามาหาบริการจัดหางานรวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมและอยากดำเนินกองประชุม2มื้อกลายเป็นโอกาสดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเรื่องงานคุ้มครองแรงงานการกวดการแรงงานและความปลอดภัยแรงงานสุขภาพแรงงานและตอนท้ายของพิธีประธานกองประชุมก็เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงเอาใจใส่คนขั้วสนทนาแลกเปลี่ยนกรรมเอาพฤติกรรมตัวจริงมาถอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อประกันในการนําออกของผู้ประจัดตั้งปฏิบัติติดตามประเมินผลกิจกรรมให้สอดคล้องกับขอบหน้าเวียกสิ่งแวดล้อมในสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกคราวนึงที่นําเสนอให้เพื่อนในรายการแล้วฟังขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสีนำให้แขนงเกี่ยวข้องอยู่ด้านสากลสินค้าถาบกฐานะแรงยกสูงประสิทธิภาพการบริหารเรียกงานให้มีความทันสมัยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าของอนุภาคพื้นแม่น้ำคองปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุต้นต่อที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมในปัจจุบันแผ่นดินไหวอยู่เวเนซุเอลามีผู้เสียชีวิตเพิ่มหลายกว่า 1,700 คนออสเตรเลียจะเพิ่มค่าปรับไหมบริษัทที่ละเมิดกฎหมายห้ามเด็กน้อยใส่สื่อสังคมออนไลน์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับภัยข่มขู่จากปัญหายาเสพติดและได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทั้งตัวเมืองใหญ่ฮอดเขตชนบทห่างไกลศกลีกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นตอที่พาให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่16มิถุนาครบรอบ39ปีท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ซี่เห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของโลกซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลต่างๆให้ความสำคัญและเอาใจใส่หัวมือกันในการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นต่อที่พาให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมการระบาดของยาเสพติดได้เป็นนอแนงเป็นสาเหตุของการเกิดความมุนแฮงก่ออาชญากรรมและสิ่งย่อท่อต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสาธารณสุขสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวโดยเฉพาะได้เบื่อเมาสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิบัติเป็นกำลังแห่งงานในการปกปักรักษาและสร้างสาธารณประเทศชาติในอนาคต
2: การลักลอบค้ายาเสพติดสิ่งเสพติดได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติที่รัฐบาลและประชาชนลาวก็คือบรรดาประชาชาติในทั่วโลกได้พร้อมกันป้องกันสกัดกั้นและต่อต้านอย่างแข็งแกร่งถึงแม้นว่าหลายประเทศได้เพิ่มทวีมาตรการที่เด็ดขาดมีความพยายามร่วมกันในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลายประเทศก็ตามแต่การลักลอบผลิตครอบครองค้าขายจำหน่ายนำใส้และลำเลียงขนส่งยาเสพติดอยู่ในทั่วโลกก็ยังบ่ลดลงทั้งยังมียาเสพติดสนิทใหม่เกิดขึ้นและมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงย้อนเห็นได้ถึงพิษภัยผลหายความเป็นอันตรายและความจำเป็นภาวะวิสัยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดในสุปีผ่านมาพักรัฐบาลพวกเฮาได้ซีน้ำตำผ้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานวิสาสะพอดังกล่าวอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาในปีนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันควบสงบแม่นสามารถสกัดกันและต้านยาเสพติดในหลายกรณีพร้อมทั้งได้เพิ่มเทคโนโลยีความเป็นเจ้าการในการติดตามกว